0: And thanks to all these people, we have been able to reach people from 54 countries, something like 500 schools from abroad, and something like 700 schools from our own country. So with this, I thank you very much for your attention, and I hope that this interaction goes strong and strong, and that we can all learn from our common goals. Thank you very much.
1: ค่ะในภาพนี้ก็เป็นกลุ่มไมโครสเกลของที่ University ของเขานะคะก็เขาได้ทำเวิร์กช็อปอะไรมากมายนะคะทำทั้งพวกโรงเรียนด้วยนะคะการทำไมโครสเกลเนี่ยเขาก็เอาไปทำนอกพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำอยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะทำแม้กระทั่งอยู่ตามโรงแรมนะมีการอบรมที่โรงแรมนี้ก็ได้นะคะwell, thank you very much, Jorge. So you touched many points already. So perhaps I can skip mine also. You know, talk the same thing that highlight what is the benefit of doing micro scale chemistry. Thank you very much.
0: Okay. Well, thank you. I forgot to add that in that slide, those two wolves that are in the back, they are not members of our center.
1: ค่ะก็ในภาพนะคะจะมีเสือหรือสิงโตเนี่ยหรือเป็นอะไรคะสิงโตป่ะคะเนี่ยสองขบวนสองตัวนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาที่มหาวิทยาลัยเขาอะค่ะนะคะเป็นจุดน่าสนใจของมหาวิทยาลัยนะคะค่ะ thank you very much so now I'm just trying to do my slide in Thai so that make sure that the teachers can get the point of how to do micro scale and what is the really benefit and they should do it. Okay.
0: Sure, so, that's a good idea.
1: You still around or just Unimata and Lupita? Because after this, then after my lecture, then we will do some demonstration first so that they get acquainted what is micro scale about. ค่ะก็ของ Professor Jorge ก็ได้พูดเกี่ยวกับว่าไมโครสเกลนี่คืออะไรนะคะความจริงแล้วอยากจะให้คุณครูนะคะมีข้อสงสัยนะคะหรือไม่แน่ใจที่ Professor Jorge ได้พูดมาก็น่าจะถามได้นะคะเดี๋ยวเราสามารถตัดกลับไปได้ตลอดเวลานะคะทางหัวหินจะมีคำถามอะไรก่อนไหมคะ
2: ทางด้านหัวหินนะครับก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงเบื้องต้นนี้ยังไม่มีคำถามครับ
1: โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราขอสไลด์ของสุภวรรณเลยนะคะค่ะก็ตามที่ได้กล่าวมาตอนแรกกันแล้วนะคะว่าการที่จัดการอบรมนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เนื่องในโอกาสพิเศษนะคะก็คือเป็นการฉลองเคมีปีเคมีสากลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นปีพ.ศ. 2011ค.ศ. 2011นะคะคือปีที่แล้วทั้งปีนะคะอันนี้ก็ประกาศโดยสหประชาชาตินะคะแล้วก็เป็นการความร่วมมือของยูเนสโกกับIUPAC นะคะคงเคยได้ยินชื่อยูเนสโกกับ IUPAC แล้วนะคะเนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองปีเคมีสากลเนี่ยนะคะหน้าถัดไปเลยค่ะก็เขาก็ให้เป็นเหมือนกับเป็นธีมของงานนี้นะคะว่าเคมีชีวิตของเราอนาคตของเรานะคะเพราะว่าเคมีเนี่ยก็คือเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของInternational Year of Chemistry นะคะจะเห็นว่าดิฉันก็มีเข็มติดเสื้ออยู่นะคะถ้าใครถามคำถามนะคะจะมีแจกนะคะอันนี้จะเป็นอันเดียวใน100ปีที่ทำขึ้นมานะคะแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะจะดูรายละเอียดของเรื่องราวของเกี่ยวกับปีเคมีสากลเนี่ยได้ตามเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะคะทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกทุกประเทศก็จะทำกิจกรรมอะไรมากมายของสมาคมเคมีเองเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะเราก็ได้มีการแจกรางวัลเยาวชนเคมีนะคะเราได้มีการทำแต่งตั้งเป็น Bangkok Bank Young Chemist Award อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ได้มีจัดนิทรรศการนะคะที่ไบเทค นะคะในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเราได้ทำหนังสือ Green Chemistry นะคะ เป็นภาษาไทยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเคมีก็จะได้หนังสือนี้ฟรีนะคะไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะคะค่ะก็จะขอเข้าเรื่องเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเดี๋ยวจะอาจจะข้ามบางสไลด์นะคะเดี๋ยวขอเน้นตรงนี้นิดนึงเนื่องในโอกาสของปีเคมีสากลเนี่ยนะคะทำไมถึงเลือกเอาปี2011อันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นการครบรอบ100ปีของการก่อตั้งของ IUPAC นั่นเองนะคะเขาก็เลยมองเห็นว่าเคมีเนี่ยมีมายาวนานแล้วนะคะแล้วก็เคมีมีประโยชน์นะคะแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าเหมือนเมื่อกี้ที่โพเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าบางคนกลัวเคมีนะคะอันนี้ก็เนื่องจากการที่เราใช้ไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องนะคะก็ถือโอกาสอันนี้ว่าได้จัดเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งปีแต่ละประเทศก็จะหากิจกรรมอะไรต่างๆทำทั้งนี้ก็คือจะมุ่งเน้นที่จะนำเสนอให้ตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของเคมีที่มีต่อมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้กับคนรุ่นใหม่นะคะสนใจที่จะมาศึกษาเคมีเพราะว่าเรายังต้องการเคมีที่จะต้องทำเพื่อแก้ปัญหาต่างๆต่อไปในอนาคตนะคะขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้นักเคมีเนี่ยคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์นะคะในเชิงแก้ปัญหาของสิ่งต่างๆที่เผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนก็ดีนะคะหรือว่าเป็นปัญหาของการขาดแคลนอาหารในบางแหล่งหรือว่าน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเคมีนี่เข้าไปช่วยในส่วนไหนได้บ้างนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นร้อยปีครบรอบร้อยปีของการที่มาดามแมรี่คูรีนะคะได้รับรางวัลโนเบลนะคะซึ่งในต่างประเทศนะคะไม่ใช่ประเทศเราคือในต่างประเทศเนี่ยในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเนี่ยเขาจะมีสตรีหรือผู้หญิงที่เป็นนักเคมีน้อยๆเขาก็เลยถือโอกาสว่ามาแคมเปญช่วยส่งเสริมกันว่าให้ผู้หญิงนะคะสนใจมาเรียนเคมีมากขึ้นอันนี้คือประเด็นหลักๆจุดมุ่งหมายของการจัดปีเคมีสากล2011นั่นเองนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับของ Professor Hoyhel ฉันจะไปเร็วนะคะพูดเร็วเพื่อที่เราจะได้ลองทำdemonstration กันนะคะว่าไมโครสเกลนี่เป็นอย่างไรเราบอกเคมีสำคัญนะคะจะเรียนรู้เคมีได้เนี่ยเราท่องสูตรเอาให้นักสอนให้นักเรียนเนี่ยจำสูตรสอนให้นักเรียนเนี่ยมองว่ามีอิเล็กตรอนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมองแล้วมันไม่เห็นแล้วก็ทำให้เกิดความที่ไม่สนใจนะคะก็จำเป็นที่ต้องทำการทดลองด้วยนี่การทดลองเนี่ยนอกจากทำให้เขามีการฝึกทักษะทำให้คิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็รู้จักวางแผนนะคะทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวเราถ้าเราเข้าใจได้แล้วจะทำให้เราคิดได้ว่าเราจะมาประดิษฐ์คิดค้นอะไรที่มาเป็นประโยชน์ในใช้งานได้นะคะหลายโรงเรียนดิฉันก็เข้าใจนะคะว่ามีข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถต้องทำการทดลองได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสำรวจนะคะนี่เราก็เคยจัดการอบรมในทำนองนี้มาแล้วเหมือนกันนะคะก็สำรวจจากคุณครูนะคะก็มีปัญหาเช่นว่าประมาณไม่พอแต่ที่สำคัญคือไม่มีเวลาเพราะว่าคุณครูเองก็มีงานหลายอย่างนะคะการที่สอนการทดลองเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของสารเคมีที่เราก็รู้ว่าสารเคมีนี่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้การสอนด้วยการทดลองนี่ก็เลยมีน้อยนะคะทำเท่าที่ทำได้เมื่อกี้นี้โพสเซอร์ฮอยเฮ่พูดไปแล้วเยอะเลยนะคะว่าข้อดีของการใช้สารเคมีปริมาณน้อยเป็นอย่างไรเดิมแต่เดิมเนี่ยใช้สารเคมีปริมาณมากแล้วมีผลอย่างไรนะคะในสมัยก่อนๆ นั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้สารเยอะๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังมีไม่มากพอเครื่องมือที่จะมาตรวจวัดอะไรก็ยังไม่ค่อยมีเขาเลยต้องทำเยอะๆไว้ก่อนนะคะที่พอใช้ปริมาณมากก็มีปัญหาถูกไหมคะเพราะว่าอุปกรณ์ใหญ่ที่เก็บยากนะคะไม่อุปกรณ์ใหญ่ก็ต้องใช้สารเยอะก็แพงสารเยอะแล้วใช้เยอะก็จะมีของเสียมากนะคะอันนี้ก็ทบทวนของโพเซอร์ฮอยเฮ่นั่นเองนะคะค่ะ อีกอันนึงที่เราคิดว่าควรจะไปพร้อมๆกันก็คือในเรื่องของการที่ เตือนนะคะว่าให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมย้อนจะเห็นว่าถ้าเราสอนการทดลองให้นักเรียนไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วเราใช้สารปริมาณน้อยเราก็ควรจะต้องอธิบายไปด้วยว่าข้อดีของการใช้สารปริมาณน้อยเนี่ยก็จะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันเพราะการที่เราจะต้องกำจัดทิ้งไปมันก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็คือนิสิต นักศึกษานักเรียนของเราเองที่ทำงานกับสารเคมีก็จะได้รับสัมผัสกับสารหรือว่าสูดดมเข้าไปอย่างที่เมื่อกี้ที่โปรเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็เก็บเรคคอร์ดเก็บบันทึกนะทำสถิตินะคะเพื่อดูว่ามีนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าซึ่งพอหลังจากที่ใช้เป็นปริมาณน้อยลงสิ่งเหล่านั้นก็หายไปนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุอีกนะคะค่าใช้จ่ายในการกำจัดสารนี่ก็ลดลงนะคะแล้วก็จะตามมาก็คือการจัดการก็จะง่ายขึ้นนะคะระบบบริหารก็จะไม่ยุ่งยากนะคะโอเคนะคะเช่นการทำปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนี่ยนะคะความหมายคือใช้สารปริมาณน้อยที่น้อยแค่ไหนล่ะคะเมื่อกี้นี้โปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าน้อยคือน้อยเป็นไมโครลิตรเป็นขนาดไมโครโมลนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยก็ทำแบบนั้นได้แต่บางอย่างเราก็อาจจะน้อยเกินไปนะคะเราอาจจะทำในระดับ1มิลลิลิตรหรือระดับเป็นหยดนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วก็การทดลองต่อไปอีก4 วันเนี่ยก็จะเป็นสารปริมาณน้อยๆ นะคะเพราะการที่เราใช้น้อยก็คือหลีกเลี่ยงอันตรายได้นะคะการเตรียมทุกอย่างนี่ก็จะง่ายขึ้นนะคะลดค่าใช้จ่ายนะคะลดการจัดเก็บนะคะที่เราบอกว่าน้อยในที่นี้เราจะเป็นหยดนะคะถ้าในกรณีที่สารบางอย่างเราจะต้องทำเพื่อจะทำขั้นตอนต่อไปอาจจะใช้ปริมาณมากขึ้นอาจจะเป็นมิลลิลิตรนะคะที่ในการทำการทดลองเนี้ยพอเราใช้สารน้อยอุปกรณ์แล้วก็คือจะไม่อุปกรณ์เดิมๆแล้วล่ะค่ะเราก็จะไม่ได้ใช้เป็นขวดแก้วเป็นรูปขวดรูปชมพู่หรือว่าบิ๊กเกอร์เราจะใช้ขวดอะไรที่เราหาได้ที่เรา เรียกว่าไม่ต้องค่าใช้จ่ายในการซื้อหาก็ยังใช้ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งพลาสติกต่างๆนะคะจะเป็นถ้วยจะเป็นหลอดกาแฟนะคะหรือจะเป็นจานนะคะที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยเราก็ดัดแปลงใช้ได้เหมือนกันนะคะที่เรารู้จักกันแล้วก็เห็นกันบ่อยๆนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าใช้กันมากมายแล้วนะก็คือใช้พลาสติกที่เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้กันในห้องปฏิบัติการสำหรับทางด้านเลี้ยงเชื้อทางด้านจุลชีววิทยาทางด้านจุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะคะเราก็เอาพวกนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะคะในบ้านเราประเทศไทยเราก็มีขายนะคะแต่ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะขายที่เขาขายที่ปริมาณเยอะๆมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสมาคมเคมีเองก็ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าสมาคมเคมีอาจจะช่วยในการที่ช่วยกระจายนะคะอุปกรณ์เหล่านี้ให้นะคะก็ถ้าสนใจเนี่ยภายหลังก็ติดต่อที่สมาคมเคมีได้นะคะโดยสรุปนะคะจากที่โปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่พูดมาเนี่ยนะคะก็คือข้อดีนะคะข้อดีก็คือปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคะปลอดภัยเนี่ยเนื่องจากใช้น้อยถูกไหมคะตัวอาจารย์เองคุณครูเองที่จะต้องเตรียมสารเคมีเราก็จะสัมผัสกับสารเคมีน้อยลงนักเรียนเองที่ขณะกำลังทำก็สัมผัสสารเคมีน้อยลงนะคะการจัดการก็ง่ายขึ้นจัดเก็บง่ายขึ้นของเสียน้อยลงนะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ต้องชี้แจงเลยนะคะว่าสารเคมีที่บอกว่าเป็นอันตรายความอันตรายก็ยังเป็นอยู่อย่างเดิมนะคะเพราะว่าอันนั้นคือเป็นสมบัติของสารเคมีถูกไหมคะกรดไฮโดรคลอริกนะจะกัดเวลาโดนมือเราจะรู้สึกว่ากัดแสบมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่หมายความว่าการใช้ไมโครสเกลแล้วจะไม่เจ็บแสบไม่ใช่นะคะก็ยังอันตรายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปริมาณน้อยลงถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะคะปริมาณน้อยที่โดนตัวเรามันก็น้อยนิดเดียวถ้าเราหกรถตัวเยอะๆอย่างนั้นเราก็ลำบากใช่ไหมคะแต่พอเราใช้1หยดใช้2หยดโดนตัวเราเราก็รีบล้างมือออกอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือการอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นก็จะไม่ร้ายแรงเหมือนกับถ้าเราใช้ปริมาณมากๆแล้วเราก็จะแก้ไขได้ทันนะคะอันนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องของประหยัดนะคะอันนี้ก็จะประหยัดนะคะเนื่องจากว่าอะไรเราใช้น้อยทุกอย่างประหยัดหมดเมื่อกี้นี้โพสต์ฮอยเฮ่ก็ชี้แล้วว่าประหยัดเวลาด้วยพอเราใช้น้อยลงนักเรียนก็สามารถสังเกตการเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงเราก็จะมีเวลาที่เราจะ อธิบายนะคะซักถามกันได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ดี เนื่องจากเราใช้ปริมาณน้อยนะคะแล้วก็เรามองเรื่องของ green chemistry ทุกคนที่เคยอบรมเรื่อง green chemistry คงจำได้นะคะเราก็จะเลือกสารชนิดของสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายน้อยดังนั้นถ้าเราใช้สารน้อยแล้วมีอันตรายน้อยเราก็สามารถทำในห้องเรียนยังได้เลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ตู้ดูดควันซึ่งทุกคนก็คงทราบว่า ตู้ดูดควันเนี่ยราคาแพงมากนะคะเป็นแสนนะคะหลายแสนนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดที่ว่าพอเราจะสอนการทดลองเราต้องมีตู้ดูดควันไม่มีเราก็ไม่กล้าทำอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดที่ทำให้โรงเรียนไม่สามารถสอนการทดลองได้นะคะลดพลังงานนะคะ

0: ในบางปฏิกิริยาที่ต้องใช้ความร้อนพอเราใช้น้อยลงมันก็เดือดเร็วก็คือใช้ความร้อนน้อยซึ่งตรงนี้ก็ช่วยโลกร้อนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเราใช้ไฟฟ้าน้อยลงใช้แก๊สน้อยลงนะคะก็ช่วยประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียนะคะพวกเราทำการทดลองจะทิ้งไปลงถังขยะเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเราต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องเรียกบริษัทกำจัดซึ่งตอนนี้ก็มีในประเทศไทยเราก็มีบริษัทรับกำจัดอยู่แต่ปัญหาก็คือเราจะต้องเก็บไว้ให้ปริมาณเยอะพอสมควรเขาถึงจะมาเก็บเอาไปกำจัดนะคะนั่นจะเห็นว่าการทำไมโครสเกลทำสมอลสเกลเนี่ยนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาในหลายเรื่องทีเดียวนะคะก็อยากจะเชิญชวนเนื่องในโอกาสปีเคมีสากลเนี่ยค่ะเราก็เริ่มต้นเลยนะคะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะจากการสอนการทดลองที่ใช้สารปริมาณมากมาใช้สารปริมาณน้อยลงค่ะขอภาพสไลด์ต่อไปเลยนะคะภาพนี้เพื่อจะเชิญชวนเรานะคะว่าทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นการอบรมที่เราจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นก็จะมีผู้เข้าสมัครเยอะมากเลยค่ะเกือบ1,000 คนแต่เรารับได้แค่400คนนะคะเราก็ทำ2รอบนะคะก็จะเห็นว่าคุณครูเนี่ยจะทำการทดลองไปพร้อมๆกับเลคเชอร์ในห้องเลยนะคะเช่นเดียวกันว่าเวลาเราสอนนักเรียนเราปกติเราจะสอนในห้องเรียนแล้วก็ทำปฏิบัติการก็จะย้ายไปอีกห้องนึงถูกไหมคะความที่นักเรียนกำลังกระตือรือร้นกำลังสนใจอยากรู้อยากเห็นก็ต้องหยุดไปก็รอจนกว่าจะถึงเวลาทำปฏิบัติการดิฉันจะขอแนะนำว่าต่อไปนี้ถ้าเราทำ small scale นะคะเราก็สามารถสอนไปแล้วก็ทำไปได้เลยนะคะขณะที่สอนเนี่ยเราบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็หยิบขึ้นมาทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำdemonstration กันทางโรงเรียนปลายทางก็คงไม่ได้ทำวันนี้นะคะแต่ว่าโรงเรียนที่ห้องส่งที่ TOT กับที่หัวหินนะคะที่วังไกลกังวลก็จะได้ลองทำดูนะคะก็จะเห็นว่าครูทุกคนนะคะจะเห็นสนุกสนานดูหน้าตานะคะเพราะว่าได้ตื่นเต้นเห็นทันทีอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีการทำปฏิบัติการเนี่ยในวันเดียวเนี่ยเราทำหลายเรื่องมากเลยค่ะเป็น10เรื่องเลยนะคะใช้เวลาน้อยมากรวดเร็วนะคะค่ะที่เสนอมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทดลองจะเรียกว่าเคมีทั่วไปคือใช้สารละลายที่เป็นสารละลายน้ำถูกไหมคะเพราะพวกสารละลายน้ำเนี่ยเราก็ใช้พลาสติกได้แต่ถ้าจะทำทางด้านเคมีอินทรีย์นะคะเช่นเราจะสอนเรื่องของจุดเดือดจุดล้อมเหลวการกลั่นนะคะพวกนี้เราไม่สามารถเอาพลาสติกมาต้มได้นะคะเราก็ต้องใช้เครื่องแก้วนะคะเราก็เห็นความลำบากตรงนี้เหมือนกันนะคะในนี้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้พัฒนานะคะชุดอันนี้ขึ้นมาเรียกว่า small lab kit ซึ่งเข้าใจว่าครูบางท่านก็คงเคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าเราก็ออกมาสู่ตลาดแล้วด้วยนะคะประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะซึ่งในชุดนี้ก็เป็นเหมือนกับกระเป๋าหิ้วนะคะไปที่ไหนก็ได้ทำที่ไหนก็ได้มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนหมดนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็มีตั้งแต่lab stand นะคะเพราะเรารู้แล้วว่าต้องมีการยึดเกาะใช่ไหมคะเราก็จะมีlab stand ซึ่งเป็นแบบ knock down นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะคะจะมีแคลมป์มีคลิปที่จะยึดขวดแก้วยึดอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะนั้นคือเบ็ดเสร็จอยู่ในกล่องนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเราใช้ปั๊มตู้ปลาได้ซึ่งหาซื้อได้เลยนะคะราคาถูกๆไม่ถึง100บาทนะคะแล้วก็ใช้น้ำหมุนเวียนเซฟประหยัดน้ำด้วยถูกไหมคะข้อดีอีกอันนึงก็คือน้ำถ้าเราน้ำปลามาใช้เนี่ยออกมาจากกลางแดดเนี่ยร้อนถูกไหมคะแต่ถ้าเราใช้เป็นน้ำที่หมุนเวียนแบบนี้เราใส่ในถังนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเราสามารถทำให้อุณหภูมิลดลงเหลือ10องศาได้อย่างสบายๆ5องศาก็ได้ใส่น้ำแข็งไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะงั้นเราจะสามารถทำได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการเซตอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนปกติเลยนะคะแต่อันนี้ชุดขนาดเล็กลงนะคะเตานะคะเราจะมีเตาตัวใช้เป็นอลูมิเนียมบล็อกขึ้นมาด้วยเพราะว่าหลายคนตอนนี้ใช้ก็คือใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็เกิดปัญหาก็คืออะไรคะไฟไหม้เกิดบ่อยมากไฟไหม้ค่ะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะคะฟ้องร้องนะคะแล้วก็ปรับแพงมากนะคะยันต่างประเทศเนี่ยก็เลิกใช้หมดเลยพวกที่ใช้เปลวไฟนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นฮอตเพลทนะคะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมบล็อกซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคะ นอกจากนี้แล้วจะเห็นว่าในกรณีที่เราต้องการกรองนะคะเราไม่ต้องใช้ปั๊มไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเราใช้แรงคนนะคะอันนี้ก็ใช้ลูกยางลูกยางที่เราใช้ดูดบีเป็ดนั่นเองนะคะคุณครูคงคุ้นเคยตัวนี้นะคะเราก็สามารถดูดซ้ำหลายๆครั้งนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องแก้วเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อให้ทำแบบนี้ได้ก็อยู่ในเซตนี้มาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็นำเสนอนะคะว่าเราสามารถทำได้แล้วก็ เครื่องช่างนะคะโรงเรียนบอกว่าโอ้โหเครื่องช่างแพงนะคะหลายหมื่นบาทนะคะเราซื้อถูกๆแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะเพราะเราทำปริมาณน้อยเราทำไมโครสเกลถูกไหมคะฉะนั้นเราก็ใช้เครื่องช่างที่เขาใช้ช่างเครื่องเพชรพลอยนี่แหละค่ะนะคะราคาอันนึงเนี่ยไม่เกินพันบาทนะคะแทนที่จะซื้อเป็นหมื่นบาทเราใช้ประมาณนี้เราก็พอแล้วเพราะเราเป็นไมโครสเกลนะคะอันนี้ก็ทำให้สะดวกมากขึ้นนะคะสำหรับชุด small lab kit เนี่ยนะคะเราก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะยูเนสโกก็ได้มาเห็นเข้าของชุดของไทยเนี่ยค่ะยูเนสโกก็เลยมาขอให้เอาขึ้นเว็บไซต์ของยูเนสโกนะคะแล้วก็มีการทดลองเป็นภาษาอังกฤษนะคะ40การทดลองตอนนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะคะถ้าจะเข้าไปดูเนี่ยนะคะเราใช้ Google Search ก็ได้นะคะแล้วคีย์ UNESCO small lab kit small lab kit pdfนะคะก็จะเข้าไปหน้านี้เลยนะคะแล้วในนี้ก็จะเป็นการทดลองมีทำสังเคราะห์ด้วยนะคะสังเคราะห์พวกเอสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งมีการสกัดนะคะมีการสกัดพวกไม้จากใบไม้ต่างๆอะไรนี้ก็มีนะคะไปดูได้เลยนะคะค่ะก็ก่อนที่เราจะจบตรงนี้นะคะก็ขอนำเสนอว่าเราได้ทำชุด small lab kit เนี่ยไปทั่วโลกนะคะไปหลายแห่งหลายประเทศก็ไปทำเวิร์กช็อปที่คูเวตนะคะเราไปทำเวิร์กช็อปให้ที่เม็กซิโกนะคะกับโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่นี่แหละค่ะนะคะตอนที่จัด International Symposium ทางด้านไมโครสเกลเคมิสตรีนะคะแล้วก็มีของประเทศมาเลเซียได้ซื้อชุดนี้ไปนะคะแล้วก็สอนโดยใช้ชุดนี้ทั้งแล็บเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของไทยนะจริงๆก็เป็นของไทยก็อยากจะเชิญชวนว่าเรามาทำการทดลองสมอลสเกลกันเถอะนะคะจะเป็นทางด้านใช้ทางด้านเคมีทั่วไปนะคะหรือว่าทางด้านเคมีอินทรีย์ก็ได้นะคะวันนี้ก็คิดว่าเรานำเสนอให้คุณครูเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องไมโครสเกลนะคะแล้วก็ข้อดีของไมโครสเกลนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันนะคะสนับสนุนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำการทดลองควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียนนะคะตรงนี้ดิฉันคิดว่าจะขอเปิดโอกาสก่อนว่าให้ซักถามก่อนหรือว่าจะคอมเมนต์ดีไหมคะทั้งของโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่ก็ได้นะคะท่านก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ทางหัวหินมีคำถามก็เชิญเลยนะคะเราขอให้เป็นเวลาคำถามสักพักหนึ่งดิฉันจะมีแจกอยู่เข็มนะคะเข็ม IYC อยู่จำนวนหนึ่งนะคะถ้าถามในห้องส่งนะคะก็จะได้ไปนะคะสำหรับผู้ที่ถามจากไกลกังวลหัวหินนะคะไม่ต้องกังวลนะคะจะส่งไปให้เลยนะคะเชิญเลยค่ะมีคำถามไหมคะ
1: แต่ในกรณีของการใช้ไมโครสเกลนะคะอาจารย์คะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าข้อที่มันข้อจำกัดบ้างไหมคะ
0: โอเค maybe Professor Hoyhead you may like to answer this the question is that doing micro scale how about the precision how precise it is
2: Well, let me tell you, we have one friend who does analytical chemistry, and he's a very serious analytical chemist. And he has performed literally thousands of titrations with a 1 milliliter syringe, and he compares them to a 50 milliliter burette. And the results that he has obtained are the following. When he uses the 50 milliliter burette, he gets, on the average, a 0.2% error. When he uses the titrations with the 1 milliliter syringe, he gets 0.5% error. We agree that 0.5 is a lot more error than 0.2, but 0.5 is still a small error for many, many applications. I wouldn't say that for every analytical application this could work. But for titrations, for example, it does work very well.
0: Yes, may I take this opportunity to introduce another one of my colleagues?

0: Dr. Parishad, she will translate your answer.
1: Hello.ก็คือ professor นะคะก็ตอบคำถามเรื่องความคลาดเคลื่อนโดยการยกตัวอย่างงานวิจัยของ professor ท่านหนึ่งที่ซึ่งเป็นนักวิจัยทางด้านเคมีวิเคราะห์นะคะว่าได้ทดสอบการไตรเตรดแบบปกติที่เราใช้บิวเรตขนาด50มิลลิเอลนะคะเปรียบเทียบกับการไตรเตรดแบบ small scale โดยใช้เข็มขนาดเล็กขนาดปริมาตรก็คือ1 มล.นะคะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไตรเตรดแบบปกติก็คือ50 มล.บิวเรตเนี่ยความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.2% ในขณะที่ของแบบ small scale เนี่ยเป็น 0.5% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย professor ก็สรุปให้ฟังว่าในกรณีถึงแม้ว่าตัวเลข 0.5 จะมากกว่า 0.2 แต่ถ้าเราใช้สำหรับการสาธิตให้นักเรียนในระหว่างการเรียนนะคะในความคลาดเคลื่อนระดับนี้ก็ถือว่ายอมรับได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทราบว่าความคลาดเคลื่อนของ small scale ยอมรับได้ในแต่ละการทดลองไหมคงจะต้องศึกษาเป็นกรณีไปนะคะแต่ว่าในระดับที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ย professor เห็นว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียค่ะ
0: Okay, Jorge, you know, I just offer that anyone ask question, then they will get IYC pin.
2: Oh, can you send some for us?
0: Oh, sure. Okay, I will do. ค่ะ คำถามอื่นไหมคะ เดี๋ยวเก็บไปให้นะคะ ค่ะ ทางหัวหินมีไหมคะ
3: ครับอาจารย์ครับ ทางหัวหินนะครับก็มีเพื่อนครูจากโรงเรียนนอกเหนือจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับก็มีคุณครูจากโรงเรียนพัทรวดีมัธยมอำเภอหัวหินนะครับมาด้วยกัน2ท่านนะครับก็มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ชุด Small Lab Kit นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์เป็นคนถามนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ที่มาคนแรกด้านหน้านี้นะครับเป็นอาจารย์ชลิตแก้วมณีนะครับจากโรงเรียนหัวหินวิทยาคมนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์ทางซ้ายจากหน้าจออาจารย์วรีรัตน์ใช่ไหมครับอาจารย์วรีรัตน์โคตรสังจากโรงเรียนรักวิทยานะครับแล้วก็อาจารย์วรรณศักดิ์สิริล่าตรงกลางนะครับจากโรงเรียนพัทรวดีมัธยมแล้วก็อาจารย์สุนิสาเลิกอุดมนะครับจากโรงเรียนพัทรวดีเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์วรรณศักดิ์ครับ
4: เครื่อง small lab kit นี่นะครับเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเราเนี่ยเพิ่งเปิดโรงเรียนมาได้เพียงแค่ปีนี้เป็นปีที่2การที่เราอยากจะได้เครื่องมือ small lab kit เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับเนื่องจากว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย
0: โอเค Professor Jorge Mata and LupitaYou can see another site that the broadcasting, in fact, it's the headquarters for broadcasting throughout several thousand schools in Thailand, and also go to Laos, Vietnam, and Cambodia. Okay, so you can see them, right?
2: Yes, we can. Very okay. clearly.
0: All right. Well, the question is about my small lab kit. So I will answer them in Thai, okay?
2: Sure.
0: Ka.ชุดนี้นะคะก็เป็นของจุฬานะคะแล้วก็จุฬาก็มีไลเซนส์มีจดสิทธิบัตรนะคะแล้วก็ให้กับบริษัทขายชื่อบริษัท UNV Trading อะค่ะนะคะก็ติดต่อผ่านดิฉันมาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อให้กับทางบริษัทเนี่ยนะคะติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจว่าโรงเรียนไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะขอให้บริษัทสนับสนุนในทำนองนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็มีชุด Small Lab Kit อยู่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ10ชุดหรือเปล่าคะนะคะก็อันนั้นก็สนับสนุนโดยปตท.นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราคิดว่าเราสนใจที่จะสอนนะคะแล้วเราก็ลองมาช่วยดูกันว่าทำอย่างไรถึงจะให้มีชุดนี้ได้นะคะชุดนี้ก็จริงๆแล้วคือขายไปทั่วโลกอะค่ะถ้าไม่มีคำถามอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำ demonstration กันนะคะเพื่อจะดูว่า small scale เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเป็นอย่างไรสำหรับคุณครูบางท่านที่ยังไม่เคย

0: ได้สัมผัสนะคะเดี๋ยวเราจะขอเวลานิดนึงเตรียมนะคะแนะนำนิสิตคนหนึ่งมาช่วยนะคะชื่อสโลชาค่ะเป็นนิสิตปริญญาเอกนะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์สองคนมันนะคะProfessor Hohen we going to start do demonstration okay from this from our broadcasting room and the other school outside, I mean, throughout the country, they cannot do this. They don't have the equipment. But next tomorrow, right? Tomorrow, then they will have equipment to do along with us. Okay.
1: Okay.
0: So I will see that how much we can do. Perhaps I don't know. Maybe Mata and Lupita, you may save your demonstration for tomorrow.What do you think?
2: Yes, it's perfect.
3: Yes. Yes, maybe it's perfect tomorrow.
0: Okay, good. So tomorrow we will do the experiments on water electrolysis, right?
3: Yes.
0: And copper electrode deposition.
3: Yes.
0: And then demonstration.
3: Yes, it's okay.
0: Okay. Okay, good. ขออันแรกนี่คือเรื่องของการแพร่ของแก๊สนะคะขอดูสไลด์นิดนึงเรื่อง diffusion gas ค่ะขึ้นสไลด์ให้หน่อยค่ะนะคะเราก็จะดูการแพร่ของแก๊สนะคะระหว่างแอมโมเนียไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะคลิกต่อไปเลยค่ะนะคะก็ถ้าเราดูปฏิกิริยาเคมีนะคะนะคะแอมโมเนียซึ่งอยู่ในรูปของสารละลายนะคะแล้วก็ไฮโดรคลอริกแอซิดก็อยู่ในรูปของสารละลายนะคะแอมโมเนียเองเนี่ยเป็นแก๊สไฮโดรคลอริกแอซิดเองก็เป็นแก๊สนะคะนะคะถ้าเราให้ทำปฏิกิริยากันเราก็จะได้แอมโมเนียมคลอไรด์ซึ่งแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยเป็นของแข็งสีขาวนะคะอาจารย์สุรพงศ์ทำด้วยใช่ไหมคะได้รับอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับทางหัวหินก็พร้อมครับได้รับอุปกรณ์เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะร่วมทำไปกับท่านอาจารย์ด้วยเลย
0: นะคะตอนนี้ที่ต้องการให้สังเกตก็คือเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะเราปล่อยให้เกิดการแพร่ของแก๊สออกมาให้สังเกตนะคะว่าเราเห็นอะไรเห็นอะไรลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ

0: คุณครูคนไหนเห็นอะไรอธิบายนะคะเดี๋ยวได้เข็มนะคะได้เข็ม IYC นะคะใครก่อนนะคะขอหนึ่งคนค่ะ
1: ขอพูดเลยค่ะดิฉันนางอมรัตน์ปรีกิติศิริกูลผู้ชำนาญการจากสสวทค่ะเมื่อเราต่อครบวงจรจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นในนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ต่อครบวงจรนะครับพี่แต่แบบแรกค่ะ
2: ทำเรื่องนี้ก่อน
1: เขาทำเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะแต่ละก็โอเคค่ะ

0: ทำหัวหินเป็นไงคะได้ทำไหมคะอาจารย์สุรพงศ
1: ์กำลังทำอยู่ครับ
0: อาจารย์สุรพงศ์คะ
1: ครับผมหัวหินก็เดี๋ยวมีภาพ

0: ขึ้นไปให้อาจาร
1: อ
0: ย
1: าจ
0: ์
1: ารย์สุ
0: ช
1: ร
0: ม
1: พ
0: ด้
1: ง
0: ว
1: ษ
0: ย
1: ์
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะ
0: ผมอาจารย์ครับ
1: ค่ะหลายท่านก็คงสังเกตเห็นนะคะว่าจะเกิดเป็นของแข็งใช่ไหมคะสีขาวแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับว่ามันของแข็งนั้นมันหล่นลงมาใช่ไหมคะหล่นลงมาใช่ไหมคะเห็นไหมคะค่ะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะใครช่วยอธิบายนิดนะคะเรากำลังพูดถึงการแพร่ของแก๊สนะคะอันนี้เราจะได้อธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้เลยนะคะปกติแล้วแก๊สมันก็จะแพร่กระจายทุกทิศทางถูกไหมคะนะคะทีนี้การเคลื่อนที่ของแก๊สเนี่ยอะไรเร็วกว่ากันช้ากว่ากันขึ้นอยู่กับอะไรล่ะคะ
2: น้ำหนักโมเลก
3: ุลก็คือขออนุญาตนะคะค่ะก็คือจากผลการทดลองนะคะที่เห็นก็คือจากด้านฝาที่ได้หยดไฮโดรคลอริกลงไว้นะคะได้มีการเกิดการแพร่เข้าไปตรงนี้กับแอมโมเนียแต่ในขณะที่เราจะสังเกตเห็นเหมือนคล้ายๆควันขาวๆซึ่งก็คือน่าจะเป็นตัวแอมโมเนียมคลอไรด์ที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของไฮโดรคลอริกกับก๊าซแอมโมเนียนะคะที่เกิดขึ้นถ้าสังเกตจากตำแหน่งของสีขาวที่เห็นนะคะก็คือพบว่าเราจะเห็นจากด้านที่ใกล้กับไฮโดรคลอริกก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ซึ่งถ้าหากพิจารณาถึงมวลโมเลกุลของไฮโดรคลอริกแล้วก็แอมโมเนียจะพบว่าแอมโมเนียเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเนื่องจากมีมวลโมเลกุลที่น้อยกว่านะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะคนอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะอาจารย์ท่านอื่นคุณครูคนอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะทางไกลกังวลเป็นไงคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการทดลองนี้เสร็จแล้วนะง่ายมากเร็วมากรวดเร็วนะคะแล้วเราก็สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการแพร่ของแก๊สนี่มันขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลของสารจริงๆถูกไหมคะค่ะถ้าสมมติว่าเราหยดแอมโมเนียกลับกันนะคะเราไปหยดแอมโมเนียบนฝาแล้วก็ HCl ไฮโดรคลอริกแอซิดที่ตรงจานข้างล่างเราคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นคำถามใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถถามนักเรียนได้เพื่ออธิบายนะคะนี่เรากำลังทำ small scale ถูกไหมคะถ้าเราทำปริมาณมากๆเราก็จะเป็นปัญหาทันทีเลยถูกไหมเราจะต้องใช้อุปกรณ์ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วควันก็จะฟุ้งกระจายนะคะของแข็งที่เกิดขึ้นก็จะมากมายอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลยนะคะโอเคนะคะProfessor Jorge, Marta, Lupita, I think you follow, right? This is just very simple one demonstration. Very quick, very quick.
4: Yes, yes, yes indeed. Although we are having some trouble seeing the ammonium chloride.
1: โอเคนะคะเราจะเปลี่ยนทำการทดลองต่อไปนะคะเราจะเอาเรื่องจุดระเบิดไหมคะเพราะว่าเวลาท่าทางดูเวลานี่จะไม่ทันนะคะเอาเรื่องจุดระเบิดนะคะเดี๋ยวจะทำเรื่องการคือ water electrolysis นั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะดูว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแก๊สไฮโดรเจนจริงหรือไม่นะคะโดยการที่เราจะจุดระเบิดทีหลังนะคะทีนี้จะเห็นว่าพอเราฟังว่าจุดระเบิดเราก็ดูว่าน่ากลัวถูกไหมคะถ้าเราทำปริมาณมากๆเนี่ยน่ากลัวเลยแต่นี่เราทำปริมาณน้อยนะคะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะคะว่าทำได้ง่ายมากนะคะรวดเร็วอันนี้ไม่มีสไลด์ให้ดูนะคะเพราะว่ามันง่ายมากเราใช้สารละลายนะคะเป็นโซเดียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตนะคะสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตนะคะแล้วเราก็ใช้แค่เป็นอะไรนะเข็มปักผ้าเนี่ยค่ะนะคะเข็มหมุดเงี้ยนะคะปักเข้าไปแทนเป็นอิเล็กโทรดนะคะแล้วเราก็ใช้ถ่านไฟฉายก้อนเล็กๆนะคะนะเป็นตัวให้พลังงานนะคะพอครบวงจรปุ๊บเราก็เห็นเลยนะคะสังเกตเห็นใช่ไหมคะค่ะคุณครูใครจะอธิบายตรงนี้คะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเราก็จะต่อเนื่องไปให้แก๊สเนี่ยผ่านไปที่สารละลายสบู่นะคะมีสบู่อยู่นะคะก็จะเกิดเป็นฟองแก๊สนะคะค่ะแก๊สที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณครูเชิญเลยนะคะแจกเข็มนะคะ

0: พก็นำเสนอภาพของอาจารย์ไปนู่นแ
1: ล้วเปิดสภาให้ anything from your side any comment please so this one you also know where you can see right
2: yes in fact we will do the same electrolysis of water butit will be quantitative. So we will be able to measure separately the volumes of hydrogen and oxygen, the relative volumes. This that you're doing, we like it very much because it's a very, very small amount of substances that you need. And the dangers are also very, very small. There are no danger, right?
1: Yes. Well, we just choose something different from what Lupita and Mata were going to do. This one is just to highlight it, huh? with the sound, burst sound. ค่ะก็โพโซให้บอกว่าอันนี้ก็คือ electrolysis ของน้ำนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราออกแบบนะคะให้เราสามารถวัดปริมาณของไฮโดรเจนและออกซิเจนที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะได้ทำการทดลองต่อไปทางมาทากับลูปิต้าได้เตรียมเอาไว้นะคะสำหรับการทดลองต่อไปนะคะนะคะสำหรับวันนี้ที่เราทำเนี่ยเพียงเพื่อให้เห็นว่าเราแยกแก๊สนะคะไฮโดรเจนออกซิเจนออกจากน้ำจริงๆค่ะค่ะทางโรงเรียนปลายทางนะคะก็ขอให้ดูจากที่เราทำกันนะคะถ้าจะไปทำเองนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่านี่มันมีแก๊สไฮโดรเจนอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันปริมาณน้อยมากนะคะก็อาจจะไม่ถึงกับอันตรายมากมายนะคะแต่ก็ต้องมีความระวังเป็นพิเศษนะคะค่ะจากที่แสดงให้ดูนะคะ2การทดลองนะคะทำได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยใช้สารน้อยมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเลือกมาก็คือเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสอนนักเรียนได้นะคะแล้วก็การทำเนี่ยใช้เวลารวดเร็วนะคะมีเวลาอธิบายกันได้มากมายนะคะค่ะรู้สึกว่าคุณครูยังไม่ได้ตอบเลยทางไกลกังวลมีอธิบายแล้วไหมคะอยากจะแจกเข็มแล้วค่ะทางไกลกังวลคะอาจารย์สุรพงษ์คะ
3: ครับก็กำลังทำการทดลองด้วยใจจดใจจ่อนะครับอยากให้อาจารย์เห็นภาพจากโรงเรียนหัวหินนะครับเป็นภาพเนี่ยฮะที่เราทำตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปคือลองจุดดูใช่ไหมครับ
1: ทำไมเป็นสีชมพูล่ะเนี่ย
3: เป็นฝาขวดน้ำครับ
1: เป็นถ้วยใช่ไหมคะเป็นถ้วยค่ะ
3: you know.
1: ค่ะจุดใช้ไม่ขีดไฟนะคะใช้ไม่ขีดไฟตอนนี้ในบับเบิ้ลนะคะในฟองสบู่นั่นน่ะจะมีไฮโดรเจนออกซิเจนอยู่ด้วยกันในฟองสบู่นะคะ
3: ครับ
1: อาจารย์ก็ยกได้ฟองจำนวนหนึ่งอาจารย์ก็ยกจากปลายเป็ดออกมาได้เลยค่ะแล้วอาจารย์ก็จุดไฟตรงนั้นเลยที่ตรงฟองสบู่นะคะจะดังนะคะดังไหมคะดังไหมคะ
3: อาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับ
1: เสียดายไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงแต่ตกใจเลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: นะคะ
3: ถ้า
1: สมมติเราทำปริมาณเยอะๆมันก็จะอันตรายมากเลยถูกไหมคะนะคะอันนี้เราทำน้อยๆถูกไหมคะเราก็สามารถทำได้นะคะค่ะโรงเรียนปลายทางนะคะสังเกตดูนะคะเราใช้อุปกรณ์อื่นก็ได้เห็นไหมคะเป็นฝาหรือเป็นพลาสติกถ้วยพลาสติกอะไรก็ได้นะคะที่จะมาใส่ตัวสารละลายสบู่เนี่ยนะคะส่วนปีเป็ดที่เราเห็นเป็นพลาสติกก้านยาวๆนี่นะคะเราส่งไปให้แล้วนะคะเราส่งไปสนีไปแล้วคิดว่าน่าจะได้รับแล้วด้วยนะคะในนั้นก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่เราเอามาใช้ได้นะคะนะคะแต่อย่างไรก็ตามขอให้เก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมนะคะเพราะเราจัดไว้เป็นชุดๆการทดลองนะคะโซพอสฮอยเฮMata and Lupita, I think that's it for today. Demonstration, at least I think they're really excited about using small scale and can observe the happenings.

0: about from the reaction, is it?
1: We hope it would be like this. We hope they will be very excited.
0: Yes, okay. Yes. Okay. So I would like to explain a bit to the audience that the next 4 days what they're gonna learn. Okay?
1: Okay.
0: And then you may say goodbye to them later. All right?
1: Yes. Well, it was nice meeting you. Nice meeting you. Goodbye. Yes. See you tomorrow.
0: Okay, then it's in that case, and you even say to them first.
2: Say that again, please.
0: Okay, would you like to say goodbye to them for today?
2: Oh, yes. Well, it's a delight. It's a delight to be doing this. We feel like if the whole world is just one, because we can communicate in this way, we can interact. And we are very happy to collaborate on this endeavor. Thank you very much for inviting us. Lupita?
3: Thank you very much for everything, and have a nice day.
0: โอเคค่ะก็ผมเชื่อฮอยเฮ่นะคะลูปิต้าแล้วก็มาทานะคะก็จะขอลาพวกเราวันนี้นะคะก็เขาก็สังเกตเห็นว่าพวกเราตื่นเต้นนะคะแล้วก็ได้ทำการทดลองกันนะคะแล้วก็สนใจให้ความสนใจครับนะคะก็วันนี้ก็สวัสดีนะคะ Thank you bye see you tomorrow
2: thank you
0: see you
2: bye bye we'll see you tomorrow
0: see you bye
3: see you bye
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: ค่ะสำหรับพวกเรานะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนิดนะคะว่าการอบรมครั้งนี้นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย5 วันนะคะแต่ละวันก็จะเป็นการทดลอง2 เรื่องนะคะซึ่งได้ส่งไปให้แล้วทั้งหมดเนี่ยมี8 การทดลองด้วยกันที่เราจะทำการทดลองวันละ2 การทดลองนะคะในขณะที่ทำการทดลองเนี่ยทางเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นคนอธิบายแล้วก็ทางประเทศไทยเราก็จะช่วยแปลให้นะคะทำนองเดียวกันนะคะคำถามต่างๆเราก็ยังมีเข็ม IYC แจกนะคะแต่ก็คิดว่าหมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ควรจะต้องพยายามให้ความสนใจแล้วก็ถามก่อนนะคะใครถามก่อนก็ได้ก่อนนะคะแต่ว่าได้ไม่ซ้ำกันนะคะได้ครั้งเดียวนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเรายินดีส่งไปให้นะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางเราไม่สามารถที่จะโต้ตอบกันได้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสนะคะติดต่อเรามานะคะก็จะยินดีส่งไปให้ถ้ามีการทำกันบ้านให้เราบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบรายการนะคะการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบระหว่างประเทศนะคะประจำปีพ.ศ.2554นะคะแต่ได้เลื่อนมาเป็นวันนี้เนื่องจากอุทกภัยของหลายๆจังหวัดนะคะวันนี้ก็เป็นปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเนื่องในโอกาสฉลองปีเคมีสากล2011นะคะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณIbero-Americana University นะคะประเทศเม็กซิโกนะคะขอบคุณมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็ขอบคุณ TOT จำกัดมหาชนนะคะแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะบริษัท IRPC นะคะกลุ่มปตท.นะคะธนาคารกรุงเทพแล้วก็บริษัทเมอร์กประเทศไทยจำกัดนะคะค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
7: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
8: ครับ
7: เย้เอานะ งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
4: พร้อมครับ
7: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
4: ไปกันเลย
8: เราเจอแล้ว1ใบ
6: เราก็เจอ2ใบ
9: เจอแล้วเจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
7: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
10: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
8: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
11: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
8: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้ว
7: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
10: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
7: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
10: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
7: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
6: ผมครับอ่านว่าผมครับ ถูกไหมครับคุณครู
7: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
6: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
7: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
4: จุลภาค
8: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
7: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจครับ
7: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
6: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
7: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
6: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
7: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้ะนอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
6: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดอจุดชอจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
7: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
6: ขอบคุณครับ
7: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
11: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้าน ทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
12: โอ้โห

0: เครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าตะยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
1: ตะยานน้อย
0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายตะยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายตะยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
2: ค่ะ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าตะยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายตะยานใหญ่ค่ะ
3: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
4: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
4: ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอ้านี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
8: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
3: โขน

0: สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะได้รับความรู้ในเรื่องของการคิดให้สนุกนะคะหลักและกระบวนการคิดนะคะรวมไปถึงสอนวรรณคดีอย่างไรให้มีชีวิตและเรื่องของการอ่านรวมไปถึงการไขข้อสอบตอบโจทย์ O-net วันนี้ค่ะในคลิปของเราจะเป็นเรื่องของคิดเขียนอย่างสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเป็นกระบวนการทักษะสุดท้ายที่จะได้นำไปสู่ในเรื่องของการเขียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองในพาร์ทนี้นะคะจะมีเนื้อหาทั้งหมด3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1นะคะจะเป็นเรื่องของพื้นฐานการเขียนค่ะส่วนที่2ค่ะจะเป็นเรื่องของการใช้ภาพนำไปสู่การคิดและเขียนรวมไปถึงการใช้เทคนิค PWIM นะคะโดยท่านอาจารย์จรรยาวรรณเทพศรีเมืองค่ะหลังจากนั้นค่ะเราเอาความรู้ทั้งหมดนำไปสู่หลักกิจกรรมทำกิจกรรมในกระบวนการคิดและเขียนสร้างสรรค์นะคะโดยท่านอาจารย์นุชนงค์อุเทศพรรัตนกุลค่ะที่จะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอาจารย์คะ
1: เป็นหลักการจัดกิจกรรมการสอนเขียนสร้างสรรค์นะคะในชั้นประถมศึกษา
0: ค่ะดังนั้นนะคะก็ให้ผู้เข้าร่วมอบรมติดตามต่อไปนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะก่อนอื่นเรามารู้เรื่องของพื้นฐานกันก่อนเลยค่ะก่อนอื่นคุณครูต้องมาทราบเรื่องของพื้นฐานการเขียนก่อนนะคะทบทวนความรู้เดิมกันค่ะว่าความหมายของการเขียนอะไรต่างๆเป็นอย่างไรบ้างมีวัตถุประสงค์อย่างไรอันแรกเลยค่ะก่อนที่เราจะมารู้พื้นฐานการเขียนเราต้องรู้ก่อนว่าการเขียนหมายถึงอะไรค่ะการเขียนนะคะคือวิธีการสื่อความหมายที่เป็นผลผลิตทางความคิดจากความรู้ของผู้ส่งสารแสดงออกมาทางลายลักษณ์อักษรขีดเส้นใต้3เส้นเลยค่ะคำว่าลายลักษณ์อักษรดังนั้นก่อนที่ผู้เขียนนะคะจะเขียนอะไรไปก็ตามต้องผ่านกระบวนการคิดก่อนการที่จะหลดปากกาลงไปต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งนั้นด้วยเพราะเขียนแล้วมันจะเป็นหลักฐานนั่นเองนะคะดังนั้นการเขียนนะคะจะเป็นผลผลิตของกระบวนการคิดการอ่านการฟังเช่นเดียวกับการพูดฉะนั้นผู้เขียนนะคะจะเขียนได้ดีย่อมรู้จักคิดค่ะและมีวิจารณญาณในการอ่านและการฟังด้วยนะคะถัดมาค่ะเขาบอกว่านะคะการเขียนจึงหมายถึงวิธีการสื่อความหมายที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการคิดการอ่านการฟังเป็นกระบวนการใช้ภาษาในภาคแสดงออกค่ะซึ่งต้องอาศัยสั่งสมความรู้ความคิดนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนมีอะไรบ้างในที่นี้นะคะอาจารย์เอามาแค่7ข้อด้วยกันซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ในเรื่องของจุดมุ่งหมายในการเขียนอย่างแรกนะคะเขียนเพื่ออะไรคะเพื่อเล่าเรื่องค่ะอันนี้ง่ายสุดเลยนะคะสำหรับเด็กประถมศึกษาเชื่อว่าทุกคนที่ผ่านกระบวนการเขียนมาต้องเคยเขียนเล่าเรื่องกันทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณครูจำได้ไหมคะตอนเด็กๆได้เขียนเรื่องของบันทึกประจำวันหรือไดอารี่ซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่ได้เขียนเป็นตัวลายลักษณ์อักษรเป็นตัวหนังสือแต่อาจจะเขียนในเรื่องของใน Facebook ใช่ไหมคะผ่านถ้อยคำคำพูดต่างๆแล้วมาสู่การเขียนลง Facebook โพสต์แต่ละวันเล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ2ค่ะเขียนเพื่ออธิบาย3นะคะเขียนเพื่อโฆษณาจูงใจถามว่าการเขียนโฆษณาจูงใจได้เอามาใช้ในชั้นเรียนไหมใช้นะคะคุณครูคะอย่างเช่นก่อนที่คุณครูจะพูดถึงในเรื่องบทต่อไปคุณครูต้องเขียนโฆษณาให้น่าสนใจว่าหัวข้อต่อไปมีอะไรน่าสนใจนั่นเองนะคะ4ค่ะเขียนเพื่อชักจูงใจนะคะเพื่อจูงใจหรือปลุกใจด้วยเช่นเดียวกัน5ค่ะเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นวิพากษ์หรือวิจารณ์

ซึ่งข้อที่5เนี่ยเป็นข้อที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งก่อนที่เราจะไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ตามต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและรับผิดชอบสิ่งที่เขียนด้วยนะคะข้อ6ค่ะเขียนเพื่อสร้างจินตนาการซึ่งข้อ6นี้นะคะท่านอาจารย์นชนงจะมาพูดถึงเรื่องของกระบวนการเขียนสร้างจินตนาการด้วยเช่นเดียวกัน7ค่ะเขียนเพื่อเสียดสียั่วล้อซึ่งจะเห็นในเรื่องของบทความเรื่องของการเมืองต่างๆในข้อ7นี้ก็น่าสนใจค่ะถัดมาค่ะเมื่อเรารู้เรื่องของว่าเราเขียนไปเพื่ออะไรแล้วการเขียนมันจะไปควบคู่กับการอ่านเพราะเราเขียนไปให้ผู้อ่านได้รับสารนั่นเองนะคะการเขียนเป็นกระบวนการหนึ่งนะคะซึ่งการส่งสารจึงจำเป็นต้องมีผู้รับสารนะคะดังนั้นก่อนจะลงมือเขียนผู้เขียนควรตระหนักให้แน่ชัดว่าจะเขียนให้กับใครอ่านโดยวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้อ่านในเรื่องของวัยเพศการศึกษารายได้เพราะบุคคลที่มีความต่างกันนะคะย่อมมีความสนใจในเรื่องที่เขียนต่างกันด้วยเช่นเดียวกันเช่นถ้าเด็กประถมจะไปอ่านนิยายอีโรติกหรือนิยายอย่างต่างๆก็ไม่เหมาะสมถูกไหมคะเด็กประถมก็จะอ่านเรื่องของนิยายอีสปนิทานอีสปหรือนิทานก่อนนอนอะไรพวกนี้นะคะถัดมาค่ะเทคนิคการวิเคราะห์ผู้อ่านมีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะมีความรู้เรื่องที่ผู้เขียนจะเขียนแล้วหรือไม่มากน้อยแค่ไหน2ค่ะควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อนั้นนะคะ3ค่ะความคาดหวังอะไรจากเรื่องที่เขียนผู้ที่อ่านหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเรื่องหรือว่าเราไปซื้อก่อนที่เราจะเลือกซื้อเราดูหน้าปกก่อนอันที่1อันที่2เรามีความคาดหวังว่าเล่มนี้ชื่อน่าสนใจมากข้างในมันจะมีอะไรนะคะ4ค่ะจะบอกว่ามีทัศนคติในเรื่องที่เขียนอย่างไร5ค่ะทำไมผู้อ่านจึงสนใจเรื่องนี้และไม่สนใจเรื่องนี้เช่นถ้าเป็นวิชาการความรู้ต่างๆเด็กๆอาจจะไม่สนใจมากแต่ถ้าเราแปลงเนื้อหาสารต่างๆที่มันเป็นเนื้อหาหนักๆให้เป็นการ์ตูนหรือเป็นนิทานเด็กก็จะสนใจมากขึ้นค่ะ6ค่ะข้อมูลประเภทใดที่ผู้อ่านยอมรับและเชื่อถือซึ่งสิ่งนี้ถ้าเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะและ7ค่ะเขียนอย่างไรให้เหมาะกับผู้อ่านถ้าเป็นเด็กประถมคุณครูไปใช้ศัพท์แบบว่าศัพท์บัญญัติหรือคันทับศัพท์ที่มันสูงๆศัพท์วิชาการอย่างเงี้ยค่ะพลวัตอย่างเงี้ยไปใช้กับเด็กป.6เด็กป.6ก็อาจจะไม่ทราบหรือมโนทัศน์ไปใช้กับเด็กป.6ก็จะไม่รู้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เลือกใช้ถ้อยคำต่างๆให้มันเหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่านด้วยนะคะดังนั้นนะคะลักษณะงานเขียนที่ดีมียังไงบ้างอาจารย์ให้มา5ข้อด้วยกันข้อที่1นะคะเลือกใช้คำที่มีความหมายเด่นชัดอ่านเข้าใจง่ายไม่คลุมเครือค่ะ2ค่ะคำนึงถึงความถูกต้องทั้งด้านการใช้ภาษาความนิยมเหมาะกับกาลเทศะ3ใช้ถ้อยคำน้อยแต่ความหมายชัดเจนนะคะ4ค่ะมีความเรียบง่ายเข้าใจง่ายไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยไม่เขียนอย่างวกวนไม่ใช้คำปฏิเสธซ้อนปฏิเสธซึ่งข้อ4เนี้ยเราจะเห็นได้ชัดในเรื่องของเทคนิควิธีการตอบโจทย์การเขียนสรุปความข้อสอบ O-NET นั่นเองนะคะอันที่5สุดท้ายค่ะต้องเร้าความสนใจและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่านด้วยนะคะทีนี้เมื่อพอมาถึงเรื่องของการสอนเขียนนะคะถ้าเราสโคปให้มันแคบลงมาหน่อยในเรื่องของเนื้อหาของเด็กป.6นะคะช่วงชั้นที่2ป.4ถึงป.6เนี่ยเขาจะเรียนอะไรบ้างเกี่ยวเรื่องการเขียนนะคะจะพูดถึงเรื่องของภาพความคิดนะคะที่เอามาเขียนนะคะการเขียนรายงานในการสื่อสารการเขียนเรียงความนะคะการเขียนจดบันทึกนะคะการเขียนจดหมายสื่อสารการเขียนจดหมายธุรกิจนะคะการเขียนเรื่องราวจากจินตนาการหรือเรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงนะคะรวมไปถึงนิสัยรักการอ่านต่างๆมากมายในเรื่องของกระบวนการเขียนค่ะในที่นี้นะคะอาจารย์จะขอหยิบยกมาแค่2หัวข้อด้วยกันนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานการเขียนที่เด็กๆสามารถเอาไปใช้ต่อยอดได้นะคะอันที่1คือเรื่องของการเขียนเรียงความค่ะการเขียนเรียงความนะคะเป็นการเขียนที่มีจุดหมายในการเล่าเรื่องเหมือนที่เราบอกไปอันแรกว่าวัตถุประสงค์การเขียนที่1เลยคือเขียนเพื่อเล่าเรื่องนะคะเป็นการเล่าเรื่องและแสดงความรู้สึกความคิดเห็นความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการจะเห็นได้ว่าการเขียนรายงานที่เราเห็นบ่อยๆก็คือตอนเด็กๆถ้าเป็นประถมศึกษาเนี่ยวันครูเขียนละครูของฉันวันแม่ของฉันครูในดวงใจวันพ่อวันต่างๆของประเทศเราที่ความสำคัญนะคะก็จะมีการให้เอามาเขียนเรียงความนะคะที่เรามาดูว่าการเขียนเรียงความแบบง่ายๆสำหรับเด็กประถมศึกษานะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะซึ่งอันนี้ก็คือถ้าระดับสูงขึ้นก็จะมีการขยายเพิ่มขึ้นแต่หลักๆก็คือ3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ค่ะเราเรียกว่านำเรื่อง

2เนื้อเรื่องและส่วนสรุปค่ะโดยใช้ย่อหน้ากับเนื้อลึกเนื้อความแต่ละส่วนนะคะหากเนื้อความแต่ละส่วนมีใจความสำคัญหลายเรื่องก็สามารถแบ่งย่อหน้าเพิ่มได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ของประถมศึกษาจะมี3ส่วนด้วยกัน3ย่อหน้าง่ายๆค่ะแต่ถ้าเพิ่มเติมจะไปเพิ่มตรงเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอาจจะมีมากกว่า1ย่อหน้าก็ได้นะคะดังนั้นนะคะเรามาดูว่าขั้นตอนการเขียนเรียงความมีอะไรบ้างขั้นที่1ค่ะหาข้อมูลก่อนเช่นจะเขียนเรื่องของครูในดวงใจหาข้อมูลมาก่อนว่าคุณครูเป็นยังไงบ้างคะรวบรวมประสบการณ์ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเขียน2ค่ะวางคงซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ให้การดอกจันสัก3ดอกเรื่องการวางคงเรื่องถ้าเรามีพื้นฐานการวางโครงเรื่องที่ดีมันสามารถต่อยอดให้ไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นการเขียนทุกชนิดหรือการพูดสุนทรพจน์หรือพูดต่างๆต้องวางคงเรื่องค่ะเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพและมีเอกภาพในงานเขียนชิ้นนั้นด้วยนะคะถ้าเราวางคงเรื่องที่ดีต่อยอดไปถึงงานวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ได้เช่นเดียวกันวางรากฐานให้มั่นค่ะข้อ3ค่ะเมื่อเราได้คงเรื่องแล้วเนี่ยเรานำโครงเรื่องมาวางไว้ในที่เขียนไว้เนี่ยร่างเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเสร็จแล้วขัดเกลาภาษาค่ะปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องสละสลวยนะคะและข้อ5ค่ะเขียนเป็นเรียงความที่สมบูรณ์นะคะทำตามนี้ได้เต็ม10แน่นอนดังนั้นนะคะข้อควรปฏิบัติของการเขียนเรียงความต้องวางคงเรื่องก่อนที่จะเขียนเพื่อให้มีแนวทางในการเขียนราบรื่นค่ะโดยจัดเรียงเนื้อหาเป็นภาพความคิดในสมองก่อนแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนและสำคัญถ้าเป็นภาษาไทยต้องเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมและถูกต้องนะคะเน้นเรื่องนี้ดังนั้นเทคนิคง่ายๆของการเขียนเรียงความ1คือเลือกใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องตรงความหมาย2นะคะเรียงประโยคตามลำดับนะคะเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะหรืออาจจะนำสำนวนสุภาษิตคำพังเพยคำประพันธ์ต่างๆมาใช้ได้แต่ถ้าเป็นระดับประถมศึกษาไอ้พวกสำนวนสุภาษิตหรือกลอนบทกลอนต่างๆมาใช้ในงานเขียนเรียงความมักจะเอาไว้ตอนส่วนท้ายตรงส่วนสรุปนั่นเองนะคะนั่นคือเรื่องของการเขียนเรียงความค่ะถัดมาค่ะเกี่ยวกับการเขียนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของการเขียนย่อความค่ะเขาบอกว่านะคะการเขียนย่อความนี้คือการเก็บใจความสำคัญสั้นๆจากข้อความต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆโดยอันนี้ขีดเส้นใต้3เส้นเหมือนกันใช้สำนวนภาษาของตัวเองค่ะที่การย่อความมันจะมี2แบบด้วยกันที่เรารู้จักกันดีอย่างที่1คือเด็กนักเรียนต้องได้เรียนแน่ๆก็คือเก็บเนื้อเรื่องคืออ่านอะไรก็ตามนะคะแล้วเก็บใจความสำคัญออกมานะคะส่วนใหญ่จะต้องเก็บข้อความให้ได้สมมติมันมี3ส่วนเก็บให้ได้1ส่วนนะคะในการเก็บเพื่อเก็บเนื้อเรื่องเช่นเรื่องราวย่อเรื่องราวประวัตินะคะจดหมายโต้ตอบข่าวเหตุการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ให้สมบูรณ์แต่ย่อความแบบที่2ค่ะเก็บความคิดอันนี้มักจะใช้ในเรื่องของเวลาเราไปสัมภาษณ์หรือเราอ่านเรื่องที่มันยาวๆหรือไปเลคเชอร์ฟังอาจารย์สอนอย่างเงี้ยจดสั้นๆเก็บความคิดแค่1บรรทัดหรือ2บรรทัดเท่านั้นนะคะสรุปย่อความคิดดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ใช้บ่อยๆในของระดับประถมศึกษาคือการย่อความเพื่อเก็บเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะที่เรามาดูหลักการย่อความง่ายๆนะคะข้อที่1อ่านเรื่องนั้นๆให้เข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อนแล้วจับใจความให้ดีว่าเป็นเรื่องของอะไรมีใจความสำคัญอย่างไรเขาทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เพราะเหตุใดก็คือใช้หลักที่ท่านอาจารย์เดนาบอกแต่ตอนต้นๆของคลิปวันที่1ก็คือ 5W1H นั่นเองนะคะก็เอามาจับว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรหลักการอ่านเบื้องต้นง่ายๆนะคะ2ค่ะเมื่ออ่านเสร็จแล้วเนี่ยนำมาเรียงร้อยด้วยสำนวนภาษาของตัวเองถ้าเป็นสรรพนามบทที่1นะคะก็ให้แก้เป็นสรรพนามในบทที่2นะคะเช่นลูกแพะตอบเสือไปด้วยเสียงสั่นเทาว่าโถท่านขาทำไมท่านจึงมาโกรธข้าพเจ้าโดยปราศจากความผิดเล่าข้าพเจ้าตรงนี้เราก็จะแก้เป็นมันนั่นเองนะคะเราจะไม่ใช้คำว่าข้าพเจ้านะคะส่วนข้อ3ค่ะการเขียนเนื้อเรื่องนะคะต้องเรียงลำดับตามเหตุการณ์ไม่ใช้อักษรย่อนะคะเหมือนกับเรื่องของการสรุปความเราก็จะไม่ใช้อักษรย่อนะคะถ้าคำใดเป็นศัพท์วิชาการหรือคำศัพท์ที่ยากให้เปลี่ยนเป็นง่ายเช่นฤดูเหมันฤดูอะไรคะฤดูหนาวเราก็จะไม่ใช้ฤดูเหมันก็จะต้องแก้ฤดูหนาวหรือเราต้องใช้ความสังเกตสังการพิจารณาให้รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนเห็นไหมคะคำว่าสังเกตสังการเราก็จะไม่ใช้นะคะเพราะคำว่าสังเกตสังการมันคือความหมายว่าพินิจพิเคราะห์ความหมายสอดคล้องร้อยไปด้วยกันคำว่าพิจารณาให้รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนนั่นเองดังนั้นเราก็แก้

0: ง่ายๆค่ะเราต้องพิจารณาให้รอบคอบแค่นี้เองนะคะไม่ต้องใช้ประโยคฟุ่มเฟือยให้ยืดยาวนะคะแต่ที่สำคัญคือถ้าเป็นคำราชาศัพท์อย่าไปเปลี่ยนเขานะคะให้คงไว้เหมือนเดิมค่ะถัดมาค่ะข้อที่4นะคะในการย่อความส่วนใหญ่จะมีแค่2ย่อหน้าเท่านั้นนะคะย่อหน้าแรกนะคะจะเป็นที่มาว่าเนื้อเรื่องที่เราจะย่อมาจากเรื่องอะไรใครเป็นผู้แต่งและย่อหน้าที่2เป็นส่วนที่เนื้อความที่เราย่อมานั่นเองนะคะข้อ5ค่ะเมื่อเราย่อความเสร็จแล้วเราควรทบทวนข้อความนั้นว่ามันมีใจความสำคัญชัดเจนหรือไม่ได้ใจความสมบูรณ์ไหมมีความกระทัดรัดและระมัดระวังเรื่องตัวหนังสือให้ชัดเจนสะอาดนะคะประณีตเรียบร้อยและสะกดถูกต้องตามหลักภาษาไทยค่ะทีนี้รูปแบบการเขียนย่อความอย่างเช่นอาจารย์หลายๆท่านคุณครูคงรู้กันแล้วว่าย่อความเรื่องอะไรของใครก็คือผู้แต่งไปจากหนังสืออะไรความว่าและย่อหน้าถัดมาก็เป็นเนื้อเรื่องที่เราย่อนั่นเองทีนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของขั้นตอนการเขียนย่อความเหมือนเดิมค่ะ1อ่าน 1-2 เที่ยวจนให้เราเข้าใจว่าเขาต้องการสื่อถึงประเด็นอะไร2นำประเด็นขึ้นมาเขียนเล่าเรื่องอธิบายส่วนใหญ่จะให้สัดส่วนได้1ใน3ของเรื่องในการย่อความ3ปรับปรุงแก้ไขภาษาให้กระชับรัดกุมและ4นะคะเขียนเนื้อความตามรูปแบบของการย่อความสุดท้ายนะคะข้อสังเกตเกี่ยวกับการเขียนย่อความอันที่1คือไม่นิยมใช้อักษรย่อในการย่อความเช่นคำว่ากิโลเมตรเราจะไม่ใช้ว่ากจุดมจุดหรือโรงเรียนก็จะไม่คำว่ารรจุดต้องใช้ชื่อเต็มนะคะ2ค่ะหากมีการอ้างถึงบุคคลนิยมใช้สรรพนามบุรุษที่3แทนเช่นเขาหรือท่านนะคะ3ค่ะหากมีคำราชาศัพท์ค่ะต้องเขียนให้ถูกต้องตามเดิมเราจะไม่แปลงคำราชาศัพท์เป็นคำธรรมดานะคะก็คงไว้เหมือนเดิมค่ะ4นะคะหากข้อความใดเป็นร้อยกรองอันนี้ประเด็นสำคัญต้องเปลี่ยนเป็นร้อยแก้วค่ะถอดความนะคะให้เป็นร้อยแก้วเราจะไม่เขียนร้อยกรองใส่มาเลยนะคะและ5ค่ะไม่ต่อความคิดของผู้เขียนนะคะในการย่อความควรรักษาความคงเดิมไว้ให้มากที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะพอคุณครูได้ทราบถึงเรื่องของหลักการเขียนย่อความนะคะการเขียนเรียงความแล้วนะคะได้ความรู้พื้นฐานการเขียนต่อไปนะคะเราก็จะมีพูดถึงเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพนะคะเอาภาพนำไปสู่การคิดและเขียนอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคพิธีการต่างๆที่น่าสนใจซึ่งท่านอาจารย์จันยาวันเทพศรีเมืองนะคะจะมาพูดหรือว่านำเสนอเรื่องนี้ให้เราฟังค่ะ
1: สวัสดีคุณครูผู้เข้าร่วมอบรมกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่คุณครูทุกท่านได้ฟังท่านอาจารย์สุภัทรนะคะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโดยทั่วๆไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการย่อความสรุปความรวมไปถึงการเขียนเรียงความนะคะเนื้อหาในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาดูการใช้รูปภาพเพื่อการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์นะคะการใช้รูปภาพกับการเรียนการสอนนะคะเราก็จะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยเป็นสื่อวัสดุประเภทหนึ่งนะคะที่ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนค่อนข้างมากนะคะเช่นในรายวิชาอื่นๆนะคะเรายังไม่พูดถึงวิชาภาษาไทยนะคะเช่นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยถูกนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพแทนอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะเซลล์ต่างๆที่ผู้เรียนไม่สามารถที่จะเห็นของจริงได้เราก็นำรูปภาพมาใช้แทนนะคะอันนี้ก็เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งของรูปภาพที่จะเป็นสื่อจำลองอย่างหนึ่งนะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะเราจะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยถูกนำมาใช้อย่างหลากหลายนะคะเช่นแผนที่นะคะแผนที่จังหวัดต่างๆหรือว่าภาพ เรื่องของเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมต่างๆนะคะที่เราจะเห็นว่ารูปภาพมาใช้แทนได้นะคะที่บางครั้งเนี่ยเราจะหาไม่ได้แล้วจากของจริงนะคะเราก็จะใช้รูปภาพแทนนะคะส่วนในวิชาภาษาไทยของเรานะคะเราก็นำรูปภาพมาใช้แทนนะคะตั้งแต่การจดจำพยัญชนะของเด็กๆเลยนะคะเราก็เห็นว่าคุณครูนะคะก็จะใช้ภาพไก่แทนพยัญชนะอะไรคะพยัญชนะกอไก่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นความพิเศษของรูปภาพอย่างหนึ่งนะคะมาแทนพยัญชนะเพื่อการจดจำได้รวมถึงการสอบระดับชาติเลยนะคะที่ถูกหยิบเอารูปภาพนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของการสอบนะคะจากที่เราได้ฟังดร.รจนาพูดให้เราฟังไปแล้วนะคะว่าในการสอบโอเน็ตของชั้นป.6เนี่ยก็จะมีเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะก็คือการเขียนเรื่องจากภาพเราจะเห็นว่ารูปภาพกับการเรียนการสอนเนี่ยมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กันมากนะคะในลำดับต่อมานะคะเราจะลองชวนคุณครูนะคะมาประยุกต์ใช้รูปภาพนะคะเพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะด้วยเทคนิคการตั้งคำถามเนี่ย

ง่ายนะคะถ้าคุณครูเห็นภาพในจอนี้แล้วนะคะเราลองมาพิจารณาภาพนี้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดและนำไปสู่การเขียนได้อย่างไรนะคะจากที่ท่านอาจารย์เจนาได้อธิบายให้เราฟังไปแล้วนะคะว่าการคิดเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าการคิดอย่างสร้างสรรค์นะคะทีนี้ถามว่าเด็กๆในห้องเรียนของเราจะคิดได้ดีหรือว่าคิดวิเคราะห์ได้อย่างไรนะคะครูหรือว่าผู้สอนนะคะก็จะมีบทบาทที่จะทำหน้าที่กระตุ้นนะคะหรือว่าตั้งคำถามให้เด็กๆได้คิดในรูปแบบต่างๆนะคะจากที่ดูภาพนี้แล้วเราจะใช้รูปภาพนี้นะคะในการตั้งคำถามเพื่อการคิดนะคะ3รูปแบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะก็คือการตั้งคำถามเพื่อการคิดวิเคราะห์นะคะการคิดวิเคราะห์นะคะก็คือการที่เด็กสามารถแยกแยะประเด็นต่างๆได้นะคะเรามาดูคำถามที่1กันนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาพนี้เกิดขึ้นจากใครนะคะเมื่อเด็กพิจารณาภาพดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราหาว่าปัญหาเกิดขึ้นจากใครคือการวิเคราะห์ความสำคัญค่ะลำดับต่อมานะคะปัญหาในภาพมีผลกระทบอย่างไรอันนี้เป็นการคิดวิเคราะห์เชิงหาสาเหตุและก็หาเหตุผลนะคะว่าผลที่เกิดขึ้นมันจะเกิดกระทบต่อใครบ้างเด็กๆก็จะเริ่มหาคำตอบให้เราแล้วค่ะเด็กชายในภาพนะคะตั้งใจจะทำอะไรหรือว่าเพื่ออะไรนะคะจากภาพมีคำตอบให้เด็กๆอยู่แล้วนะคะสังเกตดูว่าการใช้คำถามง่ายๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณครูก็ใช้ในห้องอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้จำแนกเท่านั้นเองว่าคำถามที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นคำถามประเภทไหนนะคะลำดับต่อมานะคะก็คือคำถามเพื่อการคิดแก้ปัญหาค่ะหลังจากภาพดูภาพนี้แล้วยังเป็นภาพเดิมอยู่เมื่อดูภาพแล้วนักเรียนกังวลอะไรนะคะตามหลักของการคิดแก้ปัญหาโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีขั้นตอนของการคิดแก้ปัญหาอยู่นะคะก็คือขั้นแรกคือการเสนอปัญหาให้ได้ก่อนนะคะคำถามที่1เนี่ยจะเป็นคำถามที่ชวนให้นักเรียนคิดนะคะว่าจากที่เห็นภาพเนี่ยมีขยะบนชายหาดเนี่ยนะคะแล้วมีเด็กผู้ชายนั่งอยู่เนี่ยนักเรียนกังวลใจเรื่องอะไรการที่นักเรียนตอบได้นะคะแสดงว่านักเรียนเริ่มเสนอปัญหาให้เราได้แล้วนะคะต่อมานะคะก็คือการจำกัดขอบเขตของปัญหานะคะใครช่วยแก้ปัญหานี้ได้บ้างเมื่อเราเห็นถึงปัญหาแล้วนักเรียนของเราอาจจะมองไปเห็นอีกนะคะว่าใครช่วยแก้ปัญหาได้บ้างแล้วถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขล่ะถ้าขยะยังเต็มทะเลอยู่จะเกิดปัญหาอะไรต่อไปนะคะอันนี้ก็คือการจำกัดขอบเขตของปัญหาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะคะลำดับต่อมาก็คือเราอยากให้เด็กเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้ได้นะคะวิธีการแก้ปัญหาในภาพนี้ทำได้อย่างไรหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรนะคะการคิดเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะถ้าหากภาพนี้เด็กๆตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะเรานะคะอยู่ในพื้นที่เขตแบบที่ราบสูงเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับทะเลมากนะคะเด็กบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นทะเลของจริงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะเชื่อมโยงนะคะให้สถานการณ์นี้เปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นไม่ใช่ทะเลก็ได้นะคะเช่นอาจจะบอกเด็กๆว่าถ้าสถานการณ์นี้มีขยะเยอะแยะมันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนเราล่ะถ้าเป็นห้องเรียนของเราเด็กๆจะคิดแก้ปัญหายังไงนะคะการคิดแก้ปัญหานะคะเป็นทักษะที่ควรจะติดตัวเด็กๆไปนะคะเพราะว่าเป็นทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่21ค่ะลำดับต่อมานะคะก็คือการคิดแบบสร้างสรรค์นะคะการคิดแบบสร้างสรรค์นะคะก็คือเป็นการคิดนอกกรอบค่ะอันนี้จะนำไปสู่เรื่องของการเขียนได้ด้วยนะคะการคิดแบบสร้างสรรค์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการคิดที่หลากหลายแบบนะคะเช่นคิดแบบคล่องแคล่วนะคะคิดแบบยืดหยุ่นคิดแบบหลากหลายนะคะซึ่งการคิดแบบสร้างสรรค์เนี่ยบางครั้งเวลาที่เราให้เด็กคิดนะคะเราก็อาจจะจับเวลาไปด้วยก็ได้นะคะถามว่าภาพนี้ที่เราเห็นยังเป็นภาพเดิมอยู่นะคะสามารถคิดแบบสร้างสรรค์ได้ยังไงบ้างเราอาจจะให้เด็กนะคะเสนอวิธีการกำจัดขยะชายหาดช่วยกันนะคะในห้องลองเสนอมาคนละ1วิธีบอกว่าใครสามารถแก้ปัญหานี้ได้บ้างนะคะหรือว่าคิดต่อยอดออกไปอีกนะคะว่าวิธีเก็บขยะที่รวดเร็วควรจะทำอย่างไรหรือให้เด็กช่วยกันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะเก็บขยะจากวัสดุเหลือใช้เนี่ยทำได้อย่างไรบ้างอันนี้คือการคิดสร้างสรรค์นะคะเด็กอาจจะคิดในสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วสร้างให้มีอยู่จริงได้ค่ะนักเรียนนำเสนอวิธีจัดการกับขยะเมื่อเก็บแล้วเอาไปไหนนะคะเราอาจจะได้คำตอบที่หลากหลายมากขึ้นค่ะสังเกตดูนะคะว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยบางครั้งสามารถตั้งคำถามได้ทั้งคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์หรือคิดแก้ปัญหาแต่บางภาพนะคะบางครั้งก็อาจจะชวนเพื่อคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าบางภาพก็ชวนคิดวิเคราะห์ค่ะก็อยู่ที่ว่าคุณครูจะ

เอาภาพไหนมาใช้เท่านั้นเองค่ะสิ่งสำคัญนะคะที่จะชวนให้เด็กคิดก็คือเรื่องของคำถามค่ะคำถามมีความสำคัญมากนะคะในห้องเรียนแม้ว่าบางครั้งนะคะคุณครูจะมองว่าเอ๊ะฉันถามไปแล้วเด็กจะตอบไหมนะคะบางครั้งการตั้งคำถามเราไม่ต้องตั้งคำถามยากมากค่ะเราควรจะคิดว่าเด็กจะตอบคำถามนั้นได้นะคะความสำคัญของคำถามนะคะบางทีเนี่ยคำถามเป็นสื่อที่ใช้ในการสำรวจความรู้เดิมแล้วก็ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนนะคะใช้กระตุ้นผู้เรียนได้ค่ะส่งเสริมความสามารถทางการคิดด้วยบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเด็กแก้ปัญหานี้ไม่ได้หรอกอันนั้นคือสิ่งที่คุณครูคิดไปเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเด็กเขาคิดอะไรอยู่บางทีเด็กอาจจะคิดแก้ปัญหาต่างๆได้เองนะคะหรือว่าคิดวิเคราะห์เองก็น่าจะเก่งอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะคำถามเนี่ยยังช่วยสรุปหรือทบทวนบทเรียนด้วยช่วยประเมินผลการเรียนนะคะและบางครั้งนะคะคำถามก็จะช่วยอภิปรายต่อเนื่องด้วยในห้องที่เป็นเด็กนักเรียนชั้นโตๆนะคะบางทีเรามี1คำถามแต่เราอาจจะมีหลายคำตอบจากที่เด็กๆคิดมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นว่ารูปภาพกับการเรียนการสอนเนี่ยมันจะไปด้วยกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนะคะถ้าคุณครูตั้งคำถามอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะลองจัดกลุ่มคำถามดูว่าเราจะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยคิดไปในทางไหนนะคะคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาหรือคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เอาคำถามไปใช้กับรูปภาพเรามีแค่รูปภาพภาพเดียวนะคะแต่ว่าเราสามารถตั้งคำถามได้อย่างหลากหลายค่ะลำดับต่อมานะคะก็ยังเป็นรูปภาพอยู่นะคะก็ยังคือการใช้รูปภาพกับการเขียนนะคะด้วยวิธีการสอนแบบ PWIM นะคะคุณครูอาจจะเพิ่งเคยได้ยินเทคนิควิธีการสอน PWIM ในวันนี้นะคะก็น่าจะใหม่อยู่นะคะเพราะว่าถูกคิดขึ้นมาไม่นานนะคะประมาณ20กว่าปีเท่านั้นเองแต่เพิ่งเข้ามาแพร่หลายประเทศไทยนะคะมีนักวิชาการคนไทยนะคะนำมาเขียนต่อนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้คุณครูได้นำไปใช้ต่อนะคะคุณครูลองฟังดูดีๆนะคะเผื่อจะได้แนวทางนะคะนำไปใช้ต่อในห้องเรียนนะคะ PWIM นะคะคืออะไรนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรบ้าง P ตัวแรกนะคะก็คือ Picture คือพระเอกนางเอกสำคัญของวิธีการสอนนี้เลยนะคะก็คือรูปภาพนั่นเองค่ะลำดับต่อมานะคะก็คือคำว่า word ค่ะ word ก็คือคำหรือข้อความนะคะที่มันออกมาจากภาพนั่นเองนะคะแล้วสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะมีคำว่า inductive นะคะ inductive ก็คือการคิดในเชิงอุปนัยการคิดเชิงอุปนัยคือการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าโมเดลค่ะพอรวมกันนะคะก็จะเป็น picture word inductive model นะคะหรือว่าวิธีการสอนแบบ picture word ที่เราเรียกสั้นๆง่ายๆแบบนั้นไปนะคะ picture word มายังไงนะคะpicture word เนี่ยเป็นวิธีการสอนที่นักวิชาการชาวต่างประเทศนะคะที่ชื่อว่าคุณคานฮูนเนี่ยคิดขึ้นมาและเขียนสิ่งที่ตัวเองต้องการนำเสนอเนี่ยนะคะลงไปในหนังสือเล่มนี้ค่ะที่คุณครูเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะก็คือพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี1998ค่ะนับย้อนกลับไปแล้วก็ไม่นานเลยนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณคานฮูนมีความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการสอนในรูปแบบนี้นะคะก็คือภาพหนึ่งภาพมีค่าหรือมีความหมายเท่ากับคำเป็นพันคำอันนี้คล้ายๆกับสุภาษิตจีนเลยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากรูปภาพเนี่ยมันไม่ใช่การเห็นภาพแล้วมองว่าภาพนั้นสวยงามนะคะแต่ฝึกการสังเกตการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะเพราะว่าวิธีการสอนนี้เราจะพยายามให้เด็กเขียนคำศัพท์จากภาพออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งเสริมเรื่องของโครงสร้างภาษาแทรกเข้าไปในขั้นตอนการสอนด้วยนะคะรวมถึงเชื่อมโยงการฝึกอ่านฝึกเขียนด้วยค่ะจะเห็นได้ว่ามันเป็นการสอนในลักษณะของการบูรณาการนะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นของวิธีการสอนแบบ Picture Word อีกอย่างนึงนะคะก็คือมีการบูรณาการการสอนทั้งทักษะฟังพูดอ่านเขียนการดูการสังเกตนะคะสิ่งที่จะเกิดในห้องเรียนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการสอนแบบ Picture Word เนี่ยยังมีจุดเด่นเรื่องของการพัฒนาการคิดนะคะแล้วก็การสืบสอบอย่างที่เราบอกนะคะว่าพัฒนาการคิดในด้านไหนล่ะถ้าเป็นการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาหรือคิดสร้างสรรค์นะคะรวมถึงการสืบสอบก็คือการหาวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนในศตวรรษที่21ควรจะต้องมีนะคะทักษะการคิดที่รอบด้านค่ะขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนนะคะของ PWIM หรือว่า Picture Word เนี่ยก็มีนักวิชาการคนไทยนะคะที่ได้มีการแปลแล้วก็เรียบเรียงนะคะสรุปขั้นตอนการสอนออกมาให้เรา4ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะคุณครูสามารถนำไปใช้ได้เลยทั้ง4ขั้นนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยขั้นที่1ก็คือการเลือกและระบุคำศัพท์จากภาพนะคะขั้นที่2การเชื่อมโยงคำศัพท์ขั้นที่3การจัดกลุ่มคำศัพท์นะคะและขั้นที่4ก็คือการประยุกต์ใช้คำศัพท์ถ้าเราสงสัยนะคะว่าขั้นการเขียนของเราเนี่ยจะไปปรากฏที่ขั้นไหน

0: นะคะเดี๋ยวเรารอชมต่อไปนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าในแต่ละขั้นเนี่ยจะมีภาพเป็นตัวพระเอกนางเอกนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกภาพก็มีความสำคัญมากนะคะว่าเราจะเลือกภาพในลักษณะไหนมาใช้ในการสอนแบบ Picture Word นะคะการเลือกรูปภาพนะคะที่เอามาสอนแบบ Picture Word เนี่ยให้คุณครูดูเครื่องหมายทางด้านบวกก่อนนะคะก็คือภาพที่ควรจะเลือกนะคะภาพที่ควรจะเลือกมาเนี่ยคือภาพที่สามารถเชื่อมโยงความคิดในเชิงอุปนัยได้ความคิดเชิงอุปนัยก็คือเรื่องของการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลค่ะในภาพนั้นอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะแยะนะคะแต่ส่งเสริมให้เด็กได้เห็นว่าเกิดแบบนี้ขึ้นเพราะอะไรแบบนี้ค่ะต่อมานะคะก็คือการมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์สถานการณ์ที่ผู้เรียนคุ้นเคยอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าการที่มีเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่ผู้เรียนคุ้นเคยเนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยดึงประสบการณ์เดิมของตัวเองประสบการณ์ที่เคยคุ้นเคยเนี่ยออกมาเขียนเป็นคำศัพท์หรือเขียนเป็นเรื่องให้เราอ่านได้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อมาก็คือความชัดเจนความเป็นรูปธรรมของรูปภาพนะคะแล้วก็ต้องมีความน่าสนใจดึงดูดใจและทันสมัยด้วยค่ะภาพที่คุณครูไม่ควรเลือกมานะคะก็คือเรื่องของภาพที่ไม่สัมพันธ์กับระดับชั้น PWIM สามารถนำไปใช้สอนได้ในหลายระดับชั้นนะคะตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กๆไปจนถึงเด็กโตเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องเลือกภาพให้เหมาะสมเท่านั้นเองค่ะบางทีสอนเด็กป.1 นะคะแต่ถ้าคุณครูเลือกภาพที่เด็กไม่น่าจะคุ้นเคยเคยเห็นคุณครูสอนคำศัพท์นะคะให้เด็กดูภาพสตอเด็กป.1แถวบ้านเราเอ้ยอะไรเนี่ยกฐินไหมกฐินยักษ์กฐินใหญ่อะไรก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะเด็กก็จะไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกภาพให้สัมพันธ์กับระดับชั้นเนี่ยสำคัญมากค่ะภาพควรจะมีความชัดเจนไม่คลุมเครือนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณครูมองว่าภาพเนี้ยมันสวยแหละฉันสะสมไว้นานแล้วอะไรเงี้ยนะคะเด็กน่าจะเขียนได้แต่บางทีเราต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งที่มันมาประกอบในภาพเนี่ยเด็กเขาจะรู้หรือไม่นะคะรายละเอียดไม่ควรมากเกินไปนะคะพอเราเลือกภาพได้แล้วนะคะจะลองนำเสนอวิธีการดูนะคะเป็นขั้นนำขั้นสอนและขั้นสรุปนะคะโดยที่นำ4ขั้นตอนของ PWIM เนี่ยเข้าไปใส่ในนั้นนะคะคุณครูลองดูทีละขั้นตอนนะคะการประยุกต์ใช้ PWIM กับการสอนเขียนเรื่องจากภาพนะคะขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ยวิทยากรนำไปไว้ในขั้นนำปกติเวลาที่เราสอนเราจะมีขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปใช่ไหมคะเรามาดูขั้นนำก่อนนะคะเริ่มแรกเลยคุณครูเลือกภาพมาก่อนว่าคุณครูต้องการภาพไหนนะคะอันนี้เราเลือกเป็นภาพลายเส้นการ์ตูนธรรมดานะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้มีรายละเอียดเยอะเรานำไปสอนในชั้นป.5หรือป.6ได้นะคะการเลือกภาพเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไปดูตัวอย่างภาพที่เป็นข้อสอบโอเน็ตก็ได้นะคะสังเกตดูว่าภาพเนี่ยรายละเอียดไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันชวนให้เด็กคิดและตีความหาสิ่งที่อยู่ในนั้นออกมาเขียนนะคะเมื่อคุณครูเลือกภาพได้แล้วนะคะเราก็จะนำภาพเนี้ยให้เด็กๆดูในชั้นเรียนค่ะขั้นที่1ก็คือการเลือกและระบุคำศัพท์จากภาพนะคะหลังจากที่ดูภาพแล้วคุณครูจะติดภาพไว้ที่กระดานหรือว่าจะแจกภาพไปให้เด็กได้ดูเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะหลังจากที่ดูภาพแล้วเนี่ยลองให้เด็กคิดหรือว่าดูครูจะใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะถามว่าในภาพนี้มันมีอะไรบ้างเด็กอาจจะเห็นตู้ต่างเตียงโต๊ะที่อยู่ในภาพนี้นะคะแล้วถามว่าทำอะไรต่อนอกจากจะถามคำศัพท์ในลักษณะนั้นแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเป็นการเชื่อมโยงพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ในนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนคุณพ่อกำลังทำอะไรหรือว่าตัวละครอื่นๆกำลังทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้เขาหาเหตุและผลว่าทำไมแม่จะต้องกินอาหารร้อนขนาดนี้ทำไมเด็กคนนี้จะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าคุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่ลักษณะนี้ค่ะคือการที่คุณครูนะคะจะช่วยกันตั้งคำถามการคิดวิเคราะห์จะเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ด้วยนะคะพอมาขั้นตอนที่2นะคะถ้าคุณครูติดภาพไว้บนกระดานนะคะแล้วทำร่วมกันในห้องเรียนใหญ่เนี่ยแนะนำให้คุณครูแจกกระดาษเด็กอีก1ใบนะคะเพื่อที่จะให้เขาเขียนคำศัพท์นะคะแล้วก็เอามาติดนะคะเราจะมาถึงขั้นที่2ค่ะพอขั้นที่2ปุ๊บนะคะเด็กๆจะเขียนคำศัพท์ที่เขาเห็นจากภาพนะคะขั้น2นี้เป็นขั้นเชื่อมโยงคำศัพท์นะคะเรานำมาไว้ในขั้นที่2เด็กเห็นคำว่าอะไรเด็กจะเอามาติดนะคะคือเด็กบางคนอาจจะมองว่าคอมพิวเตอร์อาจจะเรียกเหมือนกันนะคะหรือเด็กบางคนอาจจะเห็นตู้โชว์เป็นชั้นวางของหรืออะไรก็ได้นะคะคือบางทีคำศัพท์อาจจะไม่ใช่คำเดียวกันแต่มันคือสิ่งของเดียวกันนะคะเด็กก็จะต้องเอาคำศัพท์นั้นนะคะมาติดไว้บนกระดานค่ะแล้วก็โยงเข้าไปในภาพนะคะว่าเขาเห็นอะไรบ้างคำศัพท์ที่ได้มาถ้าเป็นเด็กชั้นเล็กๆนะคะถ้าคุณครูจะจบอยู่ที่การพาอ่านและสะกดคำนะคะ หรือว่านำคำไปแต่งประโยคในขั้นสรุปนะคะทีนี้พอเป็นขั้นตอนที่3การจัดกลุ่มคำศัพท์นะคะการจัดกลุ่มคำศัพท์คืออะไรนะคะก็คือการที่คุณครูเนี่ยกำหนดหัวข้อขึ้นมาว่าจะให้เด็กวิเคราะห์คำศัพท์ตรงนี้นะคะแล้วจัดกลุ่มเช่นถ้าเป็นเด็กชั้นเล็กๆนะคะคุณครูให้เด็กจัดตามมาตราตัวสะกดเล็กๆเลยค่ะคำไหนที่เป็นแม่กงกลกลมนะคะในเด็กชั้นเล็กหรือว่าภาพที่มันไม่ยากขนาดนี้หรือว่าถ้าเด็กเรียนเรื่องชนิดของคำแล้วจัดกลุ่มคำศัพท์ตามชนิดของคำนะคะอันไหนคือคำนามอันไหนคือคำกริยานะคะก็จัดกลุ่มไปการคิดวิเคราะห์ก็จะเกิดในขั้นตอนนี้อีกนะคะเมื่อเด็กจัดกลุ่มคำศัพท์และเชื่อมโยงคำศัพท์จากภาพได้เนี่ยนะคะคุณครูต้องอย่าลืมนะคะก็คือเรื่องของการอ่านและการสะกดคำค่ะพอมาถึงขั้นตอนที่4นะคะก็คือขั้นตอนในการประยุกต์ใช้คำศัพท์อันนี้ก็อยู่ที่จุดประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้นะคะว่าคุณครูจะให้เด็กเราทำอะไรได้เช่นเด็กเล็กๆ เขียนประโยคจากคำศัพท์เหล่านี้ได้ก็พอหรือว่าเด็กชั้นโตขึ้นมาหน่อยนะคะเขียนย่อหน้าได้หรือนำไปเขียนเป็นเรื่องในกรณีที่คุณครูจะให้เขียนเป็นเรื่องได้นะคะอยากให้คุณครูเพิ่มคำศัพท์เข้าไปให้เขานะคะในกรณีที่เราเห็นภาพมาก่อนเด็กแล้วเรามีการเตรียมการสอนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดคำศัพท์มาเบื้องต้นแล้วเช่นในกรณีนี้นะคะจากภาพนี้เนี่ยคุณครูอาจจะเติมคำศัพท์เข้าไปเช่นคำว่าบ้านคำว่าครอบครัวคำว่าโรคระบาดหรืออะไรก็ตามนะคะที่จะเป็นการขยายวงศัพท์นะคะให้เด็กได้นำไปเขียนเรื่องได้เยอะขึ้นทีนี้อาจจะให้เด็กช่วยกันตั้งชื่อภาพด้วยนะคะการตั้งชื่อภาพเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของการวัดและประเมินผลให้มันง่ายขึ้นนะคะเช่นเด็กเขียนในเรื่องหัวข้อเดียวกันคุณครูก็จะง่ายต่อการตรวจแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่จะตามมานะคะหลังจากที่เราจะมอบหมายงานเนี่ยก็คือเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจอยากให้คุณครูกำหนดให้ชัดเจนนะคะจะให้เขาเขียนกี่บรรทัดจะให้ตั้งชื่อเรื่องไหมจะให้เขียนเต็มบรรทัดหรือให้เขียนครึ่งบรรทัดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะให้เราฝึกอย่างเป็นประจำเด็กจะได้คุ้นเคยนะคะเขาบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยจะส่งเสริมให้เด็กได้เขียนเรื่องจับภาพได้คล่องแคล่วขึ้นถ้าคุณครูฝึกซ้ำๆนะคะเราจะไม่ทำแบบนี้แค่ครั้งเดียวเราขอเชียร์ให้วิธีการนี้นะคะเข้าไปอยู่ในแผนของคุณครูที่พอพวกเราจะได้ไปนิเทศเนี่ยนะคะทีมวิทยากรน่าจะได้เห็นวิธีการนี้อยู่ในห้องเรียนด้วยนะคะเราจะเห็นว่าภาพนะคะมีความสำคัญต่อการคิดวิเคราะห์แล้วก็การเขียนมากๆนะคะในทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยมันมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทหรือว่าผู้เรียนในห้องเรียนได้นะคะก็ขอให้คุณครูได้นำไปใช้นะคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะเรื่องของการเขียนตามจินตนาการนะคะโดยท่านอาจารย์นุชนงค์นะคะจะมีความสนุกสนานมากแค่ไหนนะคะคุณครูรอติดตามชมค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกครั้งหลังจากที่ครั้งก่อนโน้นเรามีการอบรมกันไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สุพัฒน์แล้วก็ท่านอาจารย์จยวันได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสอนการเขียนนะคะสร้างสรรค์ระดับต่างๆให้กับคุณครูทุกท่านเนี่ยได้รับฟังแล้วก็ได้รับชมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงมั่งคะคุณครูคะวันนี้นะคะอาจารย์นุชนงค์เองนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามีเป็นลักษณะของการเป็นวิทยากรบทบาทใหม่ทั้งอาจารย์เองแล้วก็คุณครูนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็เรามาเจอกันอีกครั้งนึงในรูปลักษณะแบบใหม่นะคะอาจจะเป็นเขาเรียกใช้คำว่า new normal นะคะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเราจะมาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเขียนสร้างสรรค์อย่างไรนะคะถามว่าคุณครูเองเนี่ยมีบทบาทสำคัญไหมกับการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในชั้นระดับประถมศึกษาต้องบอกว่าอย่างอาจารย์นุชนงค์เองพยายามคิดอยู่เสมอนะคะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะที่เขาบอกว่าสื่ออะไรที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดนั่นก็คือครูนะคะเป็นสื่อที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดนะคะถ้าเราอยากจะวัดว่าเด็กมีจินตนาการแค่ไหนให้เราให้ครูเองนะคะครูผู้สอนเองจะต้องวัดดูว่าวัดความเป็นเด็กจากจินตนาการของเราเองคุณครูคะคุณครูลองคิดกับตัวเองดูสิคะว่าเราอ่ะมีจินตนาการมากแค่ไหนถ้าเรามีจินตนาการมากแสดงว่าเรายังมีความเป็นเด็กอยู่สูงเช่นเดียวกันนะคะถามว่าจินตนาการเนี่ยมีความสำคัญยังไงที่จะนำไปใช้สู่ในการเรียนการสอนหรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างอัลเบิร์ตอาร์สไตน์นะคะบอกว่าจินตนาการนะคะสำคัญมากกว่าความรู้ทำไมท่านจึงพูดเช่นนั้นนั่นท่านบอกว่าเพราะจินตนาการนั้นนะคะสำคัญมากกว่าความรู้ความรู้มันมีขีดจำกัด แต่จินตนาการนั้นน่ะมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้

ี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือความรู้เป็นเรื่องของปัจจุบันแต่จินตนาการเป็นเรื่องของอนาคตนะคะฉะนั้นแล้วครูจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนแล้วก็นำไปสู่การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้จินตนาการของเด็กให้ได้มากที่สุดทีนี้คุณครูคะบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์เนี่ยต้องคุณครูเองจะต้องทำอะไรบ้างก็อันดับแรกก็คือครูจะต้องกำหนดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์เนี่ยก็ควรมีความสัมพันธ์กับกลุ่มประสบการณ์เดิมของเด็กอยู่แล้วและจัดลำดับความยากง่ายของกิจกรรมเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้เรียนจริงๆแล้วคุณครูจะต้องสอนเรื่องจากง่ายๆแล้วก็ค่อยไปหาเรื่องที่ยากถ้าอยากจะให้เขาเขียนอะไรได้ดีก็คือจะต้องเขียนจากเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเขาอันดับแรกก็คืออาจจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองก่อนแล้วค่อยขยายเรื่องราวที่ออกนอกตัวไปเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้แล้วครูเองจะต้องใช้สื่อที่จูงใจในเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานให้เด็กเนี่ยรู้จักการเขียนที่ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือครูจะต้องพยายามทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้จินตนาการนะคะในการแสดงความรู้สึกนึกคิดได้อย่างอิสระนะคะฉะนั้นแล้วครูเองต้องควรคำนึงถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมซึ่งครูต้องวางแผนโดยจัดทำแผนการสอนในระดับบทเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับบทเรียนใหม่ด้วยการนำประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเนี่ยมาเป็นพื้นฐานเพื่อถ่ายทอดให้เกิดความรู้ใหม่นะคะการสอนให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำและประโยคนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยครูอาจจะใช้ของจริงของจำลองภาพและสถานการณ์เพื่อสร้างบรรยากาศในการสอนเขียนสร้างสรรค์ให้เอื้อให้กับนักเรียนเนี่ยได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกจากเรื่องง่ายๆแล้วค่อยๆออกไปหาเรื่องที่ยากโดยใช้สิ่งเร้าแล้วก็แรงบันดาลใจให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจที่จะเขียนนะคะทีนี้มาดูว่าแนวทางการสอนเขียนสร้างสรรค์ในระดับปฐมศึกษาเนี่ยค่ะเราจะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆไปหาเรื่องยากๆอย่างไรก็คืออันดับแรกนะคะเลสอนเขียนจากเรื่องของการสร้างคำต่อมาก็เป็นสร้างคำจากประโยคแล้วค่อยขยับขึ้นมาเป็นการเขียนข้อความจากข้อความสั้นๆแล้วค่อยเป็นข้อความยาวๆก็คือเป็นการเขียนแบบประเภทความเรียงด้วยกันนะคะอย่างที่อาจารย์นุชนงบอกก็คือเขียนจากเรื่องที่ง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปหาเรื่องที่ยากนะคะถามว่าการสร้างคำเนี่ยเราจะสอนเขียนอย่างไรก็สอนเขียนจากการผสมอักษรนะคะแล้วก็สอนสร้างคำจากการผสมคำในขณะเดียวกันก็ยากขึ้นมาหน่อยอย่างที่ท่านอาจารย์จัญญวรรณได้นำมาสาธิตหรือว่าเผยแพร่ให้อาจารย์ได้ให้คุณครูทุกท่านได้ทราบแล้วก็คือการสร้างคำจากรูปภาพทีนี้การสร้างคำจากประโยคเราจะสร้างคำจากประโยคเรื่องอะไรก็คือการสร้างคำจากประโยคการผสมอักษรแล้วก็สร้างประโยคกับการผสมคำแล้วก็รูปภาพแล้วก็สร้างประโยคในรูปแบบต่างๆนำไปสู่การเขียนข้อความในระดับประถมศึกษาเนี่ยคุณครูเองก็คงจะได้สอนให้เด็กได้เขียนคำขวัญใช่ไหมคะดังนั้นข้อความนี้ก็คืออย่างเช่นข้อความคำขวัญข้อความโฆษณาจนถึงการเขียนแสดงความรู้สึกแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นพอยากขึ้นมาหน่อยก็คือเขียนประเภทความเรียงนี้อย่างเช่นที่ท่านอาจารย์สุพัฒน์นะคะได้อธิบายให้อาจารย์ฟังไปแล้วคือการเขียนเรียงความนะคะก็คือเขียนเรื่องโดยการใช้คำหรือรูปภาพประกอบการเขียนโดยตามความต้องการของตัวเองการเขียนนิทานตามจินตนาการแล้วก็ยากที่สุดก็คือเรื่องของการเขียนเรื่องตามรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนเรียงความการเขียนย่อความตามที่ท่านอาจารย์สุพัฒน์ได้แนะนำท่านคุณครูไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเองนะคะครูเองก็ต้องควรกำหนดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์เนี่ยให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในหลักสูตรในระดับต่างๆกิจกรรมที่จัดต้องมีการสัมพันธ์กับกลุ่มประสบการณ์ต่างๆโดยจัดลำดับความยากง่ายของกิจกรรมเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้เรียนแล้วก็เลือกใช้สื่อที่จูงใจเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่แล้วก็ให้เด็กเนี่ยรักในการเขียนนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือผู้เรียนเนี่ยต้องสามารถใช้จินตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิดได้อย่างอิสระนะคะทีนี้อาจารย์ขาคุณครูคะมาดูนะคะว่าการเขียนเรื่องจากจินตนาการเนี่ยมันคืออะไรคุณครูอาจารย์นุชนงคิดว่าคุณครูเนี่ยก็คงจะมีการเตรียมการสอนเรื่องการเขียนจากจินตนาการมาแล้วก็มี

กรรมเกี่ยวกับการสอนเขียนจินตนาการเนี่ยเยอะมากแล้วนะคะจริงๆแล้วการเขียนเรื่องจากจินตนาการเนี่ยเป็นการเขียนสร้างสรรค์อย่างหนึ่งซึ่งผู้เขียนเรื่องราวเนี่ยจะต้องเกิดจากความคิดนะคะแล้วก็จินตนาการโดยใช้จินตนาการของตัวเองเนี่ยนะคะต่อเติมเป็นข้อความแล้วก็เขียนให้เกิดเป็นเรื่องราวนะคะบางครั้งเรื่องราวนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานของความเป็นจริงก็ได้นะคะฉะนั้นแล้วนักเรียนเนี่ยสามารถฝึกเขียนเรื่องจากจินตนาการได้โดยต้องฝึกฝนตนเองเนี่ยให้รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็รู้จักการวางโครงเรื่องการวางโครงเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าสมมติว่าเราเขียนเรื่องจากรูปภาพเราจำเป็นจะต้องมีการวางโครงเรื่องด้วยซ้ำว่าในรูปภาพนั้นมีตัวละครอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบของภาพนั้นนอกจากตัวละครหรือภาพที่ปรากฏแล้วการดำเนินเรื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะลำดับต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเหตุแล้วก็สิ้นสุดซึ่งเป็นผลรวมทั้งรู้จักใช้ความคิดและความรู้สึกในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆจึงทำให้เรื่องที่เขียนนั้นน่ะมีความน่าสนใจการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญวันนี้เราอาจจะมีเวลาน้อยนะคะอาจารย์นุชนงเองเลยไม่ได้นำทฤษฎีหรือว่าโมเดลการเขียนสร้างสรรค์โดยใช้โมเดลของซินเนติกมาใช้นะคะซึ่งเปรียบเทียบคนกับสิ่งของหรือเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งหรือในขณะเดียวกันเปรียบเทียบคู่คำที่มีการขัดแย้งกันเนี่ยนะคะนำไปสู่การเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะงั้นโอกาสหน้าหวังว่าเราคงจะได้พบกันนะคะในอีกลักษณะหนึ่งนะคะทีนี้มาดูว่าหลักการเขียนเรื่องราวจากจินตนาการเนี่ยเราควรจะเขียนอะไรก่อนก็คืออย่างที่คุณอาจารย์นุชนงบอกก็คือเรื่องที่จะเขียนก็ต้องเป็นเรื่องที่ตัวเองสนใจชอบและมีความรู้เป็นทุนเดิมโดยมีประสบการณ์เดิมอยู่แล้วแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนด้วยนะคะแล้วก็ทำโครงเรื่องเล็กๆเอาไว้ว่าเราจะเขียนยังไงให้มันมีความสัมพันธ์กันในระหว่างย่อหน้าเพราะว่าการเขียนงานเขียนที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบไป3อย่างนะคะคุณครูค่ะก็คือ1มีสัมพันธภาพมีเอกภาพแล้วก็มีสารัตถภาพนะคะขณะเดียวกันนอกจากได้เรื่องราวทั้งหมดแล้วคุณครูก็ต้องบอกเด็กว่าจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวนั้นน่ะโดยการเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมสละสลวยแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขงานให้มันดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างที่งานเขียนของเด็กประถมนะคะที่อยู่ในเอกสารที่เราได้แจกเอาไว้ให้กับคุณครูแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมวันนี้นะคะอาจารย์นุชนงเองได้นำกิจกรรมบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนตามจินตนาการหรือการเขียนสร้างสรรค์จากจินตนาการนะคะกิจกรรมแรกที่อาจารย์นุชนงจะนำมาเสนอของอาจารย์แล้วก็ถือซะว่าเป็นกิจกรรมตัวอย่างก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าคุณครูเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของคุณครูได้กิจกรรมแรกที่อาจารย์นุชนงนำมาก็คือกิจกรรมดอกไม้ในสวนของฉันนะคะกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรกิจกรรมนี้คือมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างสรรค์เรียบเรียงข้อความต่างๆนะคะให้ผู้เขียนเนี่ยผู้เรียนเนี่ยบรรยายให้ผู้อ่านเกิดภาพพจน์ได้ชัดเจนภาพพจน์ในที่นี้ก็หมายถึงเกิดจินตภาพนะคะคุณครูคงจะได้ยินคำศัพท์ใหม่คำนี้ขึ้นมานะคะและอันที่2ก็คือจุดมุ่งหมายที่2ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนนั้นน่ะฝึกฝนการทำงานและการคิดร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะอุปกรณ์ไม่มีอะไรเยอะเลยอุปกรณ์ก็มีแค่ข้อความคำว่าดอกไม้ของฉันนะคะเขียนในกระดาษโดยที่คุณครูเนี่ยจะเป็นคนแจกให้นะคะแล้วก็แจกให้กับใครแจกให้กับเด็กๆนะคะถามว่าพี่ดำเนินการกิจกรรมเนี่ยก็จะแบ่งให้เป็นกลุ่มละประมาณสัก4คนเพราะในวันนี้เป็นกิจกรรมดอกไม้ฉะนั้นแล้วอาจารย์นุชนงก็เลยจะแบ่งกลุ่มของเด็กไปเป็น4คนนะคะกลุ่มละ4คนตามองค์ประกอบหรือลักษณะของดอกไม้ก็จะประกอบไปด้วยกลีบดอกเกสรก้านและใบนักคุณครูเองนะคะจะต้องแจกกระดาษหรือสลากนะคะให้กับเด็กนะคะแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะให้เขาจับฉลากว่าเด็กในแต่ละกลุ่มนั้นใครได้กลีบดอกใครได้เกสรแล้วก็ใครได้ก้านใครได้ใบนะคะแล้วทำยังไงอย่างเช่นกลีบดอกคุณครูเองจะต้องมีการตั้งคำถามก็คือให้ผู้เขียนนะคะเขียนบรรยายจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการว่าดอกไม้ของฉันเนี่ยมันมีกี่กลีบลักษณะกลีบรูปร่างเป็นอย่างไรสีอะไรและก็เวลาจับกลีบดอกไม้ของเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรนะคะทีนี้มาดูเกสรมั่งเด็กที่ได้
ได้มอบหมายให้เขียนเกสรนะคะก็ให้เขาไปเขียนว่าบรรยายความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จากจินตนาการว่าเกสรดอกไม้ของเขาเนี่ยเกสรมีรูปร่างลักษณะแบบไหนมีกลิ่นไหมกลิ่นคล้ายอะไรหอมหรือว่าเหม็นนะคะขณะเดียวกันถ้าก้านดอกไม้เขาเนี่ยก็ต้องให้ผู้เรียนนะคะเขียนบรรยายจากความคิดสร้างสรรค์และ

ถามโดยกระตุ้นความคิดให้กับผู้เรียนได้นะคะคุณครูคะมาดูตัวอย่างของเด็กกลุ่มนี้นะคะดอกไม้ของเด็กกลุ่มนี้จากที่อาจารย์ได้ทำกิจกรรมกับเด็กชั้นประถมตอนที่ได้สาธิตหรือว่าได้นำไปใช้ในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งนะคะโดยมีคล้ายหัวใจคนนะกลีบมีสีแดงนุ่มๆกลิ่นหอมคล้ายมะลิเกสรเป็นแท่งๆคล้ายหลอดกาแฟเพราะมองดูใสๆสีขาวๆก้านของดอกขดเป็นเกลียวเหมือนขดลวดนะคะดูดอกไม้ของเขานะคะขณะเดียวกันนอกจากเขียนเสร็จแล้วคุณครูจะต้องให้เขาวาดรูปดอกไม้ด้วยนะคะก็ดูว่าดอกไม้ก็หน้าตาแปลกๆนะคะเพราะเขาบอกว่าใบไม้ของเขาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ใบไม้เหมือนกับนิ้วมือของคนด้วยนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเล็กๆคุณครูสามารถนำกิจกรรมนี้ไปนอกจากดอกไม้แล้วก็ยังสามารถทำเป็นบ้านก็ได้หรือรถยนต์ของชั้นก็ได้นะคะว่ารถยนต์ของเขาเนี่ยตามจินตนาการของเขาเนี่ยเขาเขียนบรรยายอย่างไรตามจินตนาการแล้วก็วาดภาพประกอบซึ่งคิดว่าเด็กๆน่าจะสนุกนะคะนอกจากกิจกรรมนี้แล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมต่อมาก็คือการต่อความให้จบประทับใจต่อความให้จบประทับใจเนี่ยอาจารย์นุชนงเชื่อว่าคุณครูทุกท่านนะคะก็คงจะทำกันดีอยู่แล้วอย่างเช่นมีคำอยู่3คำนะคะแล้วให้เด็กเนี่ยนำไปประติดประต่อแล้วเขียนเป็นนิทานบ้างเรื่องเล่าบ้างนะคะจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเขียนเรื่องได้ต่อเนื่องกับใจความให้มันสมบูรณ์นะคะอุปกรณ์เนี่ยก็คืออาจจะมีนิทานหรือเรื่องสั้นที่แต่งที่ยังไม่จบแล้วก็เราละเอาไว้แล้วก็ให้เด็กเนี่ยทำงานกันเป็นกลุ่มหรืองานเดี่ยวหรืองานบุคคลก็ได้นะคะให้เขาไปเขียนตามจินตนาการของเขาได้นะคะส่วนวิธีดำเนินกิจกรรมก็อาจจะแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆกลุ่มละ2คน3คนหรือ4คนก็ได้นะคะแล้วก็อาจารย์เองหรือคุณครูเองเนี่ยจะต้องแจกเอกสารเกี่ยวกับนิทานเรื่องสั้นที่ยังแต่งค้างอยู่เหมือนกับเราดูหนังยังไม่จบนะคะที่ตอนจบของท้ายเรื่องเนี่ยก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้ให้คนดูเนี่ยนำกลับไปขบคิดเอาเองว่าสุดท้ายแล้วหนังจะดำเนินต่อไปอย่างไรอันนี้กิจกรรมเช่นนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการได้อย่างเต็มที่นะคะนอกจากที่อาจารย์ว่าไปแล้วเนี่ยวันนี้นะคะอาจารย์นุชนงอยากจะมาแลกเปลี่ยนอีกอย่างนึงก็คืออาจารย์เนี่ยได้ทำกิจกรรมแบบนี้นะคะกับเด็กๆก็คือกิจกรรมของอาจารย์นุชนงก็คือเรียกว่าเรียงร้อยสำนวนไทยเป็นเรื่องเล่าง่ายมากเลยค่ะคุณครูก็คือจะมีกล่องอย่างนี้นะคะถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นเด็กๆจะชอบเพราะว่ามีสีสันถ้าเราทอยลูกเหมือนทอยลูกเต๋าอะค่ะถ้าลูกเต๋าเปิดมาคำไหนมันอาจจะมีคำต่างๆที่เป็นอะไรนะคะสำนวนไทยที่ปรากฏแล้วก็มีทั้งความหมายของคำด้วยเอาประมาณสัก3คำก็ได้คุณครูเอาไปใช้กับเด็กแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเรียงร้อยสำนวนไทยที่เรานะคะได้ทอยลูกเต๋าเอาไว้เนี่ยแล้วก็ให้เขาเขียนเป็นเรื่องเล่าอาจจะเขียนเป็นนิทานอาจจะแต่งเป็นบทกวีกาบยานี11หรือกอน6หรือกอน8ที่คุณครูได้สอนเอาไว้ในบทเรียนนะคะทีนี้แต่ของอาจารย์นุชนงเองเนี่ยพอสอนในระดับชั้นอุดมศึกษาจะยากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะต้องกำหนดให้นักศึกษาเนี่ยนะคะเรียงร้อยสำนวนไทยเป็นเรื่องเล่าตามรูปแบบการเขียนสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเนี่ยอาจารย์เองจะต้องให้เขานะคะไปดูว่าที่มาของคำหรือสำนวนไทยเนี่ยมาได้อย่างไรนะคะไม่พอเขาจะต้องหาความหมายได้แล้วก็สร้างสถานการณ์โอกาสที่ใช้ด้วยนะคะเดียวกันต้องดูด้วยว่าเขาเข้าใจความหมายของคำหรือสำนวนไทยนั้นมากน้อยแค่ไหนก็คือต้องให้เขาสามารถแต่งประโยคได้สมมุติว่าในห้องของอาจารย์นุชนงที่รับผิดชอบสอนอยู่มีอยู่50คนจะมีสำนวนไทยทั้งหมดอยู่50คำเด็กๆทุกคนจะต้องนำเรียงร้อยสำนวนไทย50คำนั้นนะคะไปเขียนเป็นเรื่องเล่าซึ่งสำหรับคนสอนเองจะรู้สึกสนุกแต่อาจจะผู้เรียนเนี่ยอาจจะใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างกว้างขวางถามว่าเพราะอะไรเพราะอาจารย์นุชนงจะไม่จำกัดความคิดเขาว่าเขาจะต้องเขียนแบบความเรียงประเภทไหนนะคะก็คือบางคนเนี่ยอาจจะแต่งนะคะความเรียงของเขาหรือเรื่องเล่าของเขาเนี่ยเป็นนิทานบางคนเนี่ยจะเขียนเป็นบทความขณะเดียวกันบางคนนะคะเขียนเป็นเรื่องสั้นซึ่งน่าสนใจมากขณะเดียวกันเองบางคนก็เขียนเป็นบทกวีนะคะมีถึง50บทด้วยกันนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือวันนี้ที่อาจารย์นุชนงได้มาแลกเปลี่ยนก็คือทำถาม

ว่าเด็กชอบไหมเด็กชอบนะคะแล้วก็เด็กรู้สึกว่าเขาได้ใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนะคะยังมีกิจกรรมการเขียนบรรยายคําจากแล้วก็แสดงความรู้สึกเช่นอาจารย์อาจจะตั้งประโยคเล่นๆนะคะเล็กๆก็คือผมคือลูกฟุตบอลละเอาไว้แล้วก็ให้เขาไปคิดว่าผมคือลูกฟุตบอลเนี่ยถ้าเผื่อวันนึงเขาเป็นลูกฟุตบอลเขาจะรู้สึกยังไงโดยนำใจเขาไปสู่ในลูกฟุตบอลนะคะเขาอาจจะบอกว่าผมถูกเตะทุกวันแต่ผมอาจจะภาคภูมิใจในเมื่อผมเป็นลูกฟุตบอลที่ทำให้คนมีความสุขนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าหากฉันเป็นเศรษฐีฉันจะถ้าฉันมีเวทมนต์ฉันจะอะไรอย่างนี้นะคะคุณครูสามารถนำไปสู่การเขียนบทกวีได้นอกจากความเลียงแล้วนอกจากนี้การเขียนคำบรรยายความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆก็มีอย่างเช่นความสุขคือนะคะอาจารย์นุชนงเคยให้เด็กในระดับปริญญาตรีทำนะคะก็คือความสุขของเขาเนี่ยนิยามความสุขของเขามาให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะคิดได้บางคนอาจจะบอกว่าความสุขคือการได้เป็นเศรษฐีความสุขคือการได้มีเพื่อนที่ดีความสุขคือการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแต่เด็กบางคนอาจจะบอกว่าความสุขของเขาคือการอยู่คนเดียวบนโลกแห่งนี้ซึ่งเราอย่าไปมองว่าความคิดเขาน่ะมันมีอคตินะคะหรืออะไรก็ช่างแต่นี่ต้องดูว่านั่นคือความที่เขามีความคิดแล้วก็จินตนาการแต่ถ้าถามว่าเราสามารถนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ณปัจจุบันเนี้ยมาเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกได้ไหมตอนนี้เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบต่อเรามากที่สุดคะคุณครูนั่นก็คือโรคไวรัสโคโรนานะคะก็คือโควิด-19เราอาจจะตั้งเอาไว้เลยว่าโควิด-19คือเด็กบางคนบอกว่าโควิด-19คือมหันตภัยโควิด-19คือโอกาสโควิด-19ก็คือความร่วมมือโควิด-19คือความสามัคคีโควิด-19คือตู้แบ่งปันนะคะแล้วแต่เด็กจะคิดใช่ไหมคะคุณครูคะนะคะมีอีกเยอะแยะมากมายที่เด็กสามารถทำกันเป็นกลุ่มหรือทำงานเดี่ยวได้นะคะทีนี้มาดูว่าตัวอย่างที่จากการเขียนเรียงร้อยสำนวนไทยเป็นเรื่องเล่าอาจารย์ได้แขวนเอาไว้ในเอกสารซึ่งคุณครูสามารถนำไปอ่านเป็นตัวอย่างในภายหลังได้นะคะแม้กระทั่งเด็กอนุบาลนะคะคุณครูคะบางทีเขาอยู่บ้านทุกวันความคิดและจินตนาการของเขาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่อาจารย์บอกว่าเด็กจะมีจินตนาการมากที่สุดถ้าเราอยากรู้ว่าเรายังมีความเป็นเด็กอยู่ไหมให้ทดสอบเราว่าเรามีจินตนาการอยู่ในใจหรือเปล่านะคะอย่างเช่นมีเด็กคนนึงบอกว่านกคิดว่าหลังคาบ้านเนี่ยเป็นโถส้วมหรือไงคุณครูคิดว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเป็นความคิดเล่นๆของเด็กคะแต่สำหรับอาจารย์นุชนงค์นะคะคิดว่าทำไมเด็กคนนึงเขาสามารถเปรียบเทียบว่าหลังคาบ้านเนี่ยเป็นโถส้วมได้นั่นก็คือเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบแล้วแสดงว่าเด็กคนนี้เขามีจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์อีกในรูปแบบนึงนะคะคุณครูขาเด็กในระดับประถมศึกษามีลักษณะของความอยากรู้อยากเห็นนะคะและชอบใช้จินตนาการในการคิดสร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆการจัดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์จะเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างที่อาจารย์นุชนงบอกนะคะว่าครูมีบทบาทหน้าที่สำคัญและครูเองก็เป็นสื่อที่ดีที่สุดใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กคิดที่คิดสร้างสรรค์แล้วก็เขียนงานของเขาให้เป็นอย่างดีปกติแล้วนะคะวันนี้อาจารย์จะจบลงด้วยคำพูดของคุณวิลเลียมอัตเทอร์วอร์ดนะคะซึ่งเป็นนักเขียนของนักเขียนชาวอเมริกันนะคะได้บอกไว้ว่าครูปกติทั่วไปก็ได้แค่บอกเล่าแต่ครูที่ดีทำหน้าที่อธิบายแต่ครูที่เหนือกว่าต้องใช้วิธีการแสดงให้เห็นหรือสาธิตให้นักเรียนดูแต่ครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นต้องเป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชุมชนแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนมันเหมือนเขามีเพื่อนเขาไม่ได้โดดเดี่ยวคือเวลาไปทำแผนการสอนเนี่ยอย่างเช่นพอเราทำไปมันเหมือนบรูฟอะค่ะเวลาทำงานเอกสารพอเราทำไปเราอ่านเองเราบอกถูกหมดจริงๆแล้วมันจะมีช่องโหว่พอเราบรูฟเนี่ยถ้าเราไม่บรูฟเองเราให้คนอื่นเป็นคนตรวจทานเขาจะมองเห็นช่องว่างนั้นๆมาเติมเต็มให้เราจุดอ่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกปิดไปหมด
1: ตัว lesson study เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยสร้างโอกาสให้คุณครูได้จับคู่กันทำงานเป็นคู่บัดดี้แล้วเราพบว่าคู่บัดดี้มีหลายแบบมากแล้วทุกแบบประสบความสำเร็จต่างกันคุณครูที่ต่างวัยกันมากเป็นพี่ใหญ่กับน้องเล็กช่วยกันมากนะคะพี่ใหญ่ช่วยเนื้อกับวิธีสอนน้องเล็กช่วยความรู้ใหม่ๆกับเทคโนโลยีแล้วก็คู่น่าสนใจอีกคู่นึงคือคู่ของวัยเดียวกันต่างกลุ่มสาระกันเขาได้อะไรไปเติมเต็มกันเยอะมากที่สำคัญเนาะคือบรรยากาศที่เราใช้นะคะคิดว่าปัจจัยสำคัญมากๆคือ appreciative inquiryเพราะมันบอกเราตั้งหลักตั้งแต่จุฬาเลยว่าไม่สั่งไม่ซ้อนไม่บอกคำตอบไม่ได้มาประเมินไม่ได้มานิเทศมาเป็นเพื่อนเนาะมันก็ทำให้บรรยากาศทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นมากเลยภายในหนแรกของการมาคุยกันพอบรรยากาศดีแล้วมันเกิดการเปิดพอเปิดเสร็จพอเขาเปิดกับเราเขาก็พบว่าเอ้ยจุฬาไม่น่ากลัวจุฬาก็พบว่าโอ้ยครูก็ไม่น่ากลัวครูก็พบว่าโอ้ยผอ.ก็ไม่น่ากลัวโอ้ยเพื่อนข้างหลังก็ไม่น่ากลัวอีกมันก็ส่งไปว่าเด็กก็เกิดความรู้สึกว่าครูก็ไม่น่ากลัวเหมือนกันเนาะมันก็เป็นลูกโซ่อันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบที่เราไม่ได้คาดหวังด้วยซ้ำค่ะ
2: คนแรก first step ก็จะเป็นกระตุ้นให้เขาสร้างปัญหาขึ้นมาสร้างคำถามขึ้นมาถามนะแล้วก็โยงเข้าสู่บทเรียน
3: เป็น literacy
2: เรื่องของการเรียนรู้เป็น literacy ตรงนี้ไปทีนี้เราจะทำยังไงถึงให้เขามองเห็นภาพจริงจับต้องได้
3: จะเป็นพวกคลิปปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้ครับ
2: คลิปปัญหาสิ่งแวดล้อม
3: ครับแล้วก็อาจจะมีแทรกด้วยพวกโฆษณาสินค้าที่มันเป็นไอ้สินค้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2: ครับก็ดีนะทีนี้พี่อยากให้เด็กเขาจับต้องได้ด้วยแล้วก็มันอยู่ใกล้ตัวเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะหาเป็นสื่อสดจะเป็นพวกโฟมแล้วก็เอาเป็นพวกกระดาษถ้วยกระดาษเอามาเปรียบเทียบกัน
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องต่อจากคราวที่แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับคราวที่แล้วเราไปเรียนเรื่องอเมริกาเหนือไปแล้วอเมริกาเหนืออยู่ตรงไหนครับมีอะไรสำคัญบ้างครับ
6: แกนแคนยอน
5: อยากไปแกนแคนยอนก่อนใช่ไหมไปด้วยกันเลยแกนแคนยอนมีอะไรแม่น้ำอะไรครับจำได้ไหม
6: แม่น้ำโคโล
5: ราโดแม่น้ำโคโลราโดนะครับลักษณะเป็นยังไงบ้างเป็นหน้าผาที่เกิดจาก
6: การกระเทาะของ
5: แม่น้ำโคโลราโดนะครับแม่น้ำโคโลราโดเนี่ยเขาบอกว่านะครับมันกัดเซาะออกมาเป็นใช้เวลาเป็นล้านปีเลยจนกระทั่งมันลึกได้ขนาดนี้นะครับให้ดูภาพนี้เห็นอะไรบ้างภาพนี้บอกอะไรการย่อยสลายของมันอะไรนานที่สุดขวดแก้วเพราะไม่มีวันย่อยสลายได้ถูกต้องนะครับไม่มีวันย่อยสลายได้เลยนะครับลองมาคือเอ็นตกปลาเล่นเส้นเอ็นตกปลา
2: ทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะคะเห็นอุปกรณ์นี้ไหมคะเอ๊ะแต่คิดว่าครูให้มาทำอะไรเคยเห็นวัสดุแบบนี้ไหมคะร้านกระเพาะปลาให้เธอเอาแบบนี้ตักให้เธอไหม
6: ไม
2: ่ทำไมอ่ะ
6: แพง
2: อ้าวเธอรู้ด้วยว่าแพงวัสดุ2ชิ้นนี้ใส่อาหารเหมือนกันแต่มันก็มีข้อแตกต่างกันอันนี้คืออะไรนะถุงขยะที่เราเห็นจะเป็นสีเลยคะสีดำนะคะแต่ทีนี้เราจะดูว่าถุงสีดำที่เราใช้กันเนี่ยการย่อยสลายของมันใช้เวลานานมากกับตัวนี้เป็นถุงขยะเหมือนกันค่ะและเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างนี้ค่ะว่าถุงขยะทำอะไรคะ
6: ร
2: ักโลกรักนี่คืออะไรคะรักษาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการย่อยสลายของมันไอ้ตัวขยะแต่ละอย่างเนี้ยมันใช้เวลาเท่าไหร
3: ่การวางแผนการสอนครับเมื่อก่อนวางแผน วางแผนก็วางแผนคนเดียวครับหาข้อมูลจะหาจากอินเทอร์เน็ตมาก่อนหาข้อมูลอะไรจากอินเทอร์เน็ตหาคนเดียวทำคนเดียวครับส่วนใหญ่ประเมินการสอนก็ส่วนใหญ่ประเมินเองทั้งหมดเลยครับตามแผนก็คือตามชิ้นใช้ชิ้นงานใช้แบบทดสอบอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีใบงานใช้ประมาณ3อย่างนี้เป็นหลัก
2: พูดได้ว่าพี่เป็นครูรุ่นกลางๆมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้บ้างอย่างเช่นสื่อ PowerPoint หรือว่าเราก็ไปใช้โปรแกรมพวกDesktop Author เอามาทำสื่อแต่สื่อมันก็จะเป็นลักษณะสื่อนิ่งๆนะคะเราก็ใช้ผ่านไปเรื่อยๆแต่พอมีบัดดี้เนี่ยเราไปดูเขาสอนแล้วก็คุยกับน้องบัดดี้ก็จะให้ความรู้ใหม่กับเราเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของคลิปซึ่งบางทีเราไม่สามารถจะหาคนหาได้เหมือนน้องเขาแต่น้องเขาได้หาได้มากแล้วก็สามารถหาได้ในเรื่องที่เราไม่เคยเห็น
3: มันมีคนคอยปรึกษาครับมันมีพี่เลี้ยงมาตลอดเวลาอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องเด็กหรือปัญหาเรื่องอย่างสื่อบางทีผมหาสื่อไม่ได้นะครับอาจจะไม่ค่อยชินกับการใช้สื่อสดๆก็เลยขอจากพี่เขามาใช้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เทคนิคการสอนหรือว่าใบงานหรือแผนการสอนที่แบบที่ผมบอกว่าคือผมอ่ะไม่มีเพิ่งมาใหม่ก็เลยอาจจะยังไม่มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมากนะก็เลยของพี่เขามาแอพพลายมาประยุกต์เป็นของตัวเองอย่างนี้ครับสำหรับข้อดีของระบบนี้กับตัวอาจารย์เองก็คิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการได้คู่หูที่สามารถปรึกษาทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่สามารถหาจุดบอดของเราได้ทั้งว่าเรายังขาดอะไรยังต้องการอะไรเพิ่มอีกนะครับส่วนถ้าถามว่าเด็กได้อะไรก็คือเด็กได้จากการที่ครูเนี่ยแหละไปทำการบ้านมากขึ้นพยายามหาทางให้เด็กตั้งคำถามมากขึ้นเพราะว่าการจะให้เด็กตั้งคำถามได้ครูต้องรู้มากกว่าต้องรู้เยอะหลายๆด้านด้วยเพราะบางทีเด็กจะไม่ถามเรื่องที่เราจะสอนเด็กจะถามอย่างเมื่อกี้เด็กถามว่ากระดาษถ้วยนี้มันทำยังไงทำจากอะไรซึ่งถ้าเราเป็นครูสังคมปกติจะไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์ก็จะไม่รู้ว่าถ้วยกระดาษจริงๆหลักการทำงานของมันมาจากอะไรประมาณนี้ครับคือครูต้องหาการทำการบ้านเยอะมาก
2: ก็ถือว่าบัดดี้ช่วยในการเติมเต็มจุดบอดที่เราหายไปที่เราทำไม่ได้ให้สมบูรณ์ขึ้นในการสอนก็จะทำให้เด็กเขาค่อนข้างจะได้สิ่งที่ดีๆมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเคยสอนแบบเดิมมันก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนการสอนให้สมบูรณ์ขึ้น
7: เมื่อก่อนนะครับแบบครูสอนแค่มีสื่อวิดิทัศน์ให้ดูธรรมดาแต่พอช่วงหลังมีอุปกรณ์แล้วก็สื่อพิเศษเข้ามาเพิ่มมากขึ้นทำให้สนุกกับการเรียนมากขึ้นครับอยากจะเรียนของครูทุกวิชาเลยครับ
8: อยากค่ะอยากเรียนคือมันได้เรียนต่างประเทศได้รู้เรื่องของเขารู้เรื่องของเรามันแบบมันมีการเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้สนุก
9: ตอนที่เราไปกันนะคะทุกกลุ่มสาระเนี่ยเขาจะมีคู่ของเราเนี่ยไม่มีคู่ของครูก็ไปเดียวตอนแรกก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่บางครั้งเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำที่เราต่างสาระกันเพราะว่ามันจะทำให้เห็นเทคนิคที่หลากหลายที่ไม่เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นนะคะอย่างเช่นครูสมวาสนาเนี่ยเขาจะสอนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช่ไหมคะซึ่งเขาก็จะตั้งคำถามเด็กอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยลักษณะการตั้งคำถามของเขาแล้วเขาชอบใช้บูรณาการภาษาอังกฤษมันก็ทำให้เราเนี่ยขอยืมเข้ามาใช้ยังเขียนโน้ตเล็กๆเลยว่าขอยืมมาใช้หน่อยนะวิธีการสอนแบบนี้WH question เนี่ยเพราะว่ามันทำให้การสอนภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ของวิชาที่เรากำลังสอนที่เป็น leading ได
10: ้แต่เดิมก็คือให้เด็กมาทำมารายงานอย่างเดียวกิจกรรมก็คือเรียบๆไม่ได้มีการแสดงละครหรืออะไรแต่พอหลังจากที่เราได้ปรึกษาพูดคุยกับบัดดี้แล้วเขาก็ให้คำแนะนำว่าการรายงานแบบเดียวนี่มันอาจจะเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อและเด็กก็ไม่ค่อยสนใจน่าจะมีกิจกรรมบทบาทสมมุติหรือโรลเพลย์เข้ามาเด็กก็จะได้ร่วมกิจกรรมมากขึ้นแล้วบรรยากาศในการเรียนการสอนมันก็ดีขึ้นทำให้เด็กเขานอกจากสนุกแล้วเนี่ยเขายังได้รับองค์ความรู้ไปด้วย
11: สวัสดีค
10: ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาดูว่าโลกของเราเนี่ยสภาพภูมิอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเหตุการณ์ในแต่ละประเทศนั้นก็กระทบกระเทือนถึง

0: กันทั่วโลกเลยเพราะว่าโลกเราปัจจุบันนั้นเป็น globalization
1: เหตุการณ์น้องเลือดครั้งนี้ประธานาธิบดีบารัคโอบามาได้ออกแถลงการประณามรัฐบาลอียิปต์อย่างหนักพร้อมยุติแผนการซ้อมรบร่วมที่จะเกิดขึ้น
2: ท่านผู้ชมจะได้ชมภาพเหตุการณ์จากข้างหลังดิฉันค่ะ
3: มอซี
4: คามแบ็คคามแบ็คคามแบ็ค
3: มอซีตุ้ม
0: โอ้ยทหารนักเรียนก็คงจะได้ดูข่าวสถานการณ์จากประเทศอียิปต์และประเทศซีเรียไปเรียบร้อยแล้วถ้าเราลองคิดพิจารณาดูซิว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นอะถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราต้องทำไง
2: ต้องรับฟังปัญหาของซึ่งกันและกัน
0: จันเจ้าจันเจ้าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้จันเจ้าจะทำยังไง
5: ให้หัวหน้ารัฐบาลมาคุยกับผู้ประท้วง
0: เอาหัวหน้ามาคุยกันเลย
5: ตัวต่อต
0: ั
5: วก
0: ับ
5: ผ
0: ู้
5: ประ
0: ท้วงตัวต่อตัวเลยนะเออแล้วตอนนี้ตาว่าไง
6: หนูก็อยากให้แบบทุกคนก็คือมนุษย์ด้วยกันหันมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันดีกว่าค
0: ่
6: ะ
0: โอ้นะเอาตรงนี้นะ
7: คำถามสุดท้ายเนี่ยชอบมากคำถามที่ว่าคิดยังไงถ้าเกิดมันเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นแล้วเด็ก 6/3 เนี่ยเวลามันเรียนกับเขาเนี่ยมันไม่ค่อยกล้ามันจะนั่งแบบกลัวๆแต่วันเนี้ยเขาเห็นนั่งเรียนกับตัวเองเนี่ยเออมันก็สนุกสนานเราก็อาจจะสร้างบทเรียนที่
0: สังเกตดูนะคือสอนมาหลายปีเด็กจะชอบไอ้นี่กิจกรรมเนี้ย
7: ไอ้
0: แสดงละครเนี้ยชอบทุกปี
7: แต่เราคงไม่แสดงทุกชั่วโมง
0: ไม่ทุกชั่วโมง
7: แล้วแต่จังหวะของมัน
8: ก็คือเวลาผมมีเรื่องสงสัยเรื่องบทอย่างเนี้ยครับผมก็มาถามอาจารย์ครับว่าต้องตรงนี้ดีไหมหรือว่าตรงนี้ต้องปรับปรุงหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์แล้วก็ช่วยอธิบายนะครับสนิทกันมากครับเวลาผมเข้าห้องมาเนี่ยผมก็ถามอาจารย์ว่าวันนี้เป็นยังไงมากบางทีผมก็แซวอาจารย์เล่นนะครับทำให้ผมกล้าเข้าหาอาจารย์มากขึ้นนะครับ
0: มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเราได้มุมมองที่กว้างขึ้นมุมมองที่เราอาจจะไม่เคยมองมาก่อนเป็นมุมมองของอีกกลุ่มสาระหนึ่งซึ่งเขาก็จะได้มาให้คำแนะนำเราก็จะได้เอาแนวความคิดของเขาเนี่ยมาประยุกต์ใส่ในกิจกรรมการเรียนการสอนของเรา
7: Last time we study about who can remember dog's life who can remember who golden retriever $1 เท่ากับ32.01 บาทฉะนั้นเราก็สรุปว่ามันน่าจะเท่ากับเท่าไหร่ลูก32 บาทแต่ครูกลัวหนูคำนวณยากฉะนั้นครูให้30บาทนั่นหมายความว่า Golden Retriever ราคาของเขา $1,000 จะเท่ากับกี่บาทไทยลูกภาษาอังกฤษลูก30,000เออ3อะไรลูก 30,000 บาท
9: I like German Shepherd
7: German ShepherdGerman Shepherd is
9: gentle.
7: ใช่
9: The price of the dog is 1,500.
7: สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคือ numeracy ก็คือความคิดคำนวณตอนไปอบรมเนี่ยตัวเองจะคิดอุ๊ยตายฉันสอนภาษาอังกฤษนะแล้วฉันจะต้องไปสอนอะไรกับเรื่องการคิดคำนวณนะคะตอนนี้พอเอามาใช้จริงอย่างเงี้ยnumeracy มันกลับเข้ามาหาชีวิตประจำวันของเราได้
0: โชคดีที่เราได้เพื่อนรักคือเพิ่มขึ้นใหม่คนนึงคือเวลาเราพูดคุยกับอาจารย์ตุ๊กอ่ะเขาจะให้กำลังใจเราตลอดเพราะว่าเขารู้ว่าเราเนี่ยตอนนี้ภาระเราหนักมากทั้งเรื่องที่บ้านแล้วก็เรื่องที่ทำงานเพื่อนพอฟังคำพูดของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนความทุกข์เราเนี่ยมันหายไปครึ่งนึงอ่ะ
7: บางทีเราอาจจะไม่เจอกันเราก็โทรศัพท์คุยกันได้เรามีความรู้สึกว่าเราสนิทกันแบบรวดเร็วมากคืออย่างน้อยก็คือเรามีคนคนนึงที่เราไว้ใจที่จะถามเขาได้ไม่คิดว่าเขาจะว่าเราไม่รู้เรื่องเรากล้าที่จะถามเขา
0: การเป็นคู่บัดดี้ต่างกลุ่มสาระเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันอาจจะทำได้ยากแต่ถ้าเราลองทำจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยเพราะเราจะได้เพิ่มมุมมองของกลุ่มสาระอื่นยิ่งถ้าสมมุติว่าเราเป็นบัดดี้ทั้ง8กลุ่มสาระได้เนี่ยมันก็จะสมบูรณ์เลยมันจะเกิดงานที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

0: เรานะคะที่พบบ่อยๆกันคุณครูก็สอนตามเนื้อหานะคะยึดหนังสือเป็นหลักนะคะแล้วแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ตั้งแต่ต้นเทอมก็ไม่มีการพัฒนานะคะก็ค่อยๆสอนไปนะคะเมื่อถึงเวลาถึงกำหนดการก็ทำไปตามนั้น
1: เราอยากให้มีโรงเรียนเนี่ยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับการที่จะให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นั้นก็คือเราจะต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าในวิชาชีพครูด้วยกันเองเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาซึ่งกันและกันได
2: ้ถามว่าแรงเหวี่ยงของตูนอะอยู่ที่มือตูนอะมีแรงเหวี่ยงปะมีเนาะตูนอาจจะไม่ได้เคลื่อนที่ทั้งวงกลมทั้งหมดนะคะแต่มันเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดับเป็นแบบนี
1: ้ในการพัฒนาการเรียนการสอนนั้นเนี่ยเราจะประเมินตัวเองเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นกระจกมองให้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเห็นในจุดที่เราสามารถทำให้สมบูรณ์ขึ้นได้การเป็นพี่และการชี้แนะนะครับที่เรียกว่า coaching กับ mentoring ครับโรงเรียนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบได้หลายส่วนเพราะฉะนั้นในการทำงาน coaching กับ mentoring ของบัดดี้เนี่ยก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนก็หมายถึงผู้บริหารโรงเรียนสำคัญมากๆตรงนี
0: ้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูเวลาช่วยเหลือกันก็เป็นไม่ใช่คู่บัดดี้นะคะก็เป็นเพียงแต่ปรึกษากันในเรื่องทั่วๆไปที่เขาจะปรึกษาเท่านั้นแต่ถ้าเขาไม่ปรึกษาครูที่เป็นหัวหน้าหมวดหรือเป็นเพื่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปแนะนำเกรงใจเพราะว่าเอ๊ะเราจะไปละลาบละลวงเขาไหมในส่วนของตัวดิฉันเองเนี่ยที่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะคะเราก็จะมีการนิเทศภายในเฉพาะตามกรอบโครงสร้างหรือตามเวลาที่เรากำหนดขณะนี้เนี่ยเราได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยครบนะคะคือโครงการกำหนดไว้3เดือนนะคะเราเรียกว่า3วงจรการเรียนรู้แล้วเราก็ได้ไปซิมโพเซียมถือว่าจบโครงการที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความกรุณาเรานะคะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของโรงเรียนนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยเห็นประโยชน์เห็นคุณค่านะคะว่าในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เนี่ยนะคะจากสิ่งเล็กๆง่ายๆนะคะจากสิ่งที่เราปฏิบัติค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราทุกคนอยู่ในห้องร่วมกันนะคะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือ1ครูมีความสุขที่ได้สอนมีความสุขอย่างไรคือสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาปฏิบัติมีเพื่อนช่วยเติมเต็มจากสิ่งง่ายๆเล็กๆเติมเล็กเติมน้อยแต่เมื่อเข้าไปในชั้นเรียนแล้วเนี่ยประโยชน์คุณค่าที่มันเกิดก็คือเด็ก
1: วันในส่วนของจุฬานะครับก็ให้ความรู้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างไรแล้วก็ครูเองเนี่ยจะช่วยเหลือกันพัฒนากันอย่างไรในชุมชนของโรงเรียนเนี่ยนะครับองค์ประกอบสำคัญก็จะมี1ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี่นะครับผู้ที่ช่วยดูแลในการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมโรงเรียนก็คือศึกษานิเทศ
3: อย่างตอนที่เราเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มองมันน่าจะใช่นะเพราะเราไม่รู้แนวทางไม่รู้เลยว่าการที่เราจะไปเป็นพี่เลี้ยงเขาชี้แนะเขาเนี่ยบางทีเราแนวทางเราไม่ได้ครูนะมีบัดดี้เราก็เลยจับคู่กันปกติในสถาบันเทศนะจะรับผิดชอบแค่สามแยกเขตละ1คนแต่ตอนนี้เราจับคู่กันที่เราจับคู่กันเพราะว่าตัวดิฉันเองไม่ได้เก่งทุกเรื่องพี่เขาก็ไม่ใช่ว่าเก่งทุกเรื่องแต่เราสองคนเราเนี่ยเราประสานความร่วมมือกันครูเขาอาจจะอยากจะรู้เรื่องนี้ครูเนี่ยอยากจะรู้เรื่องที่ดิฉันรู้ฉันก็เป็นฝ่ายที่จะชี้แนะทำให้เราสองคนเนี่ยเป็นบัดดี้ที่จะไปโรงเรียนด้วยกันเนี่ยเรียกว่าประสบผลสำเร็จนะคะในการที่เข้าโครงการนี้ค่ะ
1: หลังจากนั้นแล้วจุฬาก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญนะครับออกมาที่โรงเรียนเพื่อมาดูว่ามีการดำเนินการในลักษณะอย่างไรมีข้อติดขัดอย่างไรบ้างเราจะมีส่วนช่วยในการทำให้กระบวนการสร้างการเรียนรู้ของเขาเนี่ยดำเนินการไปได้อย่างไรครับ
0: ที่ทางจุฬามอบหมายกันบ้านให้กับเราให้เราทำแผนของโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้จับคู่บัดดี้ตอนนี้ก็เลยจับคู่บัดดี้เป็น2กลุ่มต้องเรียนอาจารย์นะคะว่าที่นี่เราจับเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม2คนคือกลุ่มสาระเดียวกันแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็น3คนต่างวัยต่างกลุ่มสาระ
1: อ๋อเหรอเอ๊ะทั้งหมดอาจารย์มีทั้งหมดกี่ท่านและเด็กเยอะไหมครับทั้งหมดทั้งเรียนเนี
0: ่ยในปีนี้นะคะเรามีนักเรียนทั้งหมด127คนค่ะแล้วคุณครูประจำการ12คนนะคะมีคุณครูธุรการ1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คน
1: ขณะนี้เนี่ยได้ดำเนินการตามแผนไปกี่วงจรแล้วหรือยังครับ
0: ตอนนี้เราก็เริ่มวงจรที่1ค่ะหลังจากที่คู่บัดดี้ได้จับ
4: จับคู่กันแล้วเนี่ยนะคะทั้งหมดก็นำแผนการเรียนรู้เดิมเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนอาจารย์นะคะว่าเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเรียนมัธยมขนาดเล็กต้องบอกว่าจิ๋วที่สุดของสพม.เขต42นะคะเล็กที่สุดใน59โรงเรียนเราก็คุยกันว่าเราไม่อยากเพิ่มภาระงานนะคะเราก็ให้ชื่อปฏิบัติการเราครั้งนี้ว่าจากสิ่งที่เป็นสู่สิ่งที่เปลี่ยนนะคะค่ะก็เอาแผนเดิมนะคะแล้วเราก็พูดคุยกันว่าถ้าในส่วนที่คู่บัดดี้จะเติมเต็มอะไรให้กับเพื่อนๆก็ได้คุยกับทางสน.แล้วว่าเราเอาแผนเดิมเราแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้เป็นเครื่องหมายหรือสีแดงๆอะไรเนี่ยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ว่าดีไหมคะอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
4: คอ
1: ยู่ที่สาระเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยหลักการทำงานก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์สิริพันธ์ว่า simple and easy
4: เล็กๆง่ายๆ
1: simple and easy นะเพราะฉะนั้นอยู่ที่สาระเพราะนั้นอย่ากังวลอันนั้นดีแล้วครับปอ.เข้าใจให้คำแนะนำกับอาจารย์เขาสนอปกติแล้วมาเยี่ยมเรียนบ่อยไหมครับ
3: ก็ปกติแล้วนะคะจริงแล้วเดือนละหนึ่งครั้งเพราะว่าบางทีครูเนี่ยพอเข้ามาที่โรงเรียนแล้วในครูก็เกิดมีความสนิทสนมอยากเรียนรู้อะไรก็โทรศัพท์ไปพี่อยากมานะก็เราก็เลยจะมาที่นี่บ่อยเพราะเราสนิทสนมกันอยู่แล้วสันนิเทศกับครูผู้วิหารเนี่ยเราจะเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเราจะมีอะไรก็เราก็จะได้เปลี่ยนเรียนรู้กันเราก็จะมากับที่นี่บ่อยค่ะ
1: ประเด็นที่สน.บอกว่าโทรศัพท์มาคุยเนี่ยหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องการสอนแบบ
3: การจัดการเรียนการใช่จัดการเรียนการสอนมีอะไรติดขัดตรงนี้หลักสูตรตรงนี้น่าจะเป็นแบบไหนกันตามอะไรก็จะโทรถามกันอาจจะไม่ใช่เรื่องการสอนอาจจะเป็นเรื่องอื่นเพราะก่อนนี้ไม่ใช่ครูจะกลัวสน.มากเลยก็เห็นสน.มาทีแบบไม่อยากอาจจะเรียกสอนนอแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเพื่อนกันค่ะเรียกพี่เรียกเพื่อนกันค่ะ
1: ดีใจด้วย
3: ค่ะ
1: ในสังคมของคนไทยเรานะครับเราเคยชินกับการที่สอนอย่างอิสระและเราก็คิดว่าไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยดีไม่ดีอย่างไรแต่พอมีคนนอกเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ครูกังวลก็คือว่าจะรู้ไหมว่าเราสอนดีไม่ดีจะมาจับผิดอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้จากลักษณะสีหน้าแววตาและลักษณะการพูดกิริยาท่าทางอย่างเห็นได้ชัด
5: คุณครูจะให้หนูเลือกตัวเลขที่อยู่ในช่วงอะไรเนี่ยมันอ่านมาช่วงอะไรคะปิดลบ9ปิด9ให้หนูเลือกตัวเลขที่อยู่ในช่วงนี
6: ้ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านผู้อำนวยการนะคะเห็นว่าเป็นคุณครูใหม่นะคะแล้วก็ประสบการณ์ยังน้อยแล้วท่านก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาตัวเองด้วยนะคะ
5: กิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนทำชื่อว่าอะไรคะ
6: สิ่งสำคัญที่สุดในวิชาคณิตศาสตร์ก็คือเนื้อหามันจะต้องต่อกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้เด็กพื้นฐานนะคะพื้นฐานของเด็กคือแทบไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะพอเราจะสอนเราต้องสอนในระดับมัธยมต่อยอดไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็สอนไม่ได้เพราะว่าเด็กหนูบวกลบเลขก็ยังไม่คล่องอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูสอนอะไรไปปุ๊บเหมือนพอเราต้องการจะขึ้นเรื่องที่มันเป็นเนื้อหาลึกขึ้นเลยก็สอนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องกลับไปสอนเรื่องของการบวกลบคูณหารใหม่ในระหว่างที่เราสอนเรื่องที่เราจะทำใหม่นะคะแล้วพอเราไปสอนเขาแล้วเขาทำไม่ได้อย่างที่เราหวังเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกท้ออย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบเบื่อทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องแบบมาสอนอะไรเงี้ยค่ะ
4: ตามวงจรการเรียนรู้เนี่ยนะคะก็คุณครูจะเริ่มจากเอาแผนเดิมนะคะที่เราเรียกว่า Lesson 1 Plan A นะคะของตัวเองแผนเดิมที่มีอยู่เนี่ยมาปรึกษากับคู่บัดดี้นะคะสน.หรือท่านหรือผู้อำนวยการนะคะแต่โดยหลักเลยเนี่ยเขาจะปรึกษากับคู่บัดดี้คู่บัดดี้ก็จะช่วยเติมเต็มในส่วนของเขานะคะ
7: คุณาสูงเท่าไหร่กับยุ้ยถุนสูงเท่าไหร่เนี่ยตามหลักเกณฑ์จริงๆแล้วยุ้ยสูงกว่าใช่ไหมล่
5: ะ
7: ใช่ไหมแต่ถ้าหนูยุ้ยขึ้นก่อนนะมันก็จะเหมือนยุ้ยมามากกว่าสูงกว่าเนี่ย
4: พอคู่บัดดี้เติมเต็มแล้วเนี่ยพอได้เป็น lesson 1 plan B นะคะก็นำแผนนี้เนี่ยไปเข้าไปสอนในห้องชั้นเรียนจริงๆแล้วก็จะมีบัดดี้นะคะผู้อำนวยการก็เข้าไปสังเกตดูคุณครูสอนโดยใช้แผน B นะคะพอสอนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมา reflection
7: คิดว่าน้องน่าจะแบบเพิ่มสีสันเข้าไปที่ตรงนี้หน่อยก็เลยบอกเข้าไปนะแล้วก็ให้เน้นตรงช่วงคำพูดดีแบบพูดเร็วพูดอะไรไปอะไรเนี้ยก็เลยแจ้งตรงนี้ไปแต่ก็ยังไม่ดูอีกรอบนึงว่าน้องจะเป็นไง
4: แล้วน้องช่วยอะไรพี่ได้มั้งเนี่ย
7: ก็ยังน้อยสื่อ IT อย่างเงี้ย PowerPoint อย่างเงี้ยผมทำก็ไม่ค่อยเป็นมากเป็นบางเรื่องบางอย่างน้องเขามีความรู้มากกว่าก็เลยบอกให้น้องช่วย ช่วยหน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: หลังจากที่ได้มีการวางแผนแล้วแล้วก็ได้รับการแนะนำจากบัดดี้จากผู้อำนวยการแล้วใช่ไหมครับพอมาสอนแล้วเนี่ยเราได้พบอะไรบ้างแต่หลังจากที่พอครูสอนจบเรียบร้อยแล้วมันก็มีขั้นตอนที่เราจะได้ฟังว่าครูเขาได้พบอะไรจากการที่เขาได้ปฏิบัติการสอนไปเราเรียกว่าให้เขาสะท้อนตัวเองนะครับหลังจากนั้นแล้วเราฟังเราก็ดูว่าครูเขามองเห็นไหมว่าหลักการจัดการเรียนการสอนกับเป้าหมายเนี่ยเขายังเข้าใจอยู่ไหมแล้วก็เขาพยายามทำอย่างนั้นหรือเปล่า
6: ก็สำหรับหนูนะคะการสอนในวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างพอใจอะค่ะเพราะว่าจากคราวที่แล้วหนูผิดพลาดก็คือการที่เราไม่ได้เตรียมตัวค่ะแต่ครั้งนี้หนูคิดว่าหนูเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเนี่ยค่ะหนูไม่ได้มัวสนใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีไม่ได้กังวลตรงนั้นแล้วค่ะทำไปเลยตามที่อาจารย์กับผอ.แนะนำอะค่ะว่ามันไม่มีแผนไหนที่ดีที่สุดหนูก็เลยทำไปเลยเพราะมันเกิดปัญหาขึ้นมาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าบุคลิกท่าทางการพูดหรือว่าความเป็นกันเองกับเด็กอะไรเงี้ยค่ะหนูคิดว่าทำได้ดีแล้วค่ะ
1: อาจารย์ชอบอะไรที่สุดวันนี้ของอาจารย์
6: หนูชอบตอนหลังๆแล้วค่ะที่แบบนักเรียนเขาสนุกสนานนะคะแต่ตอนแรกๆเขาก็จะดูเครียดอยู่เหมือนเดิมเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังๆไปมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าตอนแรกๆหนูก็เครียดไงคะเด็กก็เครียดตามแต่พอหลังๆหนูรู้สึกว่าหนูผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะเป็นไปตามเราอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยค่อนข้างพอใจว่าเด็กเขาก็มีความสุขในการเรียนของเราเงี้ยค่ะ
1: เชิญท่านผอ.นะครับ
8: ค่ะส่วนแรกเลยที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดๆเลยนะคะเดิมเนี่ยเวลาใกล้สอบคุณครูจะมาบ่นเสมอว่าสอนไม่ทันเพราะเนื่องจากคุณครูยึดเนื้อหาใช่ไหมคะแต่หลังจากที่วันนี้จากที่ฟังคุณครูเนี่ยครูค้นพบแล้วจริงๆว่าเด็กเก่งเด็กปานกลางเด็กอ่อนเป็นยังไงแล้วจะช่วยเหลือเด็กอย่างไรเฉพาะในห้องเรียนเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะเติบโตต่อไปในอนาคตนะคะขยายจากห้องเรียนออกไปค่ะ
9: คุณครูเนี่ยสะท้อนตัวเองออกมาตรงกับที่ตัวสอนอแล้วก็ทุกคนได้เห็นแต่ขอชื่นชมนะคะว่าคุณครูเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงการที่เราสอนแบบเดิมไม่ได้มีการเตรียมพร้อมนึกจะสอนอะไรเราก็ใส่ในคลิปในชั่วโมงแต่ณวันนี้คุณครูมีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวในการที่จะจัดการเรียนการสอนตามสเต็ปตามขั้นตอนที่เราวางแผนไว้
10: จากที่ผ่านมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของครูทุกท่านเลยนะคะซึ่งมีความตั้งใจดีมากเลยในการที่จะเตรียมการสอนการควบคุมชั้นนะคะการควบคุมชั้นในคุณครูทำได้ดีมากถึงแม้จะมีน้องบางคนเนี่ยเขาอาจจะละความสนใจไปบ้างเป็นชั่วขณะแล้วก็คุณครูพยายามดึงกลับเข้ามา
7: จากที่ผมเห็นครั้งแรกปุ๊บพอมาครั้งที่สองปรับปรุงใหม่จากการที่ชี้แนะของอาจารย์บ้างของน้องบ้างกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยเริ่มแบบสนุกกับการเรียนมากขึ้นหมายถึงว่ามีการพูดตัวต่อไปเหมือนกับว่าโยนคำถามไปตูมเนี่ยเด็กสะท้อนกลับมาหาเราอีกว่าตอบอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แทนที่เมื่อก่อนนี้ถามปุ๊บเงียบไม่มีใครกล้าตอบ
1: เมื่อเราฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังเขาสะท้อนเรียบร้อยเราก็จะสะท้อนการเรียนการสอนของเขาแล้วเขาก็จะนำการสะท้อนของเราเนี่ยไปพิจารณาพอขั้นกิจกรรมหรือขั้นสอนของอาจารย์เนี่ยมีการแนะนำกิจกรรมเนี่ยชัดเจนมากนะครับแล้วก็แนะนำการทำงานกลุ่มด้วยมีการบอกด้วยมีการแบ่งงานกันนะว่าใครทำอะไรมีการกำหนดเกณฑ์ในตอนท้ายว่าคนได้คะแนนน้อยสุดเนี่ยจะให้เป็นผู้เฉลยแบบฝึกหัดให้กับเพื่อนดูในคราวต่อไปคือลักษณะอันนี้นี่นะครับผมว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับคือการที่ให้เด็กคนที่มีความสามารถทางด้านการเรียนน้อยได้มีโอกาสฝึก
6: วันนี้อาจารย์สันติสะท้อนก็ตกใจนิดนึงค่ะแบบไม่คิดว่าจะได้รับแต่คำชมเงี้ยค่ะเพราะปกติท่านก็จะชมนะคะแต่ว่าท่านก็จะมีแบบชมเสร็จแล้วก็จะมาแบบแต่ผมว่าตรงนี้ถ้าคุณครูเติมเข้าไปอีกนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบที่เขาเติมให้เราตลอดเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้คือเขาชมทุกเรื่องคือเหมือนเขายังไม่ลืมเราอะค่ะระยะเวลาที่เขามาดูเรามันห่างกันนะคะแบบตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะแต่เหมือนเขาจำได้ว่าเขาเคยให้เราปรับปรุงเรื่องนี้แต่พอวันนี้เราปรับแล้วเนี่ยค่ะแล้วเหมือนเขามองเห็นเนี่ยค่ะเว้ยแล้วว่าเราปรับตรงทุกจุดที่เขาบอกมาเนี่ยค่ะเรามั่นใจขึ้นค่ะเวลาที่เราจะคิดแผนต่อไปเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเราน่าจะเข้าใจจริงๆแล้วเราน่าจะทำได้ดีค่ะ
1: จากการที่เราได้มาติดตามโค้ชกับโรงเรียนเนี่ยเราได้เห็น การเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการของครูนี่อย่างชัดเจนมากเพราะฉะนั้นจากผลที่เราเห็นตรงนี้หรือข้อมูลเชิงประจักษ์อันนี้มันสรุปได้อย่างมั่นใจเลยว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่จะช่วยพัฒนาครูชุมชนแห่งการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพถ้าครูเนี่ยมีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการแล้วก็มีใจพร้อมที่จะเปิดรับและที่สำคัญตัวผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเข้าใจและให้การสนับสนุนถ้าหากว่าทุกโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะสร้างแบบนี้โรงเรียนที่มีครูที่เป็นครูตัวอย่างหรือครูแกนนำนะครับขยายในโรงเรียนหรือโรงเรียนอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันเห็นเป็นแบบอย่างนะครับหลังจากที่เข้ามาคุยมาสังเกตการสอนของครูที่มีอยู่ในโครงการนี้แล้วไปขยายต่อผมเชื่อว่าจะทำให้ตัวครูเองก็มีความสุขเพราะนั้นข้อสรุปที่เราได้ก็คือชุมชนในการรู้ทำให้ครูมีความมั่นใจในการสอนพอมีความมั่นใจก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพพอประสิทธิภาพตัวเองก็มีความสุขผลที่เกิดขึ้นกับเด็กเด็กมีความสุขเพราะฉะนั้นพอเด็กมีความสุขก็ย้อนทำให้ครูมีความสุขเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นการปฏิบัติวิชาชีพครูอยู่แล้วเป็นงานปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำในลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าหากว่าโรงเรียนใดก็ตามนะครับสร้างระบบนี้ได้ผมเชื่อว่าจะช่วยทำให้ครูมีความนักเรียนมีความสุขแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จของการเรียนได้ผลสำเร็จด้วย
11: โรงเรียนเราเนี่ยสอนหลายวิชาเราจึงไม่มีเวลาเตรียมเรื่องของแผนมากเท่าที่ควรแล้วเราไม่รู้ว่าเราเตรียมไปแล้วเนี่ยเตรียมเฉพาะวันนี้วันรุ่งขึ้นเราจะสอนอะไรเท่านั้นน่ะ
12: บางครั้งครูเราก็ขาดความมั่นใจในการที่จะสอนด้วยประสบการณ์สอนที่ยังน้อยเรายังไม่มีประสบการณ์สอนที่มากพอบางครั้งเราก็ต้องการเพื่อนที่จะคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราเพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
13: คนเป็นครูนะคะเราก็ไม่อยากให้หลายๆคนตำหนิว่าเราล้าสมัยหรือว่าอะไรนะคะเราก็อยากจะทันสมัยแล้วก็นำสมัยอยู่เสมอนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนค่ะแต่จะมีวิธีไหนล่ะคะที่จะทำให้เราไม่ล้าสมัยนะคะในการจัดการเรียนการสอนของเรา
0: ปัญหาครูล้วนหลากหลายดิฉันในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะได้ประสบปัญหาอย่างหลากหลายเช่นกันนะคะแต่ขณะนี้เรามีโครงการที่สามารถที่จะช่วยครูที่จะให้เกิดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงค่ะระบบบัดดี้นะคะชุมชนแห่งการเรียนรู้ช่วยให้โรงเรียนคุณครูที่โรงเรียนเขากะลาวิทยาคมเนี่ยนะคะได้ดีอย่างไรนะคะก็คือเดิมเนี่ยเราก็มีการนิเทศภายในอยู่แล้วแต่สังคมวัฒนธรรมของโรงเรียนต้องบอกว่าทั่วประเทศไทยเนาะเมื่อมีผู้เข้าไปนิเทศในห้องเรียนเนี่ยคุณครูก็รู้สึกเกรงนะคะแต่พอมีระบบบัดดี้เข้ามาเนี่ยนะคะทุกคนต้องบอกว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันในห้องผอ.ก็ไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชานะคะเป็นเพื่อนในห้องคู่บัดดี้นะคะก็เป็นเพื่อนที่คอยช่วยชี้แนะนะคะเริ่มตั้งแต่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นะคะที่เดิมคุณครูทำอยู่คนเดียวแต่พอมาเป็นจับคู่บัดดี้นะคะคุณครูก็เริ่มมีการช่วยเหลือกันมากขึ้นนะคะเริ่มการชี้แนะนะคะเมื่อสอนแล้วมีการสะท้อนคิดนะคะก็เริ่มจากที่ตัวคนที่สอนเนี่ยสะท้อนตัวเองก่อนเขาก็จะรู้ตัวตนเองว่าตัวเองเนี่ยคาบที่ผ่านมาเนี่ยแผนที่วางไว้เนี่ยมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรมันน่าจะแก้ไขตรงไหนเพื่อนก็จะช่วยเสริมเติมเต็มตรงนี้ค่ะ
1: การชี้แนะกับการเป็นพี่เลี้ยงถ้าหากว่ามีการจับคู่กันนะครับเราเรียกว่าบัดดี้แล้วก็คอยมาชี้แนะในส่วนที่เรามองเห็นแต่ครูที่ปฏิบัติการสอนอาจจะมองไม่เห็นตัวเองในส่วนนี้ก็ทำให้ครูเนี่ยได้ข้อมูลในการที่พัฒนาตนเองได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ให้ครูเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยคืออะไรระบบเป็นพี่เลี้ยงระบบการชี้แนะเวลาอาจารย์เอามาใช้เนี่ยพบได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขารู้สึกแบบสบายๆและเขารู้สึกมีความสุขเขามีความสุขที่เราสัมผัสได้เลยว่าเขารู้สึกว่าเขามีเพื่อน มีคนที่จะมาคอยช่วยเขาไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าจะมีคนมาคอยจับผิดนะครับอันนี้เห็นได้ชัดมากเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือ1ครูเนี่ยมีเป้าหมายและวิธีการในการจัดการเรียนรู้เนี่ยตามแนวทางที่ได้รับการอบรม

มาชัดเจนขึ้นอันที่สองครูปฏิบัติยังมีความสุขรู้สึกว่าไม่กังวลแล้วมีความมั่นใจว่าถ้ามีอะไรไม่สมบูรณ์เนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจกว้างแล้วก็รู้สึกว่ามีคนคอยที่จะให้กำลังใจและคอยช่วย

0: แม่กงใช้งองูสะกดแม่กงใช้มอม้าสะกดแม่เกยใช้ด้วยความที่ตัวเองเป็นน้องใหม่นะคะยังใหม่อยู่ก็จะมีพี่ๆมาดูแลถึง2คนนะคะทั้งพี่ในเอกวิชาสังคมศึกษาแล้วก็พี่เอกวิทยาศาสตร์นะคะพี่เขาก็จะคอยให้คำแนะนำอยู่เสมอนะคะแต่แรกเรานะคะด้วยความคนเราเนี่ยมีอัตราเป็นของตัวเองทุกคนต้องคิดว่าตัวเองเก่งแล้วให้คำแนะนำเราก็มีระแวงบ้างอ่ะเราพูดไม่ถูกหรอเราพูดเร็วไปหรอแต่คือสิ่งที่พี่เขาแนะนำก็คือมันเป็นสิ่งที่เห็นจริงๆเกิดขึ้นจริงๆกับเราพอเราไปถามเด็กเอ้าครูพูดเร็วไปใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยครูพูดไม่ชัดใช่ไหมคะแล้วก็เออมันเกิดกับเราจริงๆนะเราไม่ค่อยเดินตรงหน้าห้องนะพี่เขาบอกก็คือระบบบัดดี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเห็นตัวเองชัดยิ่งขึ้นให้คำแนะนำเรามากขึ้นทำให้ประสบผลสำเร็จในการสอนมากขึ้น
1: นี่เนาะป๋ามีสายด้วยนะคะไม่ได้ไปทำอะไรนะคะไม่ได้ใบหวยนะคะแต่ถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แนวนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบไหนคะเออวงกลมอย่าบอกนะว่าวงรีอ่ะพวกกูไม่ได้หมุนวงรีเลยอย่าบอกนะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่ใช่แต่มันเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะ
2: อย่างอาจารย์แต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นน้องหรือว่าเป็นพี่หนูมาก่อนเขานะคะมาก่อนเขานะคะมาก่อนเขาสองคนเลยแต่ด้วยความที่เป็นพื้นฐานคือไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วในเรื่องนี้นะคะแล้วก็โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่เกื้อกูลกันเป็นแบบพี่แบบน้องกันอยู่แล้วนะคะพอมีระบบนี้ขึ้นมาแล้วจากที่เราเคยเกื้อกูลกันในเรื่องของพลังงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนของเรากลับกลายมาเป็นสอนในเรื่องของการเรียนการสอนที่มุมมองของสังคมมองเรามุมมองของภาษาไทยมองเราก็อย่างถ้าเป็นวิชาสังคมนะคะเขาก็จะมองเราในเรื่องของกระบวนการกลุ่มนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องนี้มากกว่าว่าของอาจารย์ทิวาเนี่ยเขาเป็นมาจากประถมใช่ไหมคะประสบการณ์ของเขาเนี่ยในการบรรจุเป็นครูเนี่ยหลายปีนะคะแล้วเขาก็ได้ตำแหน่งในเรื่องของชำนาญการพิเศษด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการแบ่งกลุ่มหรือว่าการสอนการยืนหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของภาษาไทยนี่จะเน้นในเรื่องของคำพูดนะคะเพราะเป็นคนที่พูดค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็เวลาพูดก็จะติดยังไงอ่ะจะติดสนิทกับเด็กเกินไปอะไรประมาณนี้แล้วก็จะติดคำที่หลุดออกไปเป็นคำพูดเล่นๆบ้างหรือว่าแกมหยอกอะไรประมาณเด็กๆบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะคือธรรมชาติแล้วจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของกลุ่มภาษาไทยเขาก็จะพูดในเรื่องของใช้ภาษานะพี่มีคำนี้บ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะติดในเรื่องของภาษา
3: ทำไมเราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยทำไมเราจะต้องเรียนคะ
4: ต้องบอกก่อนนะครูเป็นคนใจกว้างใจกว้างที่จะยอมรับเพราะนั้นครูที่แม้แต่อายุมากๆอย่าเอาไปความคิดกันว่าเรามีประสบการณ์สูงแล้วเราคิดว่าของเราถูกเราคิดว่าการสอนของเราถูกคือให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงเราให้น้องเข้ามาวิจารณ์เราและเราเพื่อนำไปปรับปรุงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีขอให้เราครูเราคิดทุกอย่างในแง่บวกอย่าไปมองโลกในแง่ลบ
0: กลุ่มแม่กลน้องมีนะน้องมีนเชิญหน้าห้องเดี๋ยวมาทายเพื่อนซิกลุ่มอื่นคิดนะคะว่าเพื่อนทายว่าอะไรเอาของเพื่อนเป็นมาตาแม่เลยคะแม่กลสะกดเหมือนนอหนูสะกดลองทายซิอะไรเอ่ย
5: อะไรเอ่ยตกจากฟากฟ้าชาวนารอคอย
0: คนอ้าวที่คำถามอื่นนี่ไม่ลงที่ผมอุ้ยสนุกมากเลยตอนที่แบบยากๆ
5: เลยเอ่ยเห็นวันเห็นเดือนมีดูทั่วไป
0: เห็นวันเห็นเดือนมีดูทั่วไปตะวันอุ้ยยังไม่ใช่
6: ดาว
0: แม่กลลูกแม่กลได้ไหมเฉลยเพื่อนหน่อยเร็ว
5: ปฏิทิน
0: ปฏิทิน
7: เรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการแบ่งกลุ่มเนี่ยที่น้องแบ่งกลุ่มจากมาตราตัวสะกดเนี่ยก็เป็นความคิดสร้างสรรค์เนาะแต่ว่ามันจะได้เด็กที่ยังไม่คาดเด็กเก่งปานกลางอ่อนที่แท้จริงอ่ะบางทีเด็กผู้หญิงจะไปอยู่กับกลุ่มผู้ชายทั้ง4คนเลยบางทีในความของความเป็นเพศอ่ะเนาะถ้าเราเจอสภาพนี้เราอาจจะดึงกลุ่มที่มีผู้หญิงจำนวนมากให้มาอยู่กับกลุ่มเด็กผู้ชายพี่ชอบตอนสรุปอะสรุปที่หนูสามารถโยงในเรื่องของสาระสังคมเข้าไปได้ในเรื่องของความสามัคคีเนาะในเรื่องของความสามัคค
0: ีหนูลืมวิทยาศาสตร์อะไรเอาคำของพี่ใช่ไหมล่ะหนูลืมวิทยาศาสตร์ coaching and mentoring เข้ามานะคะก็คือทำให้เราสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะพบกันก็จะคุยกันเรื่อง coaching เรื่องการสอนเรื่องเด็กมากกว่าซึ่งปกติก็จะคุยกันแต่เรื่องทั่วไปเรื่องเด็กบ้างแต่ไม่ได้คุยในเรื่องของการสอนนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยได้เห็นตัวเองชัดขึ้นเหมือนกับ
6: บัดดี
0: ้เป็นกระจกสะท้อนตัวเราเองสามารถที่เราจะเอามาปรับใช้กับตัวเองได้เพราะว่าคนเราเนี่ยแต่ถึงแม้ว่าเรามีบัดดี้เข้ามาเรามีกระจกจริงแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เปลี่ยนมันก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นจริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยค่ะถึงจะได
6: ้
0: รับผลดีขึ้นเด็กก็จะมีความสุขกับการเรียนของเรามากขึ้นสนุกมากขึ้นครูก็จะมีความสุขในการสอนมากขึ้นมีความสุขกับการทำงานมากขึ้น
3: นักเรียนจะได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาเกี่ยวกับถิ่นเดิมของชนชาติไทย
4: วิชาสังคมเนี่ยที่ทราบและรู้กันคือเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่เราไม่เคยเห็นเหตุการณ์เด็กก็ไม่เคยเห็นทำอย่างไรเราจะต้องหาสื่อพี่ก็เลยขอคำแนะนำจากน้องก็น้องที่เขามีความรู้ในเรื่องไอทีมากกว่าพี่ก็สามารถคือสอนดูแลกันได้เราไม่ใช่ว่าอันนี้คือปัญหาสำคัญในเรื่องของสาระแต่เราสามารถนำสาระนั้นนะดิแก้วิกฤตเป็นโอกาสมาบูรณาการเราได้ด้วย
8: 4,200 ปีมาแล้วกล่าวถึงชนชาติไทยครั้งแรกเรียกว่าหมู่หรือต้า
9: ที่จะได้พบกันหรือว่าพูดคุยกันก็จะเป็นในช่วงเช้านะคะเข้าแถวหน้าเสาธงนะคะหรือว่าจะเป็นในเวลากลางวันพักเที่ยงอะไรนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องเด็กอยู่แล้วเป็นธรรมดาที่เราจะคุยเรื่องเด็กว่าได้สอนเด็กคนนี้เป็นไงบ้างวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างวันนี้เขาทำไมดูเหงื่อยๆไปอะไรประมาณนี้เขาไม่สบายไหมกลับกลายมาเป็นคุยกันในเรื่องของครูบัดดี้ว่าเอาเราจะสอนยังไงนะมีวิธีสอนยังไง
4: เป็นการช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตรนะคะมีความผูกพันทำให้เรามีเกิดความสามัคคีในหมู่คณะทำให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นว่าและเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ตลอดเวลา
1: อันนี้ครูให้อุปกรณ์นักเรียนนักเรียนลองหมุนดูสิเนาะลองหมุนดูว่าเอ๊ะนักเรียนใช้ขนาดเท่าไหร
9: ่จากดูของน้องเขาอะนะคะในเรื่องของครูของครูป้อมนะอุทัยวันนะคะในเรื่องของสอนภาษาไทยตอนที่ไปดูตอนแรกเนี่ยเขาใช้เกมตอนแรกก็คิดเหมือนกันเราก็อยากจะใช้เกมเหมือนเขาบ้างนะประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าเอ๊ะจะใช้เกมแล้วมาใช้วิทยาศาสตร์มาต่อรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วเราจะเอาตัวไหนล่ะมาต่ออะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าไม่ได้ละเราต้องหาไอ้สิ่งที่มันใกล้ตัวเราดีกว่านะคะก็ไปหยิบยกตอนแรกเนี่ยก็หยิบยกไอ้พวกขวดน้ำบ้างที่คุณครูเขากินแล้วก็ทิ้งไว้ข้างหลังอะไรเนี่ยค่ะตอนนั้นนี่สอนเรื่องของแรงก็เลยหยิบยกไอ้พวกนี้มันจะทำให้เด็กเหมือนกับเรียนรู้ไปในตัวว่าอ๋อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยเนาะอะไรประมาณนี้ค
1: ่ะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมอีกชนิดนึงเพราะว่านักเรียนคะอย่าลืมว่าจุดศูนย์กลางของมันนะคะจุดศูนย์ถ่วงศูนย์กลางของมันอยู่บริเวณไหนคะ
10: หลังจากที่พอครูสอนจบเรียบร้อยแล้วมันก็มือขั้นตอนที่เราจะได้ฟังว่าครูเขาได้พบอะไรจากการที่เขาได้ปฏิบัติการสอนไปเราเรียกว่าให้เขาสะท้อนตัวเองนะครับหลังจากนั้นแล้วเราฟังเราก็ดูว่าครูเขามองเห็นไหมว่าหลักการจัดการเรียนการสอนกับเป้าหมายเนี่ยเขายังเข้าใจอยู่ไหมแล้วก็เขาพยายามทำอย่างนั้นหรือเปล่า
11: ที่ได้สอนครั้งนี้นะคะก็เอาที่ผิดพลาดก่อนนะคะก็คือน่าจะผิดพลาดในเรื่องของตอนแรกอะนะคะลืมคือจัดห้องเรียนอะนะคะให้เด็กเขานั่งหันหน้าไปยังกระดานใช่ไหมคะแล้วก็กิจกรรมที่ให้เด็กเขาลองทดลองหมุนนะนะคะลืมคิดไปว่าเด็กมันนั่งใกล้กันนะคะอาจจะมือไปโดนกันบ้างหรือว่าเหวี่ยงไปแล้วอาจจะบางคนไม่ได้ระมัดระวังอะไรประมาณนี้อาจจะเข้าตาหรือว่าถูกหัวหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยลืมคิดในเรื่องนี้ไป
12: คือความรู้สึกว่ามั่นใจในการสอนมากขึ้นนะคะรู้ในเรื่องของไอทีก็จะทำใ
7: เราสามารถผลิตสื่อออกมาได้ไม่จะเป็นต้องวิชาเดียวสามารถผลิตสื่อได้หลายวิชาแล้วก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระของครู
6: สำหรับหนูนะคะสะท้อนตัวเองวันนี้คือในเรื่องของการใช้ภาษาเหมือนเดิมก็ยังคงพูดไม่ชัดบ้างแต่ก็คือกำลังพยายามที่จะปรับตัวนะคะพูดให้ชัดมากขึ้นในเรื่องของการทิ้งคำถามโยนคำถามให้กับเด็กนักเรียนควรที่จะโยนคำถามให้เด็กนักเรียนเป็นคนฝ่ายที่ตอบมากขึ้นเพื่อเขาเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าคุณครูจะเป็นคนฝ่ายที่บอกเขานะคะแล้วก็ในเรื่องของการคัดเด็กที่คัดเป็นกลุ่มยังไม่สามารถแยกเด็กที่เก่งปานกลางอ่อนอย่างแท้จริงในกลุ่มเดียวกันในบางกลุ่มอาจจะมีเด็กเก่งกับเด็กอ่อนแต่ไม่มีเด็กปานกลางหรือบางกลุ่มมีเด็กปานกลางกับเด็กอ่อนแต่ไม่มีเด็กเก่งอย่างเงี้ยค่ะ
10: เมื่อเราฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังเขาสะท้อนเรียบร้อยเราก็จะสะท้อนการเรียนการสอนของเขาแล้วเขาก็จะนำการสะท้อนของเราเนี่ยไปพิจารณา
12: จากสังเกตการสอนเนี่ยคุณครูเนี่ยสะท้อนตัวเองออกมาตรงกับที่ตัวสอนอแล้วก็ทุกคนได้เห็นแต่ขอชื่นชมนะคะว่าคุณครูเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงจากการที่เราสอนแบบเดิมไม่ได้มีการเตรียมพร้อมหรือจะสอนอะไรเราก็ใส่ในคลิปในชั่วโมงแต่ณวันนี้คุณครูมีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวในการที่จะจัดการเรียนการสอนตามสเต็ปตามขั้นตอนที่เราวางแผนไว
13: ้ทางโรงเรียนของเราเขากลางวิทยาคมก็ได้กำหนดกันว่าคุณครูทั้ง5ท่านนะคะที่เป็นบัดดี้กันเดิมก็จะไปขยายบัดดี้ต่อนะคะโดยให้คุณครูที่เหลือเนี่ยทั้งกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระให้เลือกโดยความสมัครใจนะคะก็ไปหาคู่บัดดี้อย่างน้อย1ท่านดิฉันเชื่อมั่นว่านะคะในจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นจากเราเนี่ยนะคะชุมชนการเรียนรู้เล็กๆนะคะง่ายๆเรียบๆง่ายๆแต่เรายอมรับนะคะเปิดใจคุณครูทุกคนเปิดใจแล้วเห็นประโยชน์คุณค่าที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าในอนาคตเนี่ยถึงแม้ว่าในครั้งนี้ระยะเวลาสั้นๆ3เดือนเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงมันยังไม่เห็นชัดเห็นชัดแต่เพียงว่าเด็กมีความสุขในการเรียนรู้ครูมีความสุขในการสอนนะคะแต่ถ้าเกิดการวัดผลขึ้นมาเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเราเนี่ยจะต้องขึ้นแน่นอนค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่น

ตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงิน

แต่ส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสตินี่เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: he's, you know, a very important part of my life, and he does get royally neglected during term times.
1: Mug.
2: Cheers.
1: Cup even.
3: Cheers.
0: Have a life outside of teaching, because I think that that was missing in my first term. I just think you've got to be careful that you do have a bit of a balance.
2: Even at four.
0: Because it just makes it you a happier person in work, doesn't it? And you don't want to be a miserable teacher. Nobody likes those types of teachers.
3: Why don't you sit normally? You're sitting in a really weird way.
2: No, I'm not. I'm really comfortable.
3: You look weird, though.
2: I've got a bad back at the moment. I don't have to tell you everything.
3: You genuinely look a bit odd, though.
2: Well, I've been told that by many a person.
3: Go on, Ollie. Let's have a break and have some chips.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียน

0: การสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: กระบวนการสั่งขอด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสั่งเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครพาสค่ะคโครพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุลค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานาค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสั่งเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการ แตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Ribulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟ Photosystem 1 แล้วก็ Photosystem 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยง

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อน

0: สูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ย
3: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
3: ว้าว
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โห
2: เอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โห
2: ยังไม่หมดอีกเหรอ
3: ฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
3: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยาก

0: รธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
1: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
0: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
2: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
0: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLT
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
5: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
4: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
5: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
6: เกมอะไรหรอคะคุณครู
5: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
6: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
5: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบ2คม
4: ดาบ2คมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
7: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
5: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
8: อ๋อเข้าใจแล้วครับ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆ เห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพาไปเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
0: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
1: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
0: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
0: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะมาให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
0: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B

เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าสีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือ

แผนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA Union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายได้เลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะE0 cell

กับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมี

70 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode - E0 anode นั่นเองค่ะ

It takes a village to raise a child หลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้ผ่านหูมาบ้างกับสุภาษิตเก่าแก่ของชาวแอฟริกันที่สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างเด็กคนหนึ่งต้องอาศัยคนทั้งหมู่บ้านความเข้มแข็งและความร่วมมือร่วมใจของชุมชนท้องถิ่นถือเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาให้เกิดสังคมที่มั่นคงและส่งผลดีต่อระบบการศึกษาในทุกๆด้านแต่ถ้าเรามองกลับมาที่ปัญหาของการศึกษาในประเทศไทยสายตาทุกคู่อาจจะมุ่งไปที่โรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือบุคลากรที่อยู่ในระบบซึ่งเป็นจำเลยอันดับต้นๆที่คนในสังคมนึกถึงโดยอาจหลงลืมไปว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเด็กไม่น้อยไปกว่าระบบการศึกษานั่นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่อาจเป็นอีกมุมหนึ่งที่เรามองการศึกษาแบบแยกส่วนและอาจจะหลงลืมไปว่าการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้จบแค่ที่โรงเรียนเท่านั้นแต่เวลาที่เหลือในแต่ละวันของพวกเขาคือช่วงเวลาที่ต้องอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนฉะนั้นช่วงเวลาคุณภาพของเด็กที่มาจากครอบครัวฐานะดีก็อาจจะแตกต่างกับกลุ่มเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองขาดกำลังทรัพย์ในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านอื่นๆของลูกและอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำยิ่งทางออกไปนอกเหนือจากเศรษฐกิจนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสในเวลาเดียวกันคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ก็อาจจะได้เปรียบกว่าแต่ถ้าในอีกมุมหนึ่งของพื้นที่ห่างไกลที่ระบบอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงพวกเขาเหล่านั้นจะยิ่งเจอผลกระทบของความเหลื่อมล้ำมากขึ้นอีกหลายเท่าในเวลาเดียวกันเราอาจไม่ได้ใช้เทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อเข้าถึงข่าวสารหรือความรู้ให้เกิดการเรียนรู้มากพอดังจะเห็นได้จากสัดส่วนคนใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้หรือข่าวสารมีเพียงแค่ 31.6% นี่อาจจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมให้คนพร้อมที่จะใช้ตัวกลางเหล่านี้เพื่อเรียนรู้พัฒนาศักยภาพและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจจะยังไม่มากพอแต่ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่สิ่งที่เอื้อให้เกิดระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ได้นั้นการวางโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมก็ยังเป็นสิ่งที่ภาคนโยบายควรจัดการให้เหมาะสมแต่สำหรับประเทศไทยยังถือว่าน้อยเกินไปเช่นสัดส่วนห้องสมุดต่อประชากรของประเทศไทยเราอยู่ที่67,285 คนต่อห้องสมุด1แห่งแล้วถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างประเทศฟินแลนด์ที่มีสัดส่วนห้องสมุดต่อประชากรคือ 7,477 คนต่อห้องสมุด1แห่งประเทศไทยก็นับว่ายังตามหลังอยู่มากหรือแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์ที่นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญก็ยังมีอัตราการเติบโต

ที่ค่อนข้างน้อยพอสมควรโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนก็นับว่ายังมีสัดส่วนที่น้อยเกินฉะนั้นเมืองหรือท้องถิ่นควรมองหาวิธีการจัดสรรทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้เหมาะสมกับคนในสังคมและชุมชนเพื่อให้การเข้าถึงเป็นไปด้วยความเสมอภาคจะเห็นว่าระบบนิเวศรอบๆ ระบบการศึกษาล้วนส่งผลกระทบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งสังคมชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำถามที่ชวนคิดคือเราจะทำอย่างไรให้การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กไทยสามารถไปทั้งองคาพยพนั่นเป็นสิ่งที่วันนี้เราจะมาข้ามเส้นไปด้วยกัน

0: าพูดถึงจังหวัดระยองหลายคนอาจนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครหรืออาจจะนึกถึงนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศมากถึง 1.1 ล้านบาทต่อคนต่อปีซึ่งไม่สะท้อนรายได้ที่แท้จริงของประชากรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมจำนวนมากช่องว่างตรงนี้เองมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงเกิดการอพยพเข้ามาของแรงงานที่กลายเป็นประชากรแฝงจำนวนมากกว่า70%ของประชากรระยองและการขยายตัวของเมืองเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นและยังมีมิติในด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงเกิดปัญหาทางด้านมลภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตรวมไปถึงปัญหาด้านการพัฒนาคนให้มีทักษะทันต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจในอนาคตจะเห็นได้ว่าจังหวัดนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบและนี่เองที่ทำให้ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนี้หันกลับมาให้ความสำคัญที่การศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนพื้นที่
1: จะเห็นว่าจังหวัดระยองเนี่ยเป็นเป้าหมายในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นความหวังของประเทศนะครับเราก็เห็นแล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยความรู้มันไม่ได้อยู่เรื่องของในตำราอย่างเดียวครูคงไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวเพราะความรู้มันมีอยู่ทุกที่แต่หัวใจสำคัญคือครูต้องเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้บุคลากรการศึกษานักเรียนที่ผลิตออกมาตลาดแรงงานบอกว่าไม่ได้ต้องการคนที่เก่งหรือที่รู้ตำรานะเพราะว่าความรู้มันสอนกันได้แต่ต้องการคนที่มีวินัยมีความรับผิดชอบคิดเป็นระบบสามารถที่พัฒนาตนเองได้อันนี้เป็นโจทย์ที่เราเห็นเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยระบบการศึกษาปัจจุบันเนี่ยมันตอบสนองกับสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีงานเข้ามาแต่คนระยองปรับตัวไม่ทันไม่สามารถปรับสกิลให้เข้ากับงานที่เข้ามาได้ก็จะเป็นการเสียโอกาสอันนี้ในฐานะผมเองก็เป็นคนระยองคนหนึ่งเราก็มองเห็นว่านอกเหนือจากการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีการรวมตัวกันของทุกภาคส่วนของจังหวัดระยองนะแล้วเราก็กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองเราได้เป็นวิสัยทัศน์มาว่าจังหวัดระยองเนี่ยเราอยากจะจัดการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเรื่องนี้เป็นตัวนึงที่ทำให้เราตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการจะจัดการกับเรื่องขององค์ความรู้ในจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองที่เราจะจัดการศึกษาด้วยตนเองและเพื่อตอบสนองกับพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจำเป็นต้องมีหนึ่งองค์กรซึ่งจะเป็นสถาบันที่จะขับเคลื่อนในระดับจังหวัดซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการเรื่ององค์ความรู้ในจังหวัดนี่คือที่มาที่เราคิดสร้างนะครับสถาบันเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยองนะระยอง Inclusive Learning Academy หรือชื่อย่อที่เรียกว่าไลล่าหัวใจสำคัญของการจัดตั้งสถาบันไลล่าคือการรับอำนาจของการกระจายมาจากส่วนกลางเพื่อที่จะมากลไกการจัดการอำนาจในพื้นที่จังหวัดระยอง
0: ภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดระยองรวมถึงองค์กรภายนอกต่างระดมแนวคิดเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองปี2561ถึงปี2564ขึ้นโดยเน้นการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยที่ตอบโจทย์บริบทระยองอย่างเท่าเทียมทั่วถึงเท่าทันสมดุลร่วมสร้างระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบในการผลิตและพัฒนากำลังคนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปในเวลาเดียว

0: ู่กันและหนึ่งในนั้นที่ทำให้แนวคิดของภาคประชาสังคมชุมชนไปสู่โรงเรียนสถานศึกษานั่นก็คือการพัฒนาหลักสูตรระยองหรือระยองมาโค
1: ในระบบเนี่ยเราทำเป็นหลักสูตรชื่อหลักสูตรระยองมาโคเพราะเราบอกแล้วว่าเราจะจัดการการศึกษาให้มันสอดคล้องกับบริบทของระยองหลักสูตรระยองมาโคเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรที่เราคิดว่ามันสอดคล้องกับบริบทระยองถ้าเขาเอาหลักสูตรระยองมาโคไปใช้เนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยผังเมืองเขาอยู่ตรงไหนอาชีพเขาเป็นยังไงทรัพยากรของเขาเป็นยังไงรากเหง้าเขาคืออะไรเขาจะอบรมให้เด็กในพื้นที่เขาเนี่ยซึมซับกับเรื่องอย่างนี้ยังไง
0: เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าระยองมาโคไปสู่โรงเรียนทำได้อย่างไรเราจึงมาที่นี่โรงเรียนบ้านสมานมิตรที่ตั้งอยู่ในตำบลกระเฉดอำเภอเมืองระยอง
2: พอมีกรอบหลักสูตรระยองมาโคเนี่ยทำให้เป็นการวิเคราะห์ฐานทุนได้ง่ายขึ้นตัวแมนนะคะก็ดูจากคนก่อนทรัพยากรมนุษย์นั่นคือในโรงเรียนก่อนก็เริ่มต้นที่ตัวผอ.เองนะคะพอปรับ mindset ตัวเองแล้วก็จะเริ่มเข้าไปที่จะปรับ mindset ของคุณครูให้มีวิธีการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน
3: จะมาคุยกันว่าในเรื่องของสกุลคอนเซ็ปต์หลายชุมชนเนี่ยค่อนข้างที่เยอะแล้วก็หลายสาขาเนาะทางด้านวัฒนธรรมก็มี
2: คนข้างนอกใครบ้างที่มีความสำคัญที่สามารถสนับสนุนเราได้ชุมชนของเรามีป่าชุมชนที่มีความรู้ความสามารถในบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องที่เราต้องการหรือเปล่านะคะแล้วก็บังเอิญว่าเรามีป่าช่วยสนับสนุนเราในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี
0: นอกเหนือจากความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรครูของผู้บริหารสถานศึกษาแล้วการมองไปถึงเรื่องมรดกหรือวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนก็เป็นรากเหง้าที่นักเรียนควรต้องศึกษาและเรียนรู้เพื่อให้ทราบที่มาที่ไปสู่การมองอนาคตของตัวเอง
4: การพักแรมของกองกำลังเจ้าตากจะใช้เวลาเดินทางวันละไม่เกิน30กิโลเมตรจะพักเย็นเอาที่กระเทศ
5: ต้นชุมแสงเป็นลูกมรดกของแผ่นดินเนาะสมัยโบราณเนี่ย
4: เป็นที่พักสำหรับคนที่ทำนาบริเวณนี
2: ้วัฒนธรรมประเพณีมันก็ต้องเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะให้ความสำคัญแล้วก็เชื่อมโยงกับการทำงานของชุมชนด้วยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณีบางทีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนวัฒนธรรมอื่นทั้งที่วัฒนธรรมของเราก็มีคุณค่าอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่รู้ฐานทุนตรงนี้เลยเราก็บางทีเราอาจจะทำไปโดยผิดทิศผิดทางก็ได้
0: หลักสูตรนี้ยังมองไปถึงเรื่องการดึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบๆโรงเรียนมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของนักเรียนครูและผู้อำนวยการจึงต้องค้นหาว่าสิ่งใดที่เป็นทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนด้วย
2: รีซอร์สเรื่องของทรัพยากรตัวนี้สำคัญแล้วก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นที่สำคัญมีป่า18ไร่เป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็เป็นแหล่งธรรมชาติแล้วก็แหล่งความรู้ได้คลองสองสายที่มีความสำคัญของหมู่บ้านแล้วก็รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากพื้นดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสวนยางพารานะคะสวนยางพารานี่ไปต่อยอดถึงเรื่องของทรัพยากรเรื่องของอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการยางทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวกับการแปรรูปไม้ยางด้วย
6: รุ่นต้นสำรองรู้จักไหมนี่ต้นละปี
7: ที่เรากินลูกมันจะออกเปรี้ยวๆนะ
6: สับไปสแกนดูได้เลยนะครับมีคิวอาร์โค้ดอยู่แล้วมีต้นไม้ทุกต้น
8: เราไม่ได้ทำลายมันเราก็ให้มันเป็นป่าอนุรักษ์เป็นธรรมชาติของหมู่บ้านของเราไว้ให้เด็กรุ่นหลังมันเรียนรู้เรื่องต้นไม้ธรรมชาติของพวกนกพวกอะไรพวกนี
2: ้เป็นการวางผังเมืองที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในตำบลกระเฉดถ้ามองที่ระดับตำบลก็จะมองว่าพื้นที่เกษตรกรรมก็จะอยู่อีกโซนนึงพื้นที่อุตสาหกรรมก็จะอยู่อีกโซนนึงที่นี่ไม่มีรถขยะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้รู้สึกได้ว่ามันเป็นการจัดการขยะเริ่มต้นน่าจะเป็นการดีในการที่เราจะสามารถที่จะจัดการขยะให้เป็นระบบได้โดยอาจจะดูเหมือนเป็นอุปสรรคนะไม่มีรถขยะไม่มีที่ทิ้งขยะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะชวนเด็กคุยในเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น
0: ด้วยบริบทของชุมชนที่ไม่มีรถเก็บขยะจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทำให้เป็นโอกาสในการฝึกลักษณะนิสัยความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อการจัดการขยะ

0: ขยะจึงกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือและกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม
1: วันนี้เนาะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะ
2: จะไปทำปุ๋ยหมัก
1: ขยะในโรงเรียนเรามีกล่องนมใช่ไหมคะหลังจากที่ดื่มหมดแล้วค่อยตัดให้กว้างแล้วก็นำไปล้างไปล้างเวลาตากนะมันต้องคว่ำตากให้ปลายเนี่ยมันหยุดลงถ้าตากอย่างนี้เป็นยังไงจากที่การวางผังเมืองเนาะ City Planning มันก็จะเชื่อมโยงกับอาชีพในส่วนเกษตรกรรมนะคะที่เป็นส่วนทรัพยากรที่สำคัญตรงนั้นก็จะมีอาชีพแล้วก็ทำอาชีพอะไรล่ะส่วนเกษตรกรรมก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมยางพาราก็จะมีอาชีพรับซื้อน้ำยางหรือว่าขายยางเรื่องของสวนอาจจะเกิดอาชีพได้หลายอย่างไม่ใช่เพียงแค่ชาวสวนอย่างเดียวอาจจะเป็นอาชีพตัดทุเรียนซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษในการที่จะมองว่าทุเรียนลูกไหนสวนไหนสมควรเหมาะควรที่จะตัดแล้วโรงงานก็จะมีลูกจ้างบางบ้านก็จะเป็นลูกจ้างทั่วไปในโรงงาน
3: ด้วงคือเรียกด้วงมะพร้าวที่มันชอบกินต้นมะพร้าวให้ตายอ่ะมีเยอะด้วยมันตายแล้วปีก
0: หลังจากวิเคราะห์ทั้ง5องค์ประกอบภายใต้ระยองมาโครเรียบร้อยก็นำมาสู่การตั้ง School Concept ให้สอดคล้องกับต้นทุนของโรงเรียนจึงเป็นที่มาของ Creative Eco School
1: ตัวสำคัญคือเรื่องของ Resource เรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งมันมีทั้งทางด้านประโยชน์แล้วก็ผลกระทบซึ่งจะสามารถที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้หลากหลายนะคะ Eco School เนี่ยสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติปกติแต่ว่าเราอยากได้พิเศษก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่เข้ามาเพราะว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายน้อยเกินไปมันก็ทำให้ไม่เกิดความท้าทายการใช้คำว่า creative เข้ามาร่วมด้วยมันก็ส่งผลทำให้เด็กนักเรียนก็คิดสร้างสรรค์ครูเองก็ที่จะท้าทายหรือทะยานขึ้นไปอีกแล้วที่สำคัญพื้นที่การรู้ของเรามันครอบคลุมทุกๆด้านที่เราจะสามารถหยิบมาเป็นประเด็นการเรียนรู้ได้หลากหลายเราอยากจะสร้างเด็กให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์แต่เราไม่มีพื้นที่การรู้ให้เขามันก็ไม่มีประโยชน์นะเขาคิดต่อไม่ได้อะ
0: การวางแนวคิดของเรียนบ้านสมานมิตรด้วย Creative Eco School ได้มาจากการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนตัวแทนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาร่วมกันวางเป้าหมายของโรงเรียนไปด้วยกัน
4: การที่เราจะปล่อยให้โรงเรียนโดดเดี่ยวปล่อยให้ครูเขาทำกันเองเนี่ยโดยที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือเนี่ยการทำงานมันจะไม่สะดวกมันจะไม่คล่องตัวเหมือนว่าทำมีหน่วยงานด้วยกันมาช่วยเหลือถ้าเปิดโอกาสตรงนี้ให้ชุมชนให้ท้องถิ่นเนี่ยได้ดูแลได้เต็มที่เนี่ยตรงนี้จะดีมากผมคิดว่าการศึกษามันจะตรงประเด็นมันตอบโจทย์ได
1: ้เราจะตอบโจทย์จังหวัดจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองเราต้องตีวงแคบลงมาอีกที่ตำบลสามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองหรือไม่แล้วก็มาที่โรงเรียนมันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องอะไรหลายๆอย่างแต่เราพยายามที่จะไม่มองข้อจำกัดนั้นอะไรที่เราสามารถทำได้แล้วก็อะไรที่เรามองว่าชุมชนเครือข่ายในระดับชุมชนนี้สามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนได้ในการที่จะพัฒนาโรงเรียนได้เราก็เริ่มที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นมองว่าเป็นเรื่องของทุกคนทุกฝ่ายที่จะต้องมีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาร่วมกันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
0: สุดท้ายเป้าหมายปลายทางของการวางหลักสูตรระยองมาโคและวางแนวคิดของเรียนที่มุ่งไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริงก็ส่งผลให้นักเรียนเห็นคุณค่าการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชุมชนและฝึกทักษะนักเรียนในหลายๆด้าน
5: มันสนุกตื่นเต้นแล้วมันก็ได้ทำจริงๆอะค่ะ
6: การทำงานเป็นทีมก็คือการฟังความคิดของคนอื่นครับเอาความคิดแต่ละคนรวมกันจากนั้นก็เอามาเป็นแบบใหม่ที่มีทุกความคิดของเพื่อนอยู่ด้วยกันจากนั้นก็ออกมาทำครับ
7: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้ช่วยแก้ปัญหาชุมชนได้ค่ะ
0: อีกหนึ่งแนวทางการจัดรูปแบบการศึกษาของจังหวัดระยองนั่นก็คือการนำโจทย์ปัญหาของชุมชนประมงเก่าแก่ที่มีประวัติมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นเมืองท่าที่เคยมีช่วงเวลาที่เศรษฐกิจการประมงที่เฟื่องฟูทำให้เศรษฐกิจของตำบลมั่งคั่งแต่ในปัจจุบันชาวประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและข้อกำหนดการทำประมงนานาชาติ

0: จทย์ที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับประเด็นสากลจึงเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สำหรับเด็กสิ่งรอบตัวที่เด็กได้สัมผัสทุกวันถูกหยิบยกมาต่อยอดเป็นโจทย์สำคัญของการเรียนรู้เพื่อข้ามเส้นจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมแบบเดิมๆไปสู่การเกิดทักษะใหม่ๆให้กับเด็กหนึ่งในนั้นก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์
1: เดี๋ยวเราจะมีการช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นประมงบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นลูกหลานชุมชนปากน้ำประแส
2: ประเด็นปัญหาของประมงในชุมชนของเรานะคะก็จะมีการจัดสัตว์น้ำในฤดูวางไข่
3: ปัญหาหลักๆเลยก็คือขยะค่ะ
4: แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำลดการปล่อยน้ำเสียคัดแยกขยะลดการจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ค่ะ
0: การข้ามเส้นจากห้องเรียนมาลงชุมชนการข้ามเส้นจากแบบฝึกหัดปกติมาเจอโจทย์ปัญหาจริงๆในชุมชนที่ไม่มีคำตอบตายตัวและที่สำคัญคือการข้ามเส้นจากข้อจำกัดจำนวนครูในโรงเรียนมาสู่การเพิ่มปราชุมชนเป็นครูอีกหนึ่งคนที่อยู่นอกห้องเรียน
5: ช่วงนี้ปริมาณสัตว์น้ำในอ่าวไทยเรามีจำนวนน้อยลงเกิดจากความที่เจริญปล่อยน้ำเสียน้ำอะไรลงไปเนี่ยทำให้ระบบนิเวศของทะเลมันเปลี่ยนไปสัตว์น้ำที่อาศัยในกระแสเย็นโดนผลกระทบตรงนี้น้ำร้อนขึ้นมันก็จะย้ายถิ่นฐานไปหาน้ำเย็นซึ่งมันก็จะย้ายลงไปอยู่ในมหาสมุทรใหญ่สัตว์น้ำบ้านเราเลยน้อยลงโคกับทางโรงเรียนแล้วนำนักเรียนมาเรียนรู้พาไปเห็นภาพจริงให้เขารู้ก่อนว่าอาชีพเนี่ยมันมียังไงบ้างประมงพอเรียนรู้เสร็จก็ต่อไปเราจะอนุรักษ์ยังไงจับสัตว์น้ำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรจับสัตว์น้ำยังไงเราจะสอนให้เด็กรู้ว่าสัตว์น้ำประเภทไหนที่ควรจับได้สัตว์น้ำประเภทไหนที่เราไม่ควรจับเราก็ต้องให้สถาบันครอบครัวมาปลูกฝังด้วยวันนี้เราต้องไปสอนครอบครัวทุกครอบครัวทำประมงยั่งยืนกว่าเราจะไปบรรลุถึงคำว่าประมงยั่งยืนฝ่าจะฝึกเขาให้เป็นประมงยั่งยืนมันต้องใช้เวลาและเขาก็ต้องใช้ความสามารถของเขาด้วย
6: โรงเรียนออกแบบเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้ลึกถึงรากเหง้าของชุมชนรากเหง้าของอาชีพว่ามันมีปัญหาอะไรในบ้านของเขาเขาควรจะรับรู้ตั้งแต่เยาว์วัยแต่บทเรียนเนี่ยมันเป็นภาคสนามที่เป็นสถานการณ์จริงในชุมชนถ้าเด็กเรียนในศตวรรษที่21เนี่ยการเรียนรู้ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนเป็นสารตั้งต้นของเด็กอะเมื่อเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามเขาได้เผชิญตอนที่เขาอยู่ในห้องเรียนแล้วเมื่อวันที่เขาไปเจอในชีวิตจริงเขาจะนึกได้แล้วก็สามารถที่ปรับใจได้เพราะว่าเขาสะท้อนคิดมาจากชุมชนแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากการสรุปบทเรียนหลายๆอย่างเด็กเขาออกพื้นที่ชุมชนทำให้เขามีความคิดในการที่จะจัดการตนเองในเรื่องของการค้นหาปัญหาโดยเขาอยากรู้อะไรเขาก็ถามมีทักษะการถามการเรียนรู้ในปัจจุบันเนี่ยมันแอคทีฟเลิร์นนิ่งอ่ะมันแอคทีฟทางใจด้วยแล้วก็แอคทีฟทางปฏิบัติทั้งทดลองทำทั้งปากถามสรุปบทเรียนใจก็อินไปด้วยอินกับเรื่องเล่าของชุมชนหรือว่าภูมิปัญญาที่เล่าให้ฟังอนาคตที่เขาเรียนแล้วเขาก็จะกลับมาต่อยอดให้กลับบ้านของเขาเด็กเขาออกพื้นที่ชุมชนทำให้เขามีความคิด

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้การพัฒนาคนกับเมืองเติบโตไปด้วยกันด้วยการข้ามไปมาระหว่างโจทย์ของชุมชนและการศึกษาในระบบสิ่งที่ตามมาคือคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเข้าใจปัญหาชุมชนมากขึ้นสู่การพยายามร่วมกันหาทางออกให้กับชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของเขาทั้งในวันนี้และในอนาคต
1: ประมงในคลองประแสบ้านเราเนี่ยเป็นประมงที่มีชื่อเสียงมากเรื่องการจัดสัตว์น้ำมีฝีมือไปจับต่างประเทศได้มีทุกอย่างนี่แต่เราต้องมาหยุดที่รุ่นเราอ่ะวันนี้เราต้องกลับมามองดูแล้วว่าอาชีพประมงเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันต้องไม่เหมือนของเก่าแน่นอนเราต้องเป็นประมงรุ่นใหม่เราจะทำยังไงถึงให้เด็กเขาอยากทำต่อจากเราเราจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ยังไงเนี่ยเราต้องมาศึกษาค้นคว้ากันใหม่เดี๋ยวเขาเริ่มชอบเมื่อไหร่การเรียนรู้เราจะทำง่ายแล้วก็จะมันจะพัฒนาขึ้นกระโดด

0: หมดเลยเราใส่อะไรเข้าไปเขาชอบอยู่แล้วเป็นตัวต้นแล้วเขาก็จะรับได้หมดทุกอย่าง
1: ต้นทุนในพื้นที่จังหวัดระยองเองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจผ่านแนวคิดสวนป่านาเลที่สามารถดึงมาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ในทุกมิติและมีคุณค่าต่อคนทุกช่วงวัยในตัวเมืองระยองเองมีสวนมะม่วงบนผืนทรายที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังหลงเหลือไว้ให้คนรุ่นใหม่หรือผู้คนที่สนใจได้มาเรียนรู้ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองการรักษาป่าชุมชนให้คนเมืองนอกเหนือจากการทำให้เป็นปอดของคนในชุมชนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางนิคมอุตสาหกรรมแล้วยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างอาชีพให้คนในชุมชนการรักษาผืนป่าไว้อย่างดีจึงมีความหมายต่อคนในจังหวัดระยอง
2: ป่าผืนนี้มีความหมายแล้วก็มีค่าสำหรับชุมชนชาวตำบลพระตลอดจนผู้คนที่ได้มาสัมผัสเป็นอย่างมากในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของต่อยอดอาชีพเอาผลผลิตจากป่าเนี่ยก็เป็นในส่วนที่ไม่รบกวนป่าอย่างเอาใบชะมวงมาทำเป็นน้ำดื่มใบชะมวงนะครับแล้วก็เอาใบชะมวงไปทำน้ำพริกใบชะมวงที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของปอดชุมชนแล้วก็ในส่วนของการต่อยอดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคาร์บอนยูนิตเครดิตเนี่ยมันก็สร้างให้เป็นปอดชุมชนนะครับซึ่งเราก็ไปพัฒนาป่าบางส่วนนะครับที่สามารถเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได
1: ้แปลงนากลางเมืองผืนสุดท้ายของวิสาหกิจชุมชนเกาะกกที่ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในจังหวัดระยองและผู้ที่สนใจจากทั่วสารทิศยังเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีชีวิตสำหรับนิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ตรงที่นับว่าเป็นการบูรณาการหลากหลายศาสตร์วิชาเข้าด้วยกันทางด้านเกษตรวิทยาศาสตร์การแปรรูปการเป็นผู้ประกอบการและอีกหลากหลายทักษะสำคัญที่ได้จากการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่การยกระดับแนวคิดของนักเรียนนักศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3: จริงๆเขาบอกกลางเมืองทำเกษตรเรื่องพวกนี้อาจจะหาดูยากแต่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มันอยู่กลางเมืองซึ่งไม่ต้องเดินทางไกลความรู้ส่วนหนึ่งนะครับก็นำมาออกไปจากชุมชนเพราะงั้นก็จะมีความรู้ส่วนหนึ่งที่นำจากข้างนอกจากสถานศึกษาเนี่ยเข้ามาช่วยชุมชนนะครับก็จะเห็นว่าวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยหลายๆวิสาหกิจเนี่ยก็ได้รับสนับสนุนเครื่องมือจากโปรเจกต์ต่างๆที่ผ่านทางวิทยาลัยอาชีวะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความร่วมมือว่าชุมชนบางทีป้าๆแม่ๆอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของกระบวนการผลิตเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องของวิธีการที่เอาเรื่องของเครื่องทุนแรงมาใช้งานก็จะเป็นองค์ความรู้ส่วนหนึ่งที่วิทยาลัยที่ก็พยายามฝึกเด็กให้คิดค้นเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะแล้วก็ผลิตเครื่องมือออกมาตัวหนึ่งส่งมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้กันไปมาระหว่างสถานศึกษานะครับในพื้นที่กับทางเรื่องของชุมชนด้วยก็ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้กับทุกคนนะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเยี่ยมชมเราได้อยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรไทยเลยว่าวันนี้ถ้าเรายังทำแบบเดิมเรายังผลิตแบบเดิมแล้วเรายังไม่เปลี่ยนเราก็จะไปไม่รอดแล้ววันหนึ่งก็จะล้มหายตายจากกันไป
1: สวนป่านาเลในแบบฉบับของชาวระยองจึงไม่ใช่แค่พื้นที่ไม่ใช่แค่ทรัพยากรที่มีมาตั้งแต่อดีตแต่ยังเป็นห้องเรียนมีชีวิตห้องเรียนที่ยังมีลมหายใจสำหรับผู้คนได้มาเสาะแสวงหาความรู้และโอกาสใหม่ๆบนพื้นที่เหล่านี
3: ้การเรียนรู้เนี่ยเขาเริ่มต้นทุกวินาทีที่เขาเห็นที่เขาสัมผัสที่เขาได้ยินคนเรียนรู้จากการลงมือทำเนี่ยมันจะจำไปจนตายเลยนะครับเพราะงั้นวันนี้ทุกคนใครอยากรู้ก็แล้วแต่นะครับวันนี้หนึ่งทำให้เขาดูก่อนเราบอกว่าคนที่เป็นคนที่เก่งคนที่เป็นปราชญ์เนี่ยนะครับต้องทำให้คนอื่นดูก่อนสองคนที่สนใจแสดงว่าเขาอยากได้เขาอยากเรียนรู้ปุ๊บเราก็จะสอนให้เขาทำผมจะห้องเรียนทางรัฐเลยนะเพราะวันนี้ตำราในกว่าเราจะเปลี่ยนหลักสูตรได้เนี่ยมันใช้เวลาขั้นตอนใช้ระบบใช้อะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่โลกไปเร็วมากเพราะกันวันนี้มหาลัยสถานศึกษาบางที่อาจจะไม่จำเป็นเลยนะคนยุคใหม่อาจจะไม่เรียนหนังสือก็ได้นะแต่เขาอาจจะเก่งเขาอาจจะทำธุรกิจได้เขาอาจจะเป็นเจ้าของหลายๆกิจการได้นะครับจากการเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้นึกออกไหมมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะชุมชนแล้ววันนี้โลกไร้พรมแดนจริงๆนะครับและเทคโนโลยีมาเร็วมากโรบอทเนี่ยหรือหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะทำงานได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำเพราะงั้นการเรียนรู้ว่าอะไรจะมาทดแทนเราหรืออะไรจะมาทำงานแทนเราหรื

0: ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง
1: อีกหนึ่งการข้ามเส้นไปสู่โอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆของการศึกษาในจังหวัดระยองนั่นก็คือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองโดยการวางแผนระบบเรียนรู้เป็นแบบเครดิตแบงก์หรือธนาคารหน่วยกิจสร้างโอกาสให้นักเรียนในระดับประถมและมัธยมเข้าถึงการเรียนรู้ที่หลากหลายและยังเป็นการแชร์ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดสพท.และวิทยาลัย
2: เครดิตแบงค์เนี่ยก็จะมีอุปสรรคช่วงแรกเลยก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจระหว่างครูอาชีวะกับครูสวท.นะครับที่เราต้องทำความเข้าใจกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเนี่ยเรื่องจะให้เกิดการวินวินทั้งสองฝั่งเนี่ยทำอย่างไรอินพุตของเราเนี่ยคือนักเรียนเราจะทำอย่างไรให้นักเรียนในโรงเรียนสวท.เนี่ยมีคุณภาพโดยภาพทั่วไปเราจะมองว่าครูสวท.เนี่ยก็จะสอนในเรื่องของวิชาการทฤษฎีส่วนครูอาชีวะเราก็มองเรื่องว่าเราสอนเรื่องเน้นของการปฏิบัติดังนั้นเนี่ยเมื่อสองสิ่งเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันจึงทำให้สร้างอาชีพให้กับนักเรียนการแชร์ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุฝึกแล้วก็ตัวคุณครูด้วยความรู้ทักษะที่คุณครูจะถ่ายทอดอาชีพให้กับเด็ก
1: หลากหลายสาขาที่ไม่มีสอนในโรงเรียนวัดชากลูกย่าเด็กๆก็จะได้มาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองพวกเขาจึงได้มีพื้นที่การเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นแถมยังประหยัดงบประมาณและต้นทุนในการจัดการศึกษาด้วยการมาจัดสรรทรัพยากรของทั้งสองสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกด้วย
3: อย่างโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่สอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำกัดด้วยงบประมาณหรือว่าจำกัดด้วยคุณครูในรายวิชาก็บางทีคุณครูคนเดียวต้องสอนในรายวิชาเดิมๆถ้าเรียนในเรื่องของการที่จะปฏิบัติเนี่ยอุปกรณ์ในการที่เราจะเรียนหรือว่าสื่ออย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้มีเยอะเหมือนวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองนี้นะคะซึ่งเมื่อมาเรียนเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนทฤษฎีปฏิบัติจากคุณครูที่จบสายนั้นโดยตรงแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไวขึ้นจะมีเด็กชั้นมัธยมปีที่2กับปีที่3ที่จะมาเรียนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองทุกวันจันทร์และวันศุกร์ค่ะเมื่อเขาจบหลักสูตรนะคะซึ่งจะเรียกว่าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะสะสมหน่วยกิจอะค่ะหรือที่เรียกว่าเครดิตแบงค์เนี่ยนำไปโอนรายวิชาพื้นฐานได้ค่ะเมื่อนักเรียนจบไปซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวัดชากลูกย่าเนี่ยค่ะได้รับความรู้ในด้านอาชีพในด้านการปูพื้นฐานที่เขาจะไปศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาค่ะ
1: ควีนินคาเฟ่ร้านกาแฟที่ถูกสร้างขึ้นในวิทยาลัยไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านอาหารเพื่อบริการคนที่มาใช้บริการเท่านั้นแต่ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้สำคัญของนักศึกษาในวิทยาลัยที่จะฝึกฝนประสบการณ์อาชีพที่หลากหลายทั้งด้านการเป็นบาริสต้าการทำงานบัญชีงานบริการด้านขากับรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปให้คนทุกเพศทุกวัยได้มาเรียนรู้ร่วมกันได้มีทักษะใหม่ๆสู่การต่อยอดเป็นอาชีพของคนวัยทำงาน
4: กินน้ำเนย
5: น้ำเนย
4: แต่การใส่แป้งนี่เราต้องค่อยๆทยอยใส่ใช่ไหม
5: คะค่อยๆทยอยใส่เพราะแป้งจะได้ไม่เป็นก้อนผสมจะได้กระจายทั่วทั้งที
4: เช่นอย่างนี้แล้วเราต้องใช้ช้อนกดไหมคะ
5: กดนี่ห่างประมาณให้มันได้ระนาบ
6: เราพบว่าเกิดประโยชน์3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเกิดจากตัวเองจากการที่เราเป็นผู้สูงอายุเราไม่ได้ทำงานนะคะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะการที่เรามาเรียนอบรมหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแล้วก็เกิดประโยชน์ส่วนรวมอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างอาชีพจากคนที่ตกงานว่างงานตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไปรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนกลุ่มของเรา
7: ได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะจากพี่ๆที่เขาหลากหลายอาชีพมาตรงนี้แล้วก็แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์กันต่างๆ
8: จะทำเครื่องอัดตัวหนอนเนาะรูปแบบการทำเครื่องอัดตัวหนอนมันประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันเนาะส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นฝาปิด
9: ใส่วัสดุให้เต็มแล้วก็ปิดฝาเสร็จแล้วให้เราล็อกให้แน่น
8: คือโฟมที่ขายไม่ได้แล้วก็อันนี้มีปริมาณเยอะเดี๋ยวเราไปประชุมกันว่า
10: คิดตัวหนอนคือไปใส่ในที่เราทำ
1: อีกหนึ่งหลักสูตรที่ข้ามเส้นระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนโดยไม่มีกำแพงกั้นในเรื่องการเรียนรู้นั่นก็คือโครงการที่ทางวิทยาลัยได้ทำข้อตกลงร่วมกับ38ชุมชนจุดนี้เองที่ทำให้นักศึกษาได้เจอแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีอยู่จริงในสังคมซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่ทำให้พวกเขาได้ต่อยอดนำองค์ความรู้ที่ได้จากสาขาวิชาที่เรียนในวิทยาลัยไปสร้างเป็นนวัตกรรมต่างๆมากมายเพื่อเข้าไปช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะโฟมที่เกิดจากการทำประมงในพื้นที่และนำขยะเหล่านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ใหม
2: ่สิ่งที่เป็นโจทย์ก็คือเรื่องของขยะที่เป็นโฟมขยะที่เป็นพลาสติกชุมชนเอาปัญหามาให้เราแก้แล้วก็เพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนก็เลยมองว่าถ้าเอาโฟมไปลดปริมาณของปูนซีเมนต์ลงเพื่อที่จะเพิ่มเนื้อที่แล้วก็ทำให้มวลมันเบาด้วยอันนี้แหละครับที่เป็นจุด problem based learning การนำปัญหามาจัดการการเรียนรู้เอาปัญหาของชุมชนมาจัดการการเรียนรู้เนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยเราทำให้เด็กเนี่ยมีเกินความคิดสร้างสรรค์โดยเอาโจทย์ปัญหาของชุมชนมาแล้วทำอย่างไรจะแปรรูปจากขยะให้เป็นรายได้อันนี้แหละครับที่เป็นโจทย์ที่สำคัญและการก่อให้เกิดการเป็นผู้ประกอบการด้วยดังนั้นเราก็นำตรงนี้มาเป็นตั้งต้นการที่สร้างประเด็นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของเราทำให้ชุมชนยอมรับในตัวเขานักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยพอได้ทำตรงนี้สิ่งแรกที่เขาได้เลยเนี่ยเขาได้ความภาคภูมิใจเด็กยุคนี้อยากเรียนอยากแก้ปัญหาอยากทำในสิ่งที่ท้าทายแล้วเขาได้สิ่งตอบแทนกลับมาอันนี้เป็นโจทย์ที่เรื่องของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนแล้วก็มาจัดการเรียนการสอนให้เขาเนี่ยไปเป็นแบบช็อตคอร์สแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เขา
11: และที่สำคัญเลยการที่มาเรียนรู้ในชุมชนมันเป็นภูมิลำเนาของเขาที่จะได้ศึกษามีโอกาสศึกษาว่าพื้นเพของเขาเลยเนี่ยภูมิลำเนาของเขาเนี่ยมีในเรื่องของอะไรบ้างณวันนี้การที่เขามาเรียนเพื่อเอาวิทยาการกลับไปเพื่อพัฒนาบูรณาการภูมิลำเนาของตัวเองมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกันวันนี้ถ้าบอกว่าเด็กๆที่ต้องออกมาแล้วเดินทางไกลไปเรื่อยๆมันคงไม่มีที่สิ้นสุดในเรื่องของการศึกษาแต่ถ้าวันนี้เขาเรียนและได้กลับไปภูมิลำเนาเดิมมันจะเป็นการในเรื่องของการบูรณาการการศึกษาอย่างแท้จริงณวันนี้ที่เขาเรียนไปก็คือเพื่อกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่ากลับไปภูมิลำเนาของตัวเองเลยครับวันนี้เขาเห็นประโยชน์ที่มันได้รับและสามารถที่จะส่งต่อได้เชื่อได้เลยว่าเขาไปเรียนรู้มาและเขาเองเนี่ยจะมีการบอกต่อสิ่งที่บอกต่อเนี่ยแหละครับเป็นตัวชี้วัดที่ดีเลยที่บอกว่าการถ่ายทอดของเขานั่นคือมีครูในตัวเขาละผมเชื่อได้เลยครับว่าถ้ามันคือเรื่องที่ดีจริงๆเด็กทุกคนจะมีการถ่ายทอดโดยอัตโนมัติที่เขาไม่รู้ตัว
2: เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาหรือการที่เราจะมาพัฒนาหลักสูตรนะครับที่เราจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเราต้องทำความร่วมมือกับทุกภาคส่วนหมายความว่าอาชีวศึกษาอุดมศึกษาและสถานประกอบการมาจัดการศึกษาร่วมกันเราต้องเชิญ3ประกอบการที่ต้องการกำลังคนจากอาชีวศึกษาไปทำงานมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเราจึงร่วมมือกับสถานประกอบการที่นำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นเรื่องของ IT ของโรบอทเรื่องของระบบอัตโนมัติเหล่านี้มาร่วมจัดทำหลักสูตรเรื่องที่สำคัญที่สุดที่สถานประกอบการต้องการคือความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ยังขาดไม่ได้ว่าความต้องการของชุมชนไม่ว่าจะเรื่องเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของเกษตรเขาต้องการที่ไปพัฒนาชุมชนก็มามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาหลักสูตรร่วมกันมันจึงร่วมกันตั้งแต่ชุมชนสถานประกอบการโรงเรียนในสังกัดสปท.มาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะสร้างบุตรหลานของเขาให้มีสมรรถนะ
1: ภาพแห่งการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยการมาให้ความสำคัญที่การศึกษาสำหรับคนทุกเพศทุกวัยในจังหวัดระยองจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดอิสระในการบริหารจัดการตัวเองการสร้างความร่วมมือกันทุกส่วนทั้งภาคประชาสังคมชุมชนเอกชนสถาบันการศึกษาหน่วยงานต่างๆที่มาสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้เอื้อกันให้เกิดเป็นภาพการศึกษาใหม่ที่ไม่ได้ผลักภาระให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเพียงผู้เดียว
12: area based education หรือว่าการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เนี่ยก็คือเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงชุมชนสังคม NGO เครือข่ายต่างๆในพื้นที่นะครับหรือว่าหน่วยราชการอื่นๆเขาก็สามารถที่จะมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันหรือว่าสามารถที่จะ ถ่ายเทเครดิตกันได้สามารถให้นักเรียนจากโรงเรียนกลุ่มนึงไปเรียนเพิ่มเติมความรู้หรือว่าเทคเครดิตจากโรงเรียนอีกสังกัดได้อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่า

0: ป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของเรียกว่าอนาคตของการศึกษาของประเทศไทยที่เราก็น่าจะมีการทลายกรอบอันนี้มันจะยิ่งทำให้ทรัพยากรในชุมชนหรือว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันถูกเรียกว่าเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ได้มากขึ้น
1: นี่เป็นภาพตัวอย่างของการปฏิรูปการศึกษาโดยสังคมและชุมชนที่ผนึกกำลังกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตัวเองแต่สำหรับประเทศไทยแล้วยังมีกลุ่มคนรุ่นใหม่อีกมากมายที่พยายามเข้ามาพลิกโฉมการศึกษาหลากหลายรูปแบบกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไฟเหล่านี้ต่างมีไอเดียใหม่ๆที่พยายามทำให้การศึกษาในระบบและการเรียนรู้นอกห้องเรียนเกิดความสุขและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริง
2: คือเรามองว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะจากแต่ก่อนทำไมเรารู้สึกว่าเหมือนนั่งเป็นหุ่นยนต์ในห้องเรียนเลยเนาะการเรียนรู้จริงๆมันสามารถสนุกกว่านั้นได้แล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เราพยายามทำก็คืออยากให้การเรียนการสอนเนี่ยเป็นที่ที่เปิดกว้างแล้วก็แลกเปลี่ยนต่อยอดกันได้แล้วเราก็คิดว่าจริงๆมีคุณครูที่ทำแบบนี้ได้ค่ะอยู่ซุกซ่อนอยู่ตามทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยแต่จริงๆเขาอาจจะแค่เหมือนไม่ได้มีคนมาส่องเห็นนะคะเราอยากให้คุณครูเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าตัวเองสามารถส่งเสียงและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เนาะ Inscrew ก็มาจากคำว่า inspire กับคำว่าครูค่ะให้คุณครูมา inspire กันละกันตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 5,000 กว่าไอเดียค่ะก็มีหลากหลายเลยเนาะจะมีแบบทั้งการสอนคาบเรียนเลยจะเห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าครูทำอะไรกับคาบเรียนนี้บ้างนะคะหรือจะเป็นพวกเทคนิคก็เราเชื่อใน butterfly effect นี่แหละว่าเออเนี่ยพลังของตัวเล็กๆของครูคนหนึ่งไอเดียของเขาที่ทำกับห้องเรียนนี่แหละมันจะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้
3: แล้วมันจะมีกรอบบางอย่างที่เด็กทุกคนต้องเรียนแต่กลุ่มสังคมสาระหมดทุกคนเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเจอว่ามีเด็กที่ทำได้ดีเด็กที่ทำได้ไม่ดีมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นมีเกิดขึ้นก็ไม่ได้กลับมาค้นหาตัวเองครับว่าเขาทำอะไรได้ดีเขาชอบอะไรกันแน่เราก็เลยสนใจว่าเราจะทำเอสเทคตัวแรกของบริษัทเราขึ้นมาชื่อว่า V Space ที่จะช่วยให้เด็กๆครับมีข้อมูลอาชีพที่เขาสามารถค้นหาได้นะครับมีเรื่องของการประเมินตัวเองที่เขาสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้เหมือนมีคอร์สเลอร์มาพูดคุยกับเขาแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมต่างๆเพื่อเติมเต็มเขาถ้าเกิดว่าเขาอยากจะไปสู่เป้าหมายแต่เขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนเด็กๆมีเป้าหมายเนาะเขาจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะฟันฝ่าอุปสรรคได้มากขึ้น
4: ในโลกความเป็นจริงมันยังมีการเรียนรู้อีกหลากหลายแบบมากๆให้เราได้ explore เราก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วในโลกเนี่ยมันมีการเรียนรู้รูปแบบไหนอีกนะผ่านการเล่นเกมผ่านการเที่ยวเฮ้ยงั้นเราลองมาทำตรงเนี้ยถ่ายทอดมันออกไปไหมและเผื่อเขาอาจจะเจอเส้นทางที่เขาแบบอยากจะลองพัฒนาหรือว่าอยากจะลองเรียนรู้ในรูปแบบนั้นๆก็ได้ก็เลยเกิดมาเป็นเพจวิชานอกเส้นค่ะซึ่งสิ่งที่วิชานอกเส้นสนใจหรืออยากจะพูดถึงก็คือวิชาที่ไม่ได้อยู่ในบริบทเดิมที่เราอาจจะคุ้นชินกันหรือว่ามันอาจจะเป็นวิชาที่เราไปเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่นอีกทีนึงมันขึ้นอยู่กับนักสื่อสารอย่างพวกเราเนี่ยแหละว่าจะไปกรองเรื่องเล่าออกมายังไงให้เข้าถึงผู้คนอะไรอย่างเงี้ย
1: และอีกหนึ่งไอเดียสำหรับการข้ามเส้นในเรื่องของสถานที่และเวลาด้วยการเปลี่ยนวันเสาร์ให้เป็นวันแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านตัวกิจกรรม Saturday School
5: เราพอเป็นครูเนี่ยเราก็เห็นว่าเด็กๆในโรงเรียนมีศักยภาพในอยู่ในตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะความสนใจของเด็กเนี่ยมีมากมายหลากหลายเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันยังมีศักยภาพอยู่ในตัวนักเรียนเด็กๆเนี่ยอีกมากมายเลยที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งจริงๆเขาอาจจะมีความถนัดหรือว่าความสนใจมากกว่าวิชาที่อยู่ในห้องเรียนก็ได้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้เรียนในสิ่งที่เขาสนใจก่อนที่เราจะไปหาคุณครูอาสาสมัครนะครับเราก็จะมีการไปเซอร์เวย์วิชาที่เด็กๆเขาสนใจก่อนว่าเขาสนใจวิชาอะไรกันบ้างแล้ววิชาไหนเนี่ยมีความสนใจมากหน่อยเราก็ไปเลือกหาอาสาสมัครในวิชาเหล่านั้นเราจะไปสอนทั้งสิ้นประมาณ10สัปดาห์ด้วยกันนะครับมีสัปดาห์ที่11เป็นวันบิ๊กเดย์ที่ให้เด็กมาแสดงผลงานหรือความสามารถที่ได้เรียนมาตลอด10สัปดาห์ตัวมูลนิธิของเรานะครับ Saturday School มิชชั่นของเราหลักๆเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราอยากจะให้โอกาสกับเด็กที่มีโอกาสน้อยกว่าเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่เราเลือกไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนที่มีเด็กฐานะค่อนข้างยากจนมาเรียนในโรงเรียนนั้นเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเข้ามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเปิดพื้นที่ให้กับอาสาสมัครหรือว่าคนทั่วไปเข้ามาทำเนี่ยเราก็พยายามทำให้มีความหลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้มามีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่งเพื่อทำให้การศึกษาไทยเนี่ยดีขึ้นจะทำให้เด็กๆได้มี

0: กยภาพในตัวเองเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจตัวเองมี growth mindset ของตัวเองที่ดีขึ้นตามมาครับ
1: เซเดสกูลนะคะเรายึดมั่นว่าพื้นที่ตรงนี้ในวันเสาร์ของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยากทำให้วันเสาร์ของเราอ่ะมันมีคุณค่ามากกว่าเดิมเราก็เลยคิดว่าเซเดสกูลมันน่าจะเป็นสิ่งที่มันตอบโจทย์สำหรับเราการมาสตาร์ตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีรวมถึงตัวน้องๆเองอะค่ะอย่างตรงนี้มันจะเป็นน้องๆชาติพันธุ์นะคะที่จะแบบมีหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเขายังขาดโอกาสทางการศึกษาถึงแม้ว่าเขาอยู่ในอำเภอเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นหนึ่งโรงเรียนที่ยังต้องการโอกาสอื่นๆเข้ามาช่วยซัพพอร์ตบางทีอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้เปิดมุมมองในส่วนของอาชีพอื่นๆที่มันนอกเหนือจากตรงวงสังคมเขาอะค่ะน้องๆช่วงม.ต้นคือช่วงที่กำลังมองหาไอดีนิตี้ของตัวเองเนาะมันมีหลายๆอย่างที่8วิชาสามัญอะมันไม่ตอบโจทย์เขาอยากได้อะไรมากกว่าเราก็มาซัพพอร์ตในตรงนี้ได้เนาะก็คือน้องๆได้มาค้นหาตัวเองในรายวิชาหรือว่าความชอบอื่นๆที่เขาอาจจะยังไม่ได้เคยได้เรียนมาในห้องเรียนนะคะกับส่วนที่2ก็คือให้เขาได้มาเจอกับคนที่มีประสบการณ์ตรงต่อวิชานั้นๆเพื่อให้เขาได้มาซึมซับให้เขามาได้ทำความรู้จักเพิ่มเติมแล้วสุดท้ายเขาก็จะรู้ตัวของเขาเนาะว่าเขามองหาอะไรอยู
2: ่แคสเกมเราต้องมีความทันสมัยมากขึ้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องมีความครีเอทีฟมากขึ้น
3: สุดท้ายก็นั่งหลับไหลจนกระทั่งมองเอาตัวไปให้เจ้าเด็กเอาแต่ใจได้ก่อนเอาเอาตัวไปกินเลยไปทันเพื่อนทันทีกินทีก็ออก
4: มันเป็นครึ่งวันที่สนุกมากๆเลยนะครับนะเป็นครึ่งวันที่เขาไม่ต้องเปิดหนังสือแต่เป็นครึ่งวันที่เขาได้วาดเป็นครึ่งวันที่เขาได้เขียนเป็นครึ่งวันที่เขาได้ลงมือทำจริงๆแล้วถ้าเขาสนใจเองครับกลับบ้านเขาก็จะไปลองฝึกทำนะกลับบ้านเขาจะไปดูวิดีโอนะเพื่อเขาพัฒนาตัวเองให้อยากเก่งขึ้น
5: Saturday School ที่นอกจากจะเป็นการรวมตัวกันของคนที่มีจิตอาสาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ไปสู่น้องๆนักเรียนแล้วยังนำไปสู่การสร้างทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต่อโลกอนาคตที่นักเรียนเหล่านี้ต้องเจอในวันข้างหน้าและเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของเด็กนักเรียนเองอีกด้วย
1: ให้น้องเขาได้มาวันเสาร์เพื่อมาลองผิดลองถูกที่ในห้องเรียนเขาไม่ได้ลองใน process ที่มันเป็น active learning classroom แต่ถึงมันจะเป็นแค่1วันเนาะเขาสามารถเอา1วันนี้ไปปรับใช้กับวันอื่นๆตอนที่เขาเรียนได้มันก็เป็น long life learning อย่างนึงตรงที่แบบการเรียนรู้มันไม่ที่สิ้นสุดเขาได้เห็นในส่วนของตัว potential ของเขาหลายๆอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้โชว์ในห้องเรียนนะคะ
6: ใครเสร็จแล้วบ้างคะบอกหน่อยค่ะว่ามันเรื่องราวเป็นไงคะเดินทางทั่วโลกค่ะมาทำธุรกิจค่ะแล้วก็ไปชิมอาหารตามร้านต่างๆด้วยค่ะ
4: พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เราไม่ได้เรียนวิชาการแบบจ๋ามากเรามาเรียนอะไรที่เขาสนใจจริงๆอย่างน้อยที่เขาได้ล่ะเขาได้ซอฟต์สกิลแน่นอนนะครับการเข้ากับสังคมกลุ่มใหม่ๆ
6: ย
4: ิ่
6: งยาวก็กระเป๋ายิ่งชุบ
0: ผมก็คิดว่าคนทั่วไปหรือว่าคนในสังคมทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีส่วนในการมาออกแบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าจะเป็นคนทั่วไปที่ทำงานในองค์กรหรือว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ตามผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้การศึกษาได้ตอบโจทย์คนทุกคน
7: ซึ่งตอนแรกแอมไม่เชื่อเลยว่าแบบทำแค่สื่อจะสามารถไปเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้แค่เราไปเปิดมุมมองให้จุดแรกอะให้ชวนคิดชวนสงสัยแล้วว่าแอมว่านั่นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะค่ะทุกสายอาชีพเราสามารถมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงปัญหาสังคมใดสักปัญหาหนึ่งได้เสมอครูไม่ใช่แบบแค่คนเดียวหรืออาชีพเดียวอะที่จะสามารถเกี่ยวโยงกับเรื่องของระบบการศึกษาได้พอตั้งแต่แอมทำวิชานอกเส้นมาแอมรู้เลยว่าใครก็ได้สามารถเป็นครูให้เราได้หมดอะซึ่งตรงนี้แอมเลยเห็นด้วยมากๆกับคำว่า discooling ว่าโรงเรียนการเรียนรู้หรือครูเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยอ่ะไม่ต้องไปยึดติดเลยว่าแค่ต้องไปโรงเรียนเท่านั้นเราถึงจะได้รับความรู้
8: ผมก็จะคิดตลอดว่าเด็กใช้เวลา2ปีในการเรียนรู้ถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้อีก2ปีข้างหน้าสังคมมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงถ้าเราไม่ทําวันนี้อีก2ปีข้างหน้าสังคมก็จะเป็นเหมือนเดิมหรือแม้ก็อาจจะแย่ลงกว่าเดิมเพราะเราถอยหลังเพราะเราไม่ไปไหนก็ต้องเริ่มวันนี้แหละเราเริ่มช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาโดยเอาทุกคนมาช่วยกันก็อยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าสิ่งที่ฉันทําอยู่เนี่ยมันไปเปลี่ยนมาช่วยการศึกษายังไงได้บ้าง
9: เชื่อว่าทุกอาชีพสามารถมาช่วยการศึกษาได้เนาะเป็นวัตเตอร์ไฟเอฟเฟคที่คนตัวเล็กๆคนนึงเนี่ยสามารถออกมาทำอะไรสักอย่างได
5: ้จิ๊กซอแต่ละชิ้นที่ร้อยเรียงกันเป็นภาพใหม่ของการศึกษาไทยที่หยิบยกมาในวันนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ และการลงมือทำอย่างจริงจังของคนทุกภาคส่วนที่มาร่วมพัฒนาการศึกษาในแบบที่ตัวเองถนัดและสนใจเรายังคงเชื่อในคำกล่าวที่ว่า it takes a village to raise a child และสิ่งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีระบบและใช้เวลาสั้นลงถ้าในระดับนโยบายภาครัฐร่วมสนับสนุนและเดินทางข้ามเส้นแห่งความท้าทายในระบบการศึกษาไปด้วยกัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
2: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
3: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
4: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
5: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
6: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
2: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
7: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮี
6: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
3: ดีดีพวกเราชอบ
6: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
2: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
5: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
2: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
6: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
3: เฮ้
1: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
5: ้เอ๊ะดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
2: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
5: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
4: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
7: เอ๊ะอะไรนะ
2: อืมฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
5: เออจริงด้วย
4: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
7: อ๋อแบบนี้นี่เอง
6: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
5: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
2: นี่ไง
4: ว้ายทำอะไรเนี่ยอยู่ดิ
5: ตกใจหมดเลย
2: น้อยหนาใช่มะบางทีในข่าวเขา

0: เรียกว่าระเบิดน้อยนา
1: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
2: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
1: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
2: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
1: งั้นรู้แล้วมะเดื่อใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
0: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
3: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
4: หนูมารีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
0: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
2: ลำไย
0: ผิด
1: ส้ม
0: ผิด
5: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
0: ก็นี่ไง
2: ข้าวโพด
0: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
1: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
0: แตงโม
4: แตงโม
0: แตงโม
1: เอ้ยถูกแล้ว
2: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
5: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
2: ใช่เลยจ้ะ
0: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
1: มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
0: บอถือ
5: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
0: บอถือง
5: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
0: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
5: อยู่นี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเธอ
3: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
2: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
1: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
2: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมีแล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่หมดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing

0: เห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
1: ตื่นเต้น
2: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งอาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: การสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะ เราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
1: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิด

เหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับ

ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2 จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับ
สำหรับการวัดกระแสในอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อวอลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับมิวเอ็นไอนะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์เอ็นไอนะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออักที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตร per sec นะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาค

นิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทําของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: the Distance Learning Foundation, TOT Remitter Company, but it also has been supported financially by IRPC Company Limited, PTT Group, Bangkok Bank, and Merck Company. So I really appreciate for all organizations that helping make this happen. Thank you. Ka, I think it's time now. We would like to thank Ajahn Narapon and Khun Pansak, and also George, Jorge, you still stay with us, right? Okay.
1: Yes.
0: Ka.
2: ก็สปีชเมื่อกี้นะคะก็ขอกล่าวเป็นโดยสรุปเลยละกันว่าโปรเฟสเซอร์ก็คือกล่าวขอบคุณทีมงานทั้งที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางฝั่งเม็กซิโกนะคะกับการอบรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ประเด็นหลักก็คือว่าวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้าต่างๆเป็นที่น่าแปลกใจว่าหลายประเทศในโลกละเลยความสำคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์หนึ่งในสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่สูงของการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ด้วยความร่วมมือจาก National Microscale Chemistry Center ที่ Merrimack College University of Oregon Crichton Jesus University ณประเทศสหรัฐอเมริกาและสถาบันต่างๆทั่วโลกกว่า50ประเทศได้มีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านอุปกรณ์และสารเคมีที่มีชุดการทดลองขนาดเล็กต้นทุนต่ำการทดลองไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีประสิทธิภาพที่เรียกว่าปฏิบัติการแบบย่อส่วนทำให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน25ปีที่ผ่านมาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเคมีจะไม่มีประสิทธิภาพเลยหากการเรียนรู้เป็นในรูปแบบที่อาจารย์หรือครูสอนอยู่หน้าห้องแล้วอธิบายให้นิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนฟังหรือแม้แต่เรียนรู้ผ่านการสาธิตจากหน้าห้องเรียนโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ทำการทดลองจริงการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงหากผู้เรียนมีโอกาสได้ทำการทดลองสังเกตสัมผัสและรู้สึกตื่นเต้นไปกับการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหากแต่การทดลองด้านวิทยาศาสตร์นั้นในรูปแบบปกติต้องใช้อุปกรณ์และสารเคมีในปริมาณที่มากพอควรทำให้ต้นทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สูงเป็นเหตุให้หลายประเทศในโลกไม่สามารถผลักดันการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพได้การศึกษาวิทยาศาสตร์แบบย่อส่วนหรือ small scale science เปิดโอกาสให้การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเคมีเป็นไปอย่างง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำสามารถกระจายไปได้ทั่วทุกถิ่นในประเทศไปถึงระดับโรงเรียนและยังเปิดโอกาสให้ผู้สอนมีโอกาสสอดแทรกนอกจากทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังสอดแทรกแนวคิดค่านิยมต่างๆทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตต่อไปไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนในที่สุดขอบคุณค่ะ
0: I think at this time we should introduce Mata and Lupita first, and then I will introduce my colleagues, and then Jorge will start your lecture. Will you?
1: It is my privilege to introduce to two of our most valuable colleagues, Martha Ibargengoitia. Martha has been with us for the past 10 or 12 years or so, teaching general chemistry. And conducting lab sessions to students from this university and from something like 20 different countries as well. And Lupita, here on my right hand side, has been with us for the past 30 years or so, teaching anywhere from general chemistry to physical chemistry.

0: industry and also giving workshops in many places. So it is really a privilege to have Marta and Lupita with us today, and we are very thankful that they did all the preparations to be ready for this event.
1: Thank you. ค่ะก็ผู้ที่ทำงานเตรียมงานทั้งหมดเนี่ยนะคะจากฝั่งทางด้านของประเทศเม็กซิโกนะคะมหาวิทยาลัยชื่อว่าอิเบโรมาอเมริกาน่านะคะแล้วก็มีเซ็นเตอร์คือศูนย์นะคะศูนย์ปฏิบัติการเคมีย่อส่วนซึ่งเขาใช้ชื่อว่าเป็น Mexican Center for Green and Microscale Chemistry นะคะผู้ที่เตรียมงานรายละเอียดของการทดลองนะคะก็คือมาธา Martha can you just raise your hand Martha yes okay นะคะชุดสีแดงนะคะ Martha ค่ะค่ะอีกคนนึงค่ะลูพิตา Where are you ลูพิตา can you wave your handokay good okay นะคะก็ลูปิต้าทั้งสองคนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ภาควิชาจริงๆก็เป็นภาควิชาเคมีนะคะแต่สอนวิชา general สอนวิชาเคมีทั่วไปอะค่ะนะคะมาทานี่ก็ทำการสอนมาเป็นเวลานาน 10-12 ปีแล้วนะคะแล้วก็ส่วนลูปิต้านี่ก็สอนมันอีก 3-30 ปีนะคะนอกจากสอนในมหาวิทยาลัยก็ยังสอนในที่อื่นๆอีกโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยนะคะ Thank you. I also would like to introduce our colleagues also, but we can do it a little later. Now I would like you to start your lecture, please, Hoihe, and then I will introduce in between during your lecture. Thank you.
0: Sure, it will be a pleasure. Well, thanks again to the organizers and to the sponsors and to all the people that contributed to do this. In the next slide, we have my name that by now everybody knows. Okay, you have my name there, and I'm a professor of chemistry, and now I'm the director of the Department of Chemical and Engineering Sciences. And I'm also the coordinator of the Mexican Green and Microscale Chemistry Center at this university, which was founded in 1943 by the Society of Jesus, better known as the Jesuits, in Mexico City. You have my email there in case anybody wants to communicate further. And here is our country, as you can see. We are just south to the United States. I would like to make a point to all of us that have witnessed the electronics, the way they have been changing through the years. Electronics go to the miniaturization, and we have witnessed that, and we believe that now it's the time for chemistry. There is no reason why the teaching of chemistry shouldn't be done at this model.
1: ค่ะก็ Professor Jorge Ibanez นะคะก็เป็นผู้อำนวยการเขาเรียกเป็นผู้อำนวยการนะคะของภาควิชาเคมีแล้วก็ทางวิศวกรรมเคมีนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนแล้วก็ทางด้านกรีนเคมิสตรีด้วยนะคะซึ่งศูนย์เนี้ยก็ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้วนะคะในภาพนี้จะเห็นว่าเม็กซิโกซิตี้นะคะคือเมืองที่มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่นะคะศูนย์นี้ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็จะเห็นว่าอยู่ใกล้กับประเทศอเมริกานะคะอยู่ในทวีปอเมริกานั่นเองค่ะก็โปรเฟสเซอร์ฮอเฮก็เน้นว่าเรื่องของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เราเห็นโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์บ้านแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะตอนนี้โทรศัพท์มือถือเองก็เล็กลงนะคะก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นว่าเราพูดถึงเรื่องของเคมีก็เช่นเดียวกันในสมัยก่อนเราใช้อุปกรณ์เครื่องมือขนาดใหญ่ นะคะใช้ปริมาณสารมากมายน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราควรจะทำการทดลองด้วยปริมาณที่เล็กลงได้เช่นเดียวกัน Please continue
0: The history of the development of microscale chemistry is a very long history and there are many many people throughout the world involved in this endeavor I would just like to point out that perhaps the two groups that have been the strongest in spreading this news around the world were the people from South Africa through Professor John Bradley's group through a collaboration with UNESCO and IUPAC and the people at the Merrimack College at the National Microscale Chemistry Center in the United States. We are seeing the picture of professors Ronald Pike, Zvi Safran, and Mohan Singh, who founded this center back in 1992. We were very lucky to be in close contact with them, and then we started spreading the same ideas in Latin America. In the next slide.
1: Okay. ค่ะ ก็ Professor Hoi He นะคะ ก็ได้พูดถึงการจุดประกายของการเริ่มต้นของการศึกษาทำการทดลองการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนี่ยนะคะก็มีหลายคนที่ถือว่าเป็นไพโอเนียร์นะคะก็จะมีจอห์นแบรดลีย์ซึ่งอยู่ที่ยูเนสโกนะคะช่วยงานของยูเนสโกก็ได้ทำการทดลองที่ใช้ปริมาณสารเคมีน้อยๆบุคคลสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็ตามในภาพสไลด์นะคะก็คือ Professor Pike นะคะ Professor Safran แล้วก็ Professor Singh นะซึ่งอยู่ที่ Merrimack College อยู่ที่อเมริกานะคะก็บุคคล3คนนี้ก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบุกเบิกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเคมีอินทรีย์ที่ทำใช้สารปริมาณน้อยนะคะ Professor Hoi He ก็บอกว่ารู้สึกขอบคุณกับบุคคลเหล่านี้ที่ทำให้มีการทดลองแบบเคมีแบบย่อส่วนได้นะคะ Hoi He I would like to also introduce my colleague on my right hand side Dr. Supakorn from Thammasat University and he also our member of the Chemical Society Thailand so he will help translate your lecture.
0: If we go to the next slide, I would like to say here that we soon realized that in order to spread these ideas, we needed some backup information and without books, we wouldn't be able to do that. So we learned from our American colleagues that they published several books, as you can see, organic, inorganic, general chemistry, high school chemistry. So through these books, they were able to spread their ideas around. So that's a learning that we had from them, and we have been trying to reproduce those ideas by publishing our own books.
2: ครับผม professor ก็ได้อธิบายถึงเรื่องข้อมูลเนื้อหาที่จะใช้ในการทำการทดลองหรือว่าในการปฏิบัติการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากหนังสือซึ่งจะมีหนังสือทั้งที่เป็นออร์แกนิกก็คือเป็นเคมีอินทรีย์หนังสือที่เป็นพื้นฐานเคมีความรู้เคมีทั่วไปนะครับในระดับมหาลัยและระดับมัธยมซึ่งในขณะเดียวกันก็ทางไมโครสเกลก็จะได้ทำหนังสือด้วยเหมือนกันครับ
0: We showThis is the brief history of our group, what we do and why we do it. We try to use micromolar amounts, and we have found many benefits, including environmental stewardship. We have been working on this since 1990 in spreading the word about microscale or small-scale chemistry.
2: ครับผมก็ในการทำไมโครสเกลนี่ก็เพื่อประโยชน์อย่างนึงก็คือเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งงานก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ในปี1990ครับแล้วก็ได้แพร่หลายในระดับไมโครสเกลทั่วไปครับ
0: In this slide we can see that there are many different definitions of microscale or small scale chemistry it just depends on which book you look at they give different definitions we are trying to be consistentAnd in order to be consistent, we say that this microscale chemistry is the use of micromoles or microliters of at least one reagent and or the use of a reactor with at least one micrometric dimension to perform a chemical reaction.
2: ครับผมสำหรับปฏิกิริยาที่อยู่ในระดับไมโครสเกลเนี่ยก็จะใช้ความหมายของคำว่าไมโครสเกลว่าอยู่ในระดับเล็กมากนะครับซึ่งสารที่ใช้จะอยู่ในระดับไมโครลิตรหรือไมโครโมลนะครับซึ่งจะสามารถทำปฏิกิริยาได้เช่นกันครับ
0: Just to be sure that our definition goes in the right direction, we searched the Journal of Chemical Education, which is probably the most importantjournal in the world in chemical education, and we found that out of 306 papers that have microscale as a keyword, 93% of them conform to our definition. So we feel very confident that we are talking correctly.
2: ครับเพื่อให้ความหมายของคำว่าไมโครโมลหรือไมโครสเกลเนี่ยที่เข้าใจได้ถูกต้องก็โปรเฟสเซอร์ก็ได้อธิบายถึงการหาไปสืบค้นข้อมูลในเปเปอร์ต่างๆที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์นะครับ306เปเปอร์โดยใช้คีย์เวิร์ดหรือใช้คำค้นหาคำว่าไมโครสเกลก็พบว่ามากกว่า 93% เนี่ยทำการทดลองในระดับไมโครโมลและไมโครมิลลิลิตรไมโครลิตรนะครับซึ่งก็แปลว่าการทำวิจัยในระดับไมโครโมลเนี่ยหรือระดับไมโครสเกลเป็นที่ยอมรับแพร่หลายครับ
1: Well, Jorge, may I just add the comment? Well, yes, call a micro or we call small scale chemistry, and that's IUPAC also call it small scale chemistry, and we include those microliter, micromole also. What do you think?
0: I agree. I completely agree. The idea is to do things small. So small-scale chemistry is fine, or as Professor Bradley calls it, he calls it microchemistry, is also fine with us. So we're not going to argue about the name.
1: Okay, thank you.
0: In the next slide, we want to emphasize that the whole idea of doing things in small scale, the whole idea is...to be able to apply the principles of green chemistry. I am not going to discuss these principles because Professor Ken Doxey already did in the previous talk that he had with you, that's my understanding. But I just want to emphasize that we are part of that movement. We want to have small scale or micro scale chemistry as part of a broader view which is green chemistry.And here's Professor Ken Doxey at the University of Oregon with one of our colleagues at Iberoamericana University, Carmen Doria. Together, they have coined the term green chemistry in microscale.
2: ครับผม professor ก็ได้อธิบายถึงการใช้ไมโครสเกลหรือสมอลสเกลหรือว่าแลบที่ใช้สารปริมาณน้อยนะครับเพื่อว่าให้สอดคล้องกับชื่อว่า green chemistry ซึ่ง green chemistry เนี่ยก็มี professor Kenที่เคนด็อกซี่จากมหาวิทยาลัยที่ออริกอนนะครับก็ได้อธิบายแล้วก็ได้ทำเกี่ยวกับกรีนเคมิสตรีเนี่ยไว้เยอะแล้วก็ได้อธิบายใช้ความหมายของไมโครสเกลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกรีนเคมิสตรีด้วยครับ
1: ค่ะก็ตรงนี้นะคะคุณครูหลายๆท่านคงจะได้เข้ามีส่วนในการอบรมนะคะกรีนเคมิสตรีเมื่อของปีที่แล้วนะคะเป็นซีรีส์ยาวเลยนะคะก็ Green Chemistry ก็มีหลักการอยู่12ข้อนะคะแล้วก็จะมีข้อหนึ่งก็คือลดมลภาวะใช่ไหมฮะลดปริมาณของเสียลดอะไรพวกนี้ดังนั้นการที่เราจะลดปริมาณของเสียได้ก็คือเริ่มต้นทำตั้งแต่น้อยๆของเสียมันก็จะน้อยตั้งแต่ต้นเขาก็เลยถือว่าการทำไมโครสเกลเคมิสตรีเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ green chemistry นั่นเองนะคะ
0: I have realized that we have many slides and with the translation this could take long time so I will just make a summary of each one if it's okay with you
1: Fine thank you
0: Okay from the environmental perspective I would like to say that the amount of wastes as you can see in the slidecan decrease dramatically when you go to micro or small scale. So we are talking about pollution prevention at the very source.
2: ครับผมก็คือว่าเขาได้อธิบายถึงการลดปริมาณของเสียนะครับให้ลดลงแล้วก็มีผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมครับ
0: I'm sure that some of us when we were in school we used to get headaches after working in the lab with solvents go home and oh my head hurts well with this we are using very small amount of solvents and we have a cleaner laboratory atmosphere
2: ครับครับผมจากใช้การใช้สารปริมาณน้อยเนี่ยก็ช่วยทำให้เราอาจจะไม่ปวดหัวหลังจากทำแลบแล้วเวลากลับบ้านแล้วก็ห้องแลบมีความสะอาดมากขึ้นครับแล้วก็การจัดการได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
0: Microscale chemistry also increases environmental awareness in the students and in the teachers. You can see there a quote from Yale University that said,A great educational institution teaches not only through its curriculum, but also through its actions.
2: ครับในระดับ micro scale chemistry ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมการระมัดระวังในสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยเยลนะครับ professor ก็ได้กล่าวถึงว่าอาจารย์หรือผู้สอนเนี่ยไม่ใช่แค่จะสนใจในเรื่องที่กำลังจะสอนแต่ว่าต้องสนใจในกิจกรรมที่กำลังจะทำด้วยครับ
0: Columbia University for example from the economic perspective they reported that their annual disposal costs at the normal scale were something like $17,000 when they went to small scale or micro scale they reduced this down to $200
2: ครับในส่วนของในเรื่องของของเสียครับก็คือว่าจากแต่เดิมเนี่ยจ่ายปีละ 17,000 US ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดว่าใช้ในระดับไมโครสเกลก็จะจ่ายเหลือเพียงแค่200 US ดอลลาร์ครับ
1: อันนี้เสริมนิดนึงอะค่ะว่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศนะคะเขามีกฎหมายของเสียเนี่ยจะทิ้งลงท่อน้ำไม่ได้นะคะจะทิ้งเลื่อยเปื่อยไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีบริษัทมารับกำจัดซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เขาจะแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะเปลี่ยนแนวทางการทำการทดลองจากใหญ่ๆให้มาเป็นเล็กลงเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนน้อยลงเนี่ยแทบจะหายไปเลยค่าใช้จ่ายอันนี้ Continue please
0: If we look at the global costs in the next slide. The next slide, please. Hello? Oh, I'm sorry. The global costs at the University of Wisconsin, at Madison, for example, for one specific organic reaction, they reported that in the normal scale, they were spending $545.When they switched to microscale, the cost went down to 13 US dollars for 100 students.
2: ในตัวอย่างของที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะครับก็คือในกลุ่มงานของส่วนของเคมีอินทรีย์เนี่ยนะครับเขาก็ได้เสนอราคาว่าถ้าราคาปกติระดับไมโครสเกลเนี่ยไมโครปฏิกิริยาเนี่ยครับก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ545 US ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นไมโครสเกลแล้วเนี่ยก็จะจ่ายเพียงแค่13 US ดอลลาร์ครับต่อนักศึกษา100คนครับ
1: ค่ะอันนี้หมายถึงว่าในการให้นักศึกษานะคะทำการทดลองนะคะเรื่องนี้เรื่องวิกฤต reaction เนี่ยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยร้อยต่อร้อยคนเนี่ยคือ545คือค่าสารเคมีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆนะรวมทั้งค่าจำกัดกำจัดของเสียด้วยพอใช้ของ small scale แล้วหรือว่า micro scale แล้วจะลดลงไปเยอะเลย
0: Kept one reaction. I mean,
1: fine. You can.
0: Could we go back to one slide, please? Yeah, there you go. The previous one. Yeah, that one. From the social perspective, the American Chemical Society published this report on public's views of the different industries, and maybe the letters are too small.But if you look at the very, very small, at the one that is at the very bottom, the industry that people view with the eyes is the chemistry in this industry. The chemical industry is at the bottom of the public perspective, perception. And this also leads to a chemophobia. In the right, the pie type of plot that you have there shows that

0: Something like 75% of the public is afraid of chemistry and chemicals. So really this leads to a chemophobia. And to have chemophobia in the minds of people is very bad, because then we don't get students wanting to do some chemistry.
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสมาคมเคมีในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับในความต้องการหรือว่าการใช้งานเกี่ยวกับเคมีนะครับก็คือว่าในภาพล่างก็จะกล่าวถึงเรื่องของอินดัสทรีที่ระบบอุตสาหกรรมที่มีความโอเคหรือว่ายอมรับกับการใช้ระดับไมโครสเกลนะครับส่วนในกรณีของเคมีโฟเบียก็จะได้กล่าวถึงบางส่วนที่เคมีที่ได้ใช้นะครับไมโครสเกลก็เข้ามามีส่วนร่วมคนทั่วไปก็จะกลัวนะครับในการใช้เกี่ยวกับสารเคมีประมาณ 75% ครับที่ซึ่งมีผลต่อไม่ทำให้เด็กสนใจเรียนนะครับอันนี้ก็คงเป็นปัญหาคล้ายๆกับเมืองไทยครับ
0: In the next slide we show that there is a vicious cycle of poverty and education.There is some funding, and funding brings opportunities, but they are not equally distributed. So this brings to inequity. Inequity brings to poverty. Poverty limits the access to education, and the limited access to education brings a technological gap, which again leads to inequity. So where do we break this circle?We're trying to break it in the part of the access to education. We're trying to provide education even to very poor or low-income schools so that they can do really good experimentation with small-scale chemistry.
1: ก็คือว่าในสไลด์นี้ professor ได้กล่าวถึงเรื่องของปัจจัยทางการเงินต่อผลการศึกษานะครับก็คือว่าในสภาวะที่การเงินที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับก็จะส่งผลที่จะทำให้เกิดการเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยแล้วก็จะทำผลต่อไปต่อระบบเทคโนโลยีนะครับนอกจากนั้นก็คือการที่จะทำให้การทำ small scale นี่ก็สามารถทำให้เข้าสู่ระบบการศึกษาได้ดีขึ้นคือใช้จ่ายน้อยกว่าครับ
2: ค่ะอันนี้ก็สมมติว่าเรามีงบประมาณน้อยนะคะแต่ถ้าเราทำไมโครสเกลหรือสมอลสเกลเนี่ยงบประมาณน้อยเราก็สามารถให้นักเรียนทุกคนทุกโรงเรียนเนี่ยใช้ทำการทดลองได้ถ้าเราแบบเดิมๆเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีกำลังที่จะจ่ายค่าโรงเรียนแพงๆเท่านั้นที่จะทำการทดลองได้อันนี้คือความหมายของเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไมโครสเกลซะทุกคนก็ได้เรียนรู้เท่ากันหมดพอเรียนรู้เท่ากันหมดเนี่ยทุกอย่างก็พัฒนาเทคโนโลยีก็พัฒนาไปด้วยนะคะOkay, please.
0: Another key aspect is the legal perspective. As we know, environmental legislation involves more and more substances to be regulated in smaller and smaller amounts. So we want to be aware of that, and we want to use the smallest possible amounts. Also, with this, we reduce chances for workers' health damage.And liability suits. If one of my workers gets hurt by using some chemicals in the laboratory, it's not only his health that is jeopardized, but also the school's liability is jeopardized.
2: ค่ะ อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางกฎหมายด้วยคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีกฎหมายที่รุนแรงมากนะคะในทวีปอเมริกาในทวีปยุโรปนะคะถ้าเราทิ้งของทิ้งสารเคมีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดเจ็บป่วยนะคะเป็นเรื่องจากไอของสารเคมีหรือถูกสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะฟ้องร้องกันนะคะแล้วก็การทำโทษเขาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเห็นว่าถ้าสมมติเราใช้ปริมาณสารน้อยลงโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเหล่านี้หรือว่าอันตรายเหล่านี้ก็จะลดลงไปด้วยค่ะ please
0: also the lower risks of accidents is obviousThe University of Colorado State in the United States they also work very strongly with micro-scale or small-scale techniques. And they issued a statement saying that in over 30 years of use at Colorado State University, no student has required professional medical treatment, and no legal action has been initiated as a result of using small-scale chemistry. We have observed the same thing at Ibero-Americana University in 22 years of using micro-scale chemistry.
1: ครับผมในสไลด์นี้ก็ได้กล่าวถึงว่าการใช้ small scale เนี่ยก็ทำให้นักไม่มีนักเรียนที่จะต้องนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการศึกษาแล้วก็ไม่ต้องเข้ารับบาดเจ็บนะครับไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีผลทางกฎหมายที่ต้องมาใช้กับการควบคุมตรงนี้นะครับโดยการที่เป็นผลมาจากการใช้ small scale ครับซึ่งมหาวิทยาลัยครับซึ่งมหาลัยของเขาก็ยอมรับอันนี้นะครับก็ได้ใช้กับ University อีกที่หนึ่งด้วยครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าที่เขาโค้ดมาเนี่ยค่ะที่ Colorado State University นะคะเขาก็ได้เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็สรุปว่าไม่เคยมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บใดเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องทางกฎหมายทางIberoAmericana University ของเขาก็เช่นเดียวกัน22ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องนักเรียนบาดเจ็บหรือใครเป็นอันตรายนะคะ Please
0: I'm sorry that we are keeping lawyers out of business with this Anyway, from the time management perspective if you see the bars on the left side that is how in Mexico the common lab bookused to require something like 2 hours for one of the steps in the production of a specific organic dye. They used to require 2 hours for the addition step, almost 25 minutes for the dye azotation, and something like 40 minutes for the coupling step. So if you add all that, you're talking about 3 hours for doing this reaction.We have been downsizing the amounts more and more until you can see that we use sometimes even with a few milligrams it's enough to perform a chemical reaction
1: สำหรับสไลด์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าการใช้ small scale ก็จะลดเวลาในการทำปฏิกิริยาด้วยจากแต่เดิมทำใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าใช้สารปริมาณน้อยก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับ
0: Also, from the perspective of versatility, we have been offering workshops in many, many areas. So with a little imagination, you can use this for any area that you want. You can see all the areas. I will not go through all of them. You can see them on the screen. But we have offered workshops in something like 20 different areas.
1: ครับระดับ small scale หรือว่าปฏิกิริยาที่ใช้เนี่ยก็สามารถใช้ได้ในทุกฟิลทุกรูปแบบของที่เป็นเคมีนะครับแล้วเขาก็มีเวิร์กช็อปให้กับหลายๆที่ด้วยนะครับ
0: And lastly from the perspective of space we used to have a stockroom that was overflowing when we switched to small scale chemistryAll of a sudden, our stockroom was enough to house all the things that we require. So there are much smaller requirements for storage space when you switch to these techniques.
1: ครับเมื่อเราใช้เทคนิค small scale แล้วเนี่ยก็จะประหยัดพื้นที่ในการเก็บสารเคมีแล้วก็เก็บเครื่องแก้วได้ด้วยนะครับ
0: Following the example of our North American friends,We have also been very active in the book publishing area, and we have published books in general chemistry, inorganic chemistry, applied chemistry, electrochemistry, high school chemistry, environmental chemistry, and the organic chemistry book is almost ready to come out. So with this, we have been able to reach a farther larger population than we could without them.
1: ก็ระดับ small scale นี้ก็ได้ถูกพัฒนา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่10สนุกกับคำคล้องจอง
2: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพานักศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
3: เย้
2: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
2: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
4: เย้
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
6: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
2: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
6: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
2: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
6: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
6: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
6: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
4: เย่
2: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำจองสองพยางค์ก่อนนะคะ เมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
7: ไฟรู
5: ้ดูแล
6: แม่ยาย
2: ลายมือ
3: ถือปืน
7: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
6: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
6: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
7: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
2: ้ไส้ดินสอ
6: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
7: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
6: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
6: ของใช้ในบ้าน
2: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
7: วันนี้ไปเที่ยว
5: เลี้ยวไปทางซ้าย
6: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสือกินข้าวว
7: าววับแหวนทอง
5: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
6: เย
8: ้พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ค่ะก็อันรูปภาพนี้ก็เป็นเราเรียกว่าไมโครสเกลแกง right micro scale gang isn't it
1: right that's how professor schwartz baptized
0: ก็มีจากหลายๆประเทศนะคะที่จริงๆแล้วยังไทยในนี้ไม่ครบถ้วนนะคะก็จะเห็นว่ามีหลายประเทศเมื่อกี้บอกแล้วนะคะโอเคค่ะ
1: Well and lastly I would like to say that our center is composed of 12 or 13 people very active for the past 20 years or so and

0: 100 schools from abroad and something like 700 schools from our own country. So with this, I thank you very much for your attention, and I hope that this interaction goes strong, and that we can all learn from our common goals. Thank you very
1: much. ทำเวิร์กช็อปอะไรมากมายนะคะทำให้ทั้งพวกโรงเรียนด้วยนะคะการทำไมโครสเกลเนี่ยเขาก็เอาไปทำนอกพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำอยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะทำแม้กระทั่งอยู่ตามโรงแรมนะมีการอบรมที่โรงแรมนี่ก็ได้นะคะwell, thank you very much, Jorge. So you touched many points already. So perhaps I can skip mine also, you know, talking the same thing that highlight what is the benefit of doing micro-scale chemistry. Thank you very much.
0: Okay. Well, thank you. I forgot to add that in that slide, those two wolves that are in the back, they are not members of our center.
1: ค่ะก็ในภาพนะคะจะมีเสือหรือสิงโตเนี่ยหรือเป็นอะไรคะสิงโตป่ะคะเนี่ยสองขบวนสองตัวนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาที่มหาวิทยาลัยเขาอะค่ะนะคะเป็นจุดน่าสนใจของมหาวิทยาลัยนะคะค่ะ thank you very much so now I'm just trying to do my slide in Thai so that make sure that the teachers can get the point of how to do micro scale and what is the daily benefit and they should do it. Okay,
0: sure, so that's a good idea.
1: You still around or just only Mata and Lupita? Because after my lecture, then we will do some demonstration first so that they get acquainted what is micro scale about. ค่ะก็ของ professor ฮอยเฮก็ได้พูดเกี่ยวกับว่าไมโครสเกลนี่คืออะไรนะคะคนจริงแล้วอยากจะให้คุณครูนะคะมีข้อสงสัยนะคะหรือไม่แน่ใจที่ professor ฮอยเฮได้พูดมาก็น่าจะถามได้นะคะเดี๋ยวเราสามารถตัดกลับไปได้ตลอดเวลานะคะทางหัวหินจะมีคำถามอะไรก่อนไหมคะ
2: ทางด้านหัวหินนะครับก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงเบื้องต้นนี้ยังไม่มีคำถามครับ
1: โอเคค่ะเพราะฉะนั้นขอสไลด์ของสุภวรรณเลยนะคะค่ะก็ตามที่ได้กล่าวมาตอนแรกกันแล้วนะคะว่าการที่จัดการอบรมนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เนื่องในโอกาสพิเศษนะคะก็คือเป็นการฉลองเคมีปีเคมีสากลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นปีพ.ศ. 2011คศ. 2011นะคะคือปีที่แล้วทั้งปีนะคะอันนี้ก็ประกาศโดยสหประชาชาตินะคะแล้วก็เป็นการความร่วมมือของยูเนสโกกับIUPAC นะคะคงเคยได้ยินชื่อยูเนสโกกับ IUPAC แล้วนะคะเนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองปีเคมีสากลเนี่ยนะคะหน้าถัดไปเลยค่ะก็เขาก็ให้เป็นเหมือนกับเป็นธีมของงานนี้นะคะว่าเคมีชีวิตของเราอนาคตของเรานะคะเพราะว่าเคมีเนี่ยก็คือเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของInternational Year of Chemistry นะคะจะเห็นว่าดิฉันก็มีเข็มติดเสื้ออยู่นะคะถ้าใครถามคำถามนะคะจะมีแจกนะคะอันนี้จะเป็นอันเดียวใน100ปีที่ทำขึ้นมานะคะแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะจะดูรายละเอียดของเรื่องราวของเกี่ยวกับปีเคมีสากลเนี่ยได้ตามเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นการฉลองไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะคะทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกทุกประเทศก็จะทำกิจกรรมอะไรมากมายของสมาคมเคมีเองเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะเราก็ได้มีการแจกรางวัลเยาวชนเคมีนะคะเราได้มีการทำแต่งตั้งเป็น Bangkok Bank Young Chemist Award อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ได้มีจัดนิทรรศการนะคะที่ไบเทคนะคะในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเราได้ทำหนังสือ Green Chemistry นะคะเป็นภาษาไทยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเคมีก็จะได้หนังสือนี้ฟรีนะคะไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะคะค่ะก็จะขอเข้าเรื่องเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเดี๋ยวจะอาจจะข้ามบางสไลด์นะคะเดี๋ยว

ขอเน้นตรงนี้นิดนึงเนื่องในโอกาสของปีเคมีสากลเนี่ยนะคะทำไมถึงเลือกเอาปี2011อันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นการครบรอบ100ปีของการก่อตั้งของ IUPAC นั่นเองนะคะ เขาก็เลยมองเห็นว่าเคมีเนี่ยมีมายาวนานแล้วนะคะแล้วก็เคมีมีประโยชน์นะคะแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าเหมือนเมื่อกี้ที่โปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าบางคนกลัวเคมีนะคะอันนี้ก็เนื่องจากการที่เราใช้ไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องนะคะก็ถือโอกาสอันนี้ว่าได้จัดเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งปีแต่ละประเทศก็จะหากิจกรรมอะไรต่างๆทำทั้งนี้ก็คือจะมุ่งเน้นที่จะนำเสนอให้ตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของเคมีที่มีต่อมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้กับคนรุ่นใหม่นะคะสนใจที่จะมาศึกษาเคมีเพราะว่าเรายังต้องการเคมีที่จะต้องทำเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในอนาคตนะคะขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้นักเคมีเนี่ยคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์นะคะในเชิงแก้ปัญหาของสิ่งต่างๆที่เผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนก็ดีนะคะหรือว่าเป็นปัญหาของการขาดแคลนอาหารในบางแหล่งหรือว่าน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเคมีนี่เข้าไปช่วยในส่วนไหนได้บ้างนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นร้อยปีครบรอบร้อยปีของการที่มาดามแมรี่คูรีนะคะได้รับรางวัลโนเบลนะคะซึ่งในต่างประเทศนะคะไม่ใช่ประเทศเราคือในต่างประเทศเนี่ยในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเนี่ยเขาจะมีสตรีหรือผู้หญิงที่เป็นนักเคมีน้อยเขาก็เลยถือโอกาสว่ามาแคมเปญช่วยส่งเสริมกันว่าให้ผู้หญิงนะคะสนใจมาเรียนเคมีมากขึ้นอันนี้คือประเด็นหลักๆจุดมุ่งหมายของการจัดปีเคมีสากล2011นั่นเองนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับของ Professor Hoyhel ฉันจะไปเร็วนะคะพูดเร็วเพื่อที่เราจะได้ลองทำdemonstration กันนะคะว่า micro scale นี่เป็นอย่างไรเราบอกเคมีสำคัญนะคะจะเรียนรู้เคมีได้เนี่ยเราท่องสูตรเอาให้นักสอนให้นักเรียนเนี่ยจำสูตรสอนให้นักเรียนเนี่ยมองว่ามีอิเล็กตรอนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมองแล้วมันไม่เห็นแล้วก็ทำให้เกิดความที่ไม่สนใจนะคะก็จำเป็นที่ต้องทำการทดลองด้วยที่การทดลองเนี่ยนอกจากทำให้เข้าใจแล้วมีการฝึกทักษะทำให้คิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็รู้จักวางแผนนะคะทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวเราถ้าเราเข้าใจได้แล้วจะทำให้เราคิดได้ว่าเราจะมาประดิษฐ์คิดค้นอะไรที่มาเป็นประโยชน์ในใช้งานได้นะคะหลายโรงเรียนดิฉันก็เข้าใจนะคะว่ามีข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถต้องทำการทดลองได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสำรวจนะคะนี่เราก็เคยจัดการอบรมในทำนองนี้มาแล้วเหมือนกันนะคะก็สำรวจจากคุณครูนะคะก็มีปัญหาเช่นว่าประมาณไม่พอแต่ที่สำคัญคือไม่มีเวลาเพราะว่าคุณครูเองก็มีงานหลายอย่างนะคะการที่สอนการทดลองเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของสารเคมีที่เราก็รู้ว่าสารเคมีนี่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้การสอนด้วยการทดลองนี่ก็เลยมีน้อยนะคะทำเท่าที่ทำได้เมื่อกี้นี้โปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่พูดไปแล้วเยอะเลยนะคะว่าข้อดีของการใช้สารเคมีปริมาณน้อยเป็นอย่างไรเดิมเนี่ยใช้สารเคมีปริมาณมากแล้วมีผลอย่างไรนะคะในสมัยก่อนๆนั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้สารเยอะๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังมีไม่มากพอเครื่องมือที่จะมาตรวจวัดอะไรก็ยังไม่ค่อยมีเขาเลยต้องทำเยอะๆไว้ก่อนนะคะที่พอใช้ปริมาณมากก็มีปัญหาถูกไหมคะเพราะว่าอุปกรณ์ใหญ่ที่เก็บยากนะคะไม่อุปกรณ์ใหญ่ก็ต้องใช้สารเยอะก็แพงสารเยอะแล้วใช้เยอะก็จะมีของเสียมากนะคะอันนี้ก็ทบทวนของโปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่นั่นเองนะคะค่ะ อีกอันนึงที่เราคิดว่าควรจะไปพร้อมๆกันก็คือในเรื่องของการที่ เตือนนะคะว่าให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมยันจะเห็นว่าถ้าเราสอนการทดลองให้นักเรียนไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วเราใช้สารปริมาณน้อยเราก็ควรจะต้องอธิบายไปด้วยว่าข้อดีของการใช้สารปริมาณน้อยเนี่ยก็จะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันเพราะการที่เราจะต้องกำจัดทิ้งไปมันก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็คือนิสิตนักศึกษานักเรียนของเราเองที่ทำงานกับสารเคมีก็จะได้รับสัมผัสกับสารหรือว่าสูดดมเข้าไปอย่างที่เมื่อกี้ที่โปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าไปต่างประเทศเนี่ยเขาเก็บเรคคอร์ดเก็บบันทึกนะทำสถิตินะคะเพื่อดูว่ามีนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บ
หรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าซึ่งพอหลังจากที่ใช้เป็นปริมาณน้อย

้อยลงสิ่งเหล่านั้นก็หายไปนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุอีกนะคะค่าใช้จ่ายในการกำจัดสารนี่ก็ลดลงนะคะแล้วก็จะตามมาก็คือการจัดการก็จะง่ายขึ้นนะคะระบบบริหารก็จะไม่ยุ่งยากนะคะโอเคนะคะเช่นการทำปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนี่ยนะคะความหมายคือใช้สารปริมาณน้อยที่น้อยแค่ไหนล่ะคะเมื่อกี้นี้โปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าน้อยคือน้อยเป็นไมโครลิตรเป็นขนาดไมโครโมลนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยก็ทำแบบนั้นได้แต่บางอย่างเราก็อาจจะน้อยเกินไปนะคะเราอาจจะทำในระดับ1มิลลิลิตรหรือระดับเป็นหยดนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วก็การทดลองต่อไปอีก4 วันเนี่ยก็จะเป็นสารปริมาณน้อยๆ นะคะเพราะการที่เราใช้น้อยก็คือหลีกเลี่ยงอันตรายได้นะคะการเตรียมทุกอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะลดค่าใช้จ่ายนะคะลดการจัดเก็บนะคะที่เราบอกว่าน้อยในที่นี้เราจะเป็นหยดนะคะถ้าในกรณีที่สารบางอย่างเราจะต้องทำเพื่อจะทำขั้นตอนต่อไปอาจจะใช้ปริมาณมากขึ้นอาจจะเป็นมิลลิลิตรนะคะที่ในการทำการทดลองเนี้ยพอเราใช้น้อยอุปกรณ์แล้วก็คือจะไม่อุปกรณ์เดิมๆแล้วล่ะค่ะเราก็จะไม่ได้ใช้เป็นขวดแก้วเป็นรูปขวดรูปชมพู่หรือว่าบิ๊กเกอร์เราจะใช้ขวดอะไรที่เราหาได้ที่เราเรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหาก็ยังใช้ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งพลาสติกต่างๆนะคะจะเป็นถ้วยจะเป็นหลอดกาแฟนะคะหรือจะเป็นจานนะคะที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยเราก็ดัดแปลงใช้ได้เหมือนกันนะคะที่เรารู้จักกันแล้วก็เห็นกันบ่อยๆนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าใช้กันมากมายแล้วนะก็คือใช้พลาสติกที่เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้กันในห้องปฏิบัติการสำหรับทางด้านเลี้ยงเชื้อทางด้านจุลชีววิทยาทางด้านจุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะคะเราก็เอาพวกนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะคะในบ้านเราประเทศไทยเราก็มีขายนะคะแต่ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะขายที่เขาขายที่ปริมาณเยอะๆมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสมาคมเคมีเองก็ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าสมาคมเคมีอาจจะช่วยในการที่ช่วยกระจายนะคะอุปกรณ์เหล่านี้ให้นะคะก็ถ้าสนใจเนี่ยภายหลังก็ติดต่อที่สมาคมเคมีได้นะคะโดยสรุปนะคะจากที่โปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่พูดมาเนี่ยนะคะก็คือข้อดีนะคะข้อดีก็คือปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคะปลอดภัยเนี่ยเนื่องจากใช้น้อยถูกไหมคะตัวอาจารย์เองคุณครูเองที่จะต้องเตรียมสารเคมีเราก็จะสัมผัสกับสารเคมีน้อยลงนักเรียนเองที่ขณะกำลังทำก็สัมผัสสารเคมีน้อยลงนะคะการจัดการก็ง่ายขึ้นจัดเก็บง่ายขึ้นของเสียน้อยลงนะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ต้องชี้แจงเลยนะคะว่าสารเคมีที่บอกว่าเป็นอันตรายความอันตรายก็ยังเป็นอยู่อย่างเดิมนะคะเพราะว่าอันนั้นคือเป็นสมบัติของสารเคมีถูกไหมคะกรดไฮโดรคลอริกนะจะกัดเวลาโดนมือเราจะรู้สึกว่ากัดแสบมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่หมายความว่าการใช้ไมโครสเกลแล้วจะไม่เจ็บแสบไม่ใช่นะคะก็ยังอันตรายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปริมาณน้อยลงถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะคะปริมาณน้อยที่โดนตัวเรามันก็น้อยนิดเดียวถ้าเราหกรถตัวเยอะๆอย่างนั้นเราก็ลำบากใช่ไหมคะแต่พอเราใช้1หยดใช้2หยดโดนตัวเราเราก็รีบล้างมือออกอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือการอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นก็จะไม่ร้ายแรงเหมือนกับถ้าเราใช้ปริมาณมากๆแล้วเราก็จะแก้ไขได้ทันนะคะอันนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องของประหยัดนะคะอันนี้ก็จะประหยัดนะคะเนื่องจากว่าอะไรเราใช้น้อยทุกอย่างประหยัดหมดเมื่อกี้นี้โพเซอร์ฮอยเฮ่ก็ชี้แล้วว่าประหยัดเวลาด้วยพอเราใช้น้อยลงนักเรียนก็สามารถสังเกตการเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงเราก็จะมีเวลาที่เราจะ อธิบายนะคะซักถามกันได้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที่ดี เนื่องจากเราใช้ปริมาณน้อยนะคะแล้วก็เรามองเรื่องของ green chemistry ทุกคนที่เคยอบรมเรื่อง green chemistry คงจำได้นะคะเราก็จะเลือกสารชนิดของสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายน้อยดังนั้นถ้าเราใช้สารน้อยแล้วมีอันตรายน้อยเราก็สามารถทำในห้องเรียนยังได้เลยนะคะ เราไม่จำเป็นต้องใช้ตู้ดูดควันซึ่งทุกคนก็คงทราบว่าตู้ดูดควันเนี่ยราคาแพงมากนะคะเป็นแสนนะคะหลายแสนนะคะก็อันนั้นก็คือเป็นข้อจำกัดที่ว่าพอเราจะสอนการทดลองเราต้องมีตู้ดูดควันไม่มีเราก็ไม่กล้าทำอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดที่ทำให้โรงเรียนไม่สามารถสอนการทดลองได้นะคะลดพลังงานนะคะเพราะว่าถ้าในบางปฏิกิริยาที่ต้องใช้ความร้อนพอเราใช้น้อยลงมันก็เดือดเร็วก็คือใช้ความร้อนน้อยซึ่งตรงนี้ก็ช่วยโลกร้อนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเราใช้ไฟฟ้าน้อยลง

0: ใช้แก๊สน้อยลงนะคะก็ช่วยประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียนะคะพวกเราทำการทดลองจะทิ้งไปลงทางขยะเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเราต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องเรียกบริษัทกำจัดซึ่งตอนนี้ก็มีในประเทศไทยเราก็มีบริษัทรับกำจัดอยู่แต่ปัญหาก็คือเราจะต้องเก็บไว้ให้ปริมาณเยอะพอสมควรเขาถึงจะมาเก็บเอาไปกำจัดนะคะนั่นจะเห็นว่าการทำไมโครสเกลทำสมอลสเกลเนี่ยนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาในหลายเรื่องทีเดียวนะคะก็อยากจะเชิญชวน เนื่องในโอกาสปีเคมีสากลเนี่ยค่ะเราก็เริ่มต้นเลยนะคะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะจากการสอนการทดลองที่ใช้สารปริมาณมากมาใช้สารปริมาณน้อยลงค่ะขอภาพสไลด์ต่อไปเลยนะคะภาพนี้เพื่อจะเชิญชวนเรานะคะว่าทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นการอบรมที่เราจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นก็จะมีผู้เข้าสมัครเยอะมากเลยค่ะเกือบ1,000 คนแต่เรารับได้แค่400คนนะคะเราก็ทำ2รอบนะคะก็จะเห็นว่าคุณครูเนี่ยจะทำการทดลองไปพร้อมๆกับเลคเชอร์ในห้องเลยนะคะเช่นเดียวกันว่าเวลาเราสอนนักเรียนเราปกติเราจะสอนในห้องเรียนแล้วก็ทำปฏิบัติการก็จะย้ายไปอีกห้องนึงถูกไหมคะความที่นักเรียนกำลังกระตือรือร้นกำลังสนใจอยากรู้อยากเห็นก็ต้องหยุดไปก็รอจนกว่าจะถึงเวลาทำปฏิบัติการดิฉันจะขอแนะนำว่าต่อไปนี้ถ้าเราทำ small scale นะคะเราก็สามารถสอนไปแล้วก็ทำไปได้เลยนะคะขณะที่สอนเนี่ยเราบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็หยิบขึ้นมาทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำ demonstration กันทางโรงเรียนปลายทางก็คงไม่ได้ทำวันนี้นะคะแต่ว่าโรงเรียนที่ห้องส่งที่ TOT กับที่หัวหินนะคะที่วังไกลกังวลก็จะได้ลองทำดูนะคะก็จะเห็นว่าครูทุกคนนะคะจะเห็นสนุกสนานดูหน้าตานะคะเพราะว่าได้ตื่นเต้นเห็นทันทีอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีการทำปฏิบัติการเนี่ยในวันเดียวเนี่ยเราทำหลายเรื่องมากเลยค่ะเป็น10เรื่องเลยนะคะใช้เวลาน้อยมากรวดเร็วนะคะค่ะที่เสนอมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทดลองจะเรียกว่าเคมีทั่วไปคือใช้สารละลายที่เป็นสารละลายน้ำถูกไหมคะเพราะพวกสารละลายน้ำเนี่ยเราก็ใช้พลาสติกได้แต่ถ้าจะทำทางด้านเคมีอินทรีย์นะคะเช่นเราจะสอนเรื่องของจุดเดือดจุดล้อมเหลวการกลั่นนะคะพวกนี้เราไม่สามารถเอาพลาสติกมาต้มได้นะคะเราก็ต้องใช้เครื่องแก้วนะคะเราก็เห็นความลำบากตรงนี้เหมือนกันนะคะในนี้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้พัฒนานะคะชุดอันนี้ขึ้นมาเรียกว่า small lab kit ซึ่งเข้าใจว่าครูบางท่านก็คงเคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าเราก็ออกมาสู่ตลาดแล้วด้วยนะคะประมาณ 3-4 ปีแล้วซึ่งในชุดนี้ก็เป็นเหมือนกับกระเป๋าหิ้วนะคะไปที่ไหนก็ได้ทำที่ไหนก็ได้มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนหมดนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็มีตั้งแต่lab standนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าต้องมีการยึดเกาะใช่ไหมคะเราก็จะมีlab standซึ่งเป็นแบบน็อกดาวน์นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะคะจะมีแคลมป์มีคลิปที่จะยึดขวดแก้วยึดอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะงั้นคือเบ็ดเสร็จอยู่ในกล่องนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเราใช้ปั๊มตู้ปลาได้ซึ่งหาซื้อได้เลยนะคะราคาถูกๆไม่ถึง100บาทนะคะแล้วก็ใช้น้ำหมุนเวียนเซฟประหยัดน้ำด้วยถูกไหมคะข้อดีอีกอันนึงก็คือน้ำถ้าเราน้ำปลามาใช้เนี่ยออกมาจากกลางแดดเนี่ยร้อนถูกไหมคะแต่ถ้าเราใช้เป็นน้ำที่หมุนเวียนแบบนี้เราใส่ในถังนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเราสามารถทำให้อุณหภูมิลดลงเหลือ10องศาได้อย่างสบายๆ5องศาก็ได้ใส่น้ำแข็งไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะยันเราจะสามารถทำได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการเซตอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนปกติเลยนะคะแต่อันนี้ชุดขนาดเล็กลงนะคะเตานะคะเราจะมีเตาตัวใช้เป็นอลูมิเนียมบล็อกขึ้นมาด้วยเพราะว่าหลายคนตอนนี้ใช้ก็คือใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็เกิดปัญหาก็คืออะไรคะไฟไหม้เกิดบ่อยมากไฟไหม้นะคะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะคะฟ้องร้องนะคะแล้วก็ปรับแพงมากนะคะงั้นต่างประเทศเนี่ยก็เลิกใช้หมดเลยพวกที่ใช้เปลวไฟนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นฮอตเพลทนะคะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมบล็อกซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคะนอกจากนี้แล้วจะเห็นว่าในกรณีที่เราต้องการกรองนะคะเราไม่ต้องใช้ปั๊มไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เราใช้แรงคนนะคะอันนี้ก็ใช้ลูกยางลูกยางที่เราใช้ดูดวีเป็ดนั่นเองนะคะคุณครูคงคุ้นเคยตัวนี้นะคะเราก็สามารถดูดซ้ำหลายๆครั้งนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องแก้วเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อให้ทำแบบนี้ได้ก็อยู่ในเซตนี้ประเมินกันนะคะอันนี้ก็นำเสนอนะคะว่าเราสามารถทำได้แล้วก็ เครื่องช่างนะคะโรงเรียนบอกว่าโอ้โหเครื่องช่างแพงนะคะหลายหมื่นบาทนะคะเราซื้อถูกๆแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะเพราะเราทำปริมาณน้อยเราทำไมโครสเกลถูกไหมคะเช่นเราก็ใช้เครื่องช่างที่เขาใช้ช่างเครื่องเพชรพลอยนี่แหละค่ะนะคะราคาอันนึงเนี่ยไม่เกิน1,000 บาทนะคะแทนที่จะซื้อเป็นหมื่นบาทเราใช้ประมาณนี้เราก็พอแล้วเพราะเราเป็นไมโครสเกลนะคะอันนี้ก็ทำให้สะดวกมากขึ้นนะคะสำหรับชุด small lab kit เนี่ยนะคะเราก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะยูเนสโกก็ได้มาเห็นเข้าของชุดของไทยเนี่ยค่ะยูเนสโกก็เลยมาขอให้เอาขึ้นเว็บไซต์ของยูเนสโกนะคะแล้วก็มีการทดลองเป็นภาษาอังกฤษนะคะ40การทดลองตอนนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะคะถ้าจะเข้าไปดูเนี่ยนะคะเราใช้ Google Search ก็ได้นะคะแล้วคียูเนสโก small lab kit small lab kit pdfนะคะก็จะเข้าไปหน้านี้เลยนะคะแล้วในนี้ก็จะเป็นการทดลองมีทำสังเคราะห์ด้วยนะคะสังเคราะห์พวกเอสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งมีการสกัดนะคะมีการสกัดพวกไม้จากใบไม้ต่างๆอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะไปดูได้เลยนะคะค่ะก็ก่อนที่เราจะจบตรงนี้นะคะก็ขอนำเสนอว่า เราได้ทำชุด small lab kit เนี่ยไปทั่วโลกนะคะไปหลายแห่งหลายประเทศก็ไปทำเวิร์กช็อปที่คูเวตนะคะเราไปทำเวิร์กช็อปให้ที่เม็กซิโกนะคะกับโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่นี่แหละค่ะนะคะตอนที่จัด International Symposium ทางด้านไมโครสเกลเคมิสตรีนะคะแล้วก็มีของประเทศมาเลเซียได้ซื้อชุดนี้ไปนะคะแล้วก็สอนโดยใช้ชุดนี้ทั้งแล็บเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของไทยนะจริงๆก็เป็นของไทยก็อยากจะเชิญชวนว่าเรามาทำการทดลอง small scale กันเถอะนะคะจะเป็นทางด้านใช้ทางด้านเคมีทั่วไปนะคะหรือว่าทางด้านเคมีอินทรีย์ก็ได้นะคะวันนี้ก็คิดว่าเรานำเสนอให้คุณครูเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องไมโครสเกลนะคะแล้วก็ข้อดีของไมโครสเกลนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันนะคะสนับสนุนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำการทดลองควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียนนะคะตรงนี้ดิฉันคิดว่าจะขอเปิดโอกาสก่อนว่าให้ซักถามก่อนหรือว่าจะคอมเมนต์ดีไหมคะทั้งของโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่ก็ได้นะคะท่านก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ทางหัวหินมีคำถามก็เชิญเลยนะคะเราขอให้เป็นเวลาคำถามสักพักหนึ่งเดี๋ยวท่านจะมีแจกอยู่เข็มนะคะเข็ม IYC อยู่จำนวนหนึ่งนะคะถ้าถามในห้องส่งนะคะก็จะได้ไปนะคะสำหรับผู้ที่ถามจากไกลกังวลหัวหินนะคะไม่ต้องกังวลนะคะจะส่งไปให้เลยนะคะเชิญเลยค่ะมีคำถามไหมคะ
1: แต่ในกรณีของการใช้ไมโครสเกลนะคะอาจารย์คะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าข้อที่มันข้อจำกัดบ้างไหมคะ
0: โอเค maybe Professor Hoyhead you may like to answer this the question is that doing micro scale how about the precision how precise it is
2: Well, let me tell you, we have one friend who does analytical chemistry, and he's a very serious analytical chemist. And he has performed literally thousands of titrations with a 1 milliliter syringe, and he compares them to a 50 milliliter burette. And the results that he has obtained are the following. When he uses the 50 milliliter burette, he gets on the average a 0.2% error. When he uses the titrations with the 1 milliliter syringe, he gets 0.5% error. We agree that 0.5 is a lot more error than 0.2, but 0.5 is still a small error for many, many applications. I wouldn't say that for every analytical application this could work, but for titrations, for example,It does work very well.
0: Yes, may I take this opportunity to introduce another one of my colleague, Dr. Parishat. She will translate your answer.
3: ก็คือโปรเฟสเซอร์นะคะก็ตอบคำถามเรื่องความคลาดเคลื่อนโดยการยกตัวอย่างงานวิจัยของโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งที่ซึ่งเป็นนักวิจัยทางด้านเคมีวิเคราะห์นะคะว่าได้ทดสอบการไตรเตรดแบบปกติที่เราใช้บิวเรตขนาด50มิลลิมลนะคะเปรียบเทียบกับการไตรเตรดแบบ small scale โดยใช้เข็มขนาดเล็กขนาดปริมาตรก็คือ1 ml นะคะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไตรเตรดแบบปกติก็คือ50 ml บิวเรตเนี่ยความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.2% ในขณะที่ของแบบ small scale เนี่ยเป็น 0.5% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเฟสเซอร์ก็สรุปให้ฟังว่าในกรณีถึงแม้ว่าตัวเลข 0.5 จะมากกว่า 0.2 แต่ถ้าเราใช้สำหรับการสาธิตให้นักเรียนในระหว่างการเรียนนะคะในความคลาดเคลื่อนระดับนี้ก็ถือว่ายอมรับได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทราบว่าความคลาดเคลื่อนของ small scale ยอมรับได้ในแต่ละการทดลองไหมคงจะต้องศึกษาเป็นกรณีไปนะคะแต่ว่าในระดับที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยโปรเฟสเซอร์เห็นว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียค่ะ
0: Okay. Jorge, you know, I just offer that anyone ask question, then they will get a IYC pin.
2: Oh, can you send some for us?
0: Oh, sure. Okay, I will do. ค่ะ คำถามอื่นไหมคะ เดี๋ยวเก็บไปให้นะคะ ค่ะ ทางหัวหินมีไหมคะ
4: ครับอาจารย์ครับ ทางหัวหินนะครับก็มีเพื่อนครูจากโรงเรียนนอกเหนือจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับก็มีคุณครูจากโรงเรียนพัทรวดีมัธยมอำเภอหัวหินนะครับมาด้วยกัน2ท่านนะครับก็มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ชุด Small Lab Kit นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์เป็นคนถามนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ที่มาคนแรกด้านหน้านี้นะครับเป็นอาจารย์ชลิตแก้วมณีนะครับจากโรงเรียนหัวหินวิทยาคมนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์ทางซ้ายจากหน้าจออาจารย์วรีรัตน์ใช่ไหมครับอาจารย์วรีรัตน์โคตรสังจากโรงเรียนรักวิทยานะครับแล้วก็อาจารย์วรรณศักดิ์สิริล่าตรงกลางนะครับจากโรงเรียนพัทรวดีมัธยมนะครับแล้วก็อาจารย์สุนิสาเลิกอุดมนะครับจากโรงเรียนพัทรวดีเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์วรรณศักดิ์ครับ
5: เครื่อง small lab kit นี่นะครับเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเราเนี่ยเพิ่งเปิดโรงเรียนมาได้เพียงแค่ปีนี้เป็นปีที่2การที่เราอยากจะได้เครื่องมือ small lab kit เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับเนื่องจากว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย
0: โอเค Professor Jorge Mata and LupitaYou can see another site, the broadcasting. In fact, it's the headquarters for broadcasting throughout several thousand schools in Thailand, and also go to Laos, Vietnam, and Cambodia. Okay, so you can see them, right?
2: Yes, we can. Very okay. clear.
0: All right. Well, the question is about my small lab kit. So I will answer them in Thai. Okay.
2: Sure.
0: Ka.ชุดนี้นะคะก็เป็นของจุฬานะคะแล้วก็จุฬาก็มีไลเซนส์มีจดสิทธิบัตรนะคะแล้วก็ให้กับบริษัทขายชื่อบริษัท UNV Trading อะค่ะนะคะก็ติดต่อผ่านดิฉันมาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อให้กับทางบริษัทเนี่ยนะคะติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจว่าโรงเรียนไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะขอให้บริษัทสนับสนุนในทำนองนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็มีชุด Small Lab Kit อยู่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ10ชุดหรือเปล่าคะนะคะก็อันนั้นก็สนับสนุนโดยปตท.นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราคิดว่าเราสนใจที่จะสอนนะคะแล้วเราก็ลองมาช่วยดูกันว่าทำอย่างไรถึงจะให้มีชุดนี้ได้นะคะชุดนี้ก็จริงๆแล้วคือขายไปทั่วโลกอะค่ะถ้าไม่มีคำถามอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำ demonstration กันนะคะเพื่อจะดูว่า small scale เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเป็นอย่างไรสำหรับคุณครูบางท่านที่ยังไม่เคยได้สัมผัสนะคะเดี๋ยวเราจะ ขอเวลานิดนึงเตรียมนะคะแนะนำนิสิตคนหนึ่งมาช่วยนะคะชื่อสโลชาค่ะเป็นนิสิตปริญญาเอกนะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์สองคนนึงนะคะProfessor Hohen we going to start do demonstration okay from this from our broadcasting room and the other school outside, I mean throughout the country, they cannot do this. They don't have the equipment. But next tomorrow, right? Tomorrow, then they will have equipment to do along with us. Okay.
2: Okay.
0: So I will see that how much we can do. Perhaps I don't know. Maybe Mata and Lupita, you may save your demonstration for tomorrow. What do you think?
6: Yes, it's perfect.
7: Yes. Yes, maybe it's perfect tomorrow.
0: Okay, good. So tomorrow we will do the experiment on water electrolysis, right?
7: Yes.
0: And copper electrode deposition.
7: Yes.
0: And then demonstration.
7: Yes, it's okay.
0: Okay. Okay, good.
8: Okay, good.
0: ขออันแรกนี่คือเรื่องของการแพร่ของแก๊สนะคะขอดูสไลด์นิดนึงเรื่อง diffusion gas ค่ะขึ้นสไลด์ให้หน่อยค่ะนะคะเราก็จะดูการแพร่ของแก๊สนะคะระหว่างแอมโมเนียไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะคลิกต่อไปเลยค่ะนะคะก็ถ้าเราดูปฏิกิริยาเคมีนะคะนะฮะแอมโมเนียซึ่งอยู่ในรูปของสารละลายนะคะแล้วก็ไฮโดรคลอริกแอซิดก็อยู่ในรูปของสารละลายนะคะแอมโมเนียเองนี่เป็นแก๊สไฮโดรคลอริกแอซิดเองก็เป็นแก๊สนะคะนะคะถ้าเราให้ทำปฏิกิริยากันเราก็จะได้แอมโมเนียมคลอไรด์ซึ่งแอมโมเนียมคลอไรด์นี่เป็นของแข็งสีขาวนะคะอาจารย์สุรพงศ์ทำด้วยใช่ไหมคะได้รับอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับทางหัวหินก็พร้อมครับได้รับอุปกรณ์เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะร่วมทำไปกับท่านอาจารย์ด้วยเลย
0: นะคะตอนนี้ที่ต้องการให้สังเกตก็คือเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะเราปล่อยให้เกิดการแพร่ของแก๊สออกมาให้สังเกตนะคะว่าเราเห็นอะไรเห็นอะไรลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ

0: คุณครูคนไหนเห็นอะไรอธิบายนะคะเดี๋ยวได้เข็มนะคะได้เข็ม IYC นะคะใครก่อนนะคะขอหนึ่งคนค่ะ
1: ขอพูดไหมคะดิฉันนางอมรัตน์ปรีกิติศิริกูลผู้ชำนาญการจากสสวทค่ะเมื่อเราต่อครบวงจรจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นในนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ต่อครบวงจรนะครับพี่ตาแบบแรกนะคะ
2: ทำเรื่องนี้ก่อน
1: เขาทำเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะแต่ละเขาโอเคค่ะ

0: ทำหัวหินเป็นไงคะได้ทำไหมคะอาจารย์สุรพงศ
1: ์เพื่อได้เขียน
2: กำลังทำอยู่ครับ
0: อาจารย์สุรพงศ์คะ
2: ครับผมหัวหินก็เดี๋ยวมีภาพขึ้นไปให้อาจารย์
0: สุรพงศ์ครับ
2: อาจารย์ครับ
0: ค่ะหลายท่านก็คงสังเกตเห็นนะคะว่าจะเกิดเป็นของแข็งใช่ไหมคะสีขาวแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับว่ามันของแข็งนั้นมันหล่นลงมาใช่ไหมคะหล่นลงมาใช่ไหมคะเห็นไหมคะค่ะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะใครช่วยอธิบายนิดนะคะเรากำลังพูดถึงการแพร่ของแก๊สนะคะอันนี้เราจะได้อธิบายให้นักเรียน เข้าใจได้เลยนะคะปกติแล้วแก๊สมันก็จะแพร่กระจายทุกทิศทางถูกไหมคะนะคะทีนี้การเคลื่อนที่ของแก๊สเนี่ยอะไรเร็วกว่ากันช้ากว่ากันขึ้นอยู่กับอะไรนะคะ
3: น้ำหนักโมเลกุลก็คือขออนุญาตนะคะค่ะก็คือจากผลการทดลองนะคะที่เห็นก็คือจากด้านฝาที่ได้หยดไฮโดรคลอริกลงไว้ก่อนนะคะได้มีการเกิดการแพร่เข้าไปตรงนี้กับแอมโมเนียแต่ในขณะที่เราจะสังเกตเห็นเหมือนคล้ายๆควันขาวๆซึ่งก็คือน่าจะเป็นตัวแอมโมเนียมคลอไรด์ที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของไฮโดรคลอริกกับก๊าซแอมโมเนียนะคะที่เกิดขึ้นถ้าสังเกตจากตำแหน่งของสีขาวที่เห็นนะคะก็คือพบว่าเราจะเห็นจากด้านที่ใกล้กับไฮโดรคลอริกก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ซึ่งถ้าหากพิจารณาถึงมวลโมเลกุลของไฮโดรคลอริกแล้วก็แอมโมเนียจะพบว่าแอมโมเนียเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเนื่องจากมีมวลโมเลกุลที่น้อยกว่านะคะขอบคุณค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะคนอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะอาจารย์ท่านอื่นคุณครูคนอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะทางไกลกังวลเป็นไงคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการทดลองนี้เสร็จแล้วนะง่ายมากเร็วมากรวดเร็วนะคะแล้วเราก็สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการแพร่ของแก๊สนี่มันขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลของสารจริงๆถูกไหมคะค่ะถ้าสมมติว่าเราหยดแอมโมเนียกลับกันนะคะเราไปหยดแอมโมเนียบนฝาแล้วก็ HCl ไฮโดรคลอริกแอซิดที่ตรงจานข้างล่างเราคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นคำถามใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถถามนักเรียนได้เพื่ออธิบายนะคะนี่เรากำลังทำ small scale ถูกไหมคะถ้าเราทำปริมาณมากๆเราก็จะเป็นปัญหาทันทีเลยถูกไหมเราจะต้องใช้อุปกรณ์ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วควันก็จะฟุ้งกระจายนะคะของแข็งที่เกิดขึ้นก็จะมากมายอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลยนะคะโอเคนะคะProfessor Jorge Mata Lupita, I think you follow, right? This is just very simple one demonstration. Very quick.
4: Yes, indeed. Although we are having some trouble seeing the ammonium chloride.
0: โอเคนะคะเราจะเปลี่ยนทำการทดลองต่อไปนะคะเราจะเอาเรื่องจุดระเบิดไหมคะเพราะว่าเวลาทางดูเวลานี่จะไม่ทันนะคะเอาเรื่องจุดระเบิดนะคะเดี๋ยวจะทำ เรื่องการคือ water electrolysis นั่นเองนะคะแต่ว่า เราจะดูว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นมีแก๊สไฮโดรเจนจริงหรือไม่นะคะโดยการที่เราจะจุดระเบิดทีหลังนะคะทีนี้จะเห็นว่าพอเราฟังว่าจุดระเบิดเราก็ดูว่าน่ากลัวถูกไหมคะถ้าเราทำปริมาณมากๆเนี่ยน่ากลัวเลยแต่นี่เราทำปริมาณน้อยนะคะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะคะว่าทำได้ง่ายมากนะคะรวดเร็วอันนี้ไม่มีสไลด์ให้ดูนะคะเพราะว่าง่ายมากเราใช้สารละลายนะคะเป็นโซเดียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตนะคะสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตนะคะแล้วเราก็ใช้แค่เป็นอะไรนะเข็มปักผ้าเนี่ยค่ะนะคะเข็มหมุดเงี้ยนะคะนะคะปักเข้าไปแทนเป็นอิเล็กโทรดนะคะเราก็ใช้ฐานไฟฉายก้อนเล็กๆนะคะนะเป็นตัวให้พลังงานนะคะพอครบวงจรปุ๊บเราก็เห็นเลยนะคะสังเกตเห็นใช่ไหมคะค่ะคุณครูใครจะอธิบายตรงนี้คะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ แล้วเราก็จะต่อเนื่องไปให้แก๊สเนี่ยผ่านไปที่สารละลายสบู่นะคะมีสบู่อยู่นะคะก็จะเกิดเป็นฟองแก๊สนะคะค่ะแก๊สที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณครูเชิญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกเข็มนะคะ
2: ลองนำเสนอภาพของ

0: First of all, here. Anything from your side? Any comment, please? So this one you also know, right? You can see, right?
1: Yes. In fact, we will do the same electrolysis of water, but it will be quantitative. So we will be able to measure separately the volumes of hydrogen and oxygen, the relative volumes. This that you're doing, we like it very much because it's a very, very small amount of substances that you need, and the dangers are also very, very small. There are no danger, right?
0: Yes. Well, we just choose something different from what Lupita and Mata were going to do. This one is just to highlight it, huh? with the sound, burst sound. ค่ะ ก็ professor Hei บอก ว่า อัน นี้ ก็ คือ electrolysis ของ น้ำ นะ คะ แล้ว ก็ จริง ๆ แล้ว เนี่ย เรา ออก แบบ นะ คะ ให้ เรา สามารถ วัด ปริมาณ ของ ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน ที่ เกิดขึ้น ได้ ด้วย นะ คะ ซึ่ง เรา จะ ได้ ทํา การ ทด ลอง ต่อไป ทาง Martha กับ Lupita ได้ เตรียม เอา ไว้ นะ คะ สําหรับ การ ทด ลอง ต่อไป นะ คะ นะ คะ สําหรับ วัน นี้ ที่ เรา ทํา เนี่ย เพียง เพื่อ ให้ เห็น ว่า เรา แยก แก๊ส นะ คะ ไฮโดรเจน ออกซิเจน ออก จาก น้ํา จริง ๆ ค่ะ ค่ะ ทาง โรงเรียน ปลาย ทาง นะ คะ ก็ ขอให้ดู จาก ที่ เราทํา กัน นะ คะ ถ้าจะไปทำเองนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่านี่มีแก๊สไฮโดรเจนอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันปริมาณน้อยมากนะคะก็อาจจะไม่ถึงกับอันตรายมากมายนะคะแต่ก็ต้องมีความระวังเป็นพิเศษนะคะค่ะจากที่แสดงให้ดูนะคะ2การทดลองนะคะทำได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยใช้สารน้อยมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเลือกมาก็คือเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสอนนักเรียนได้นะคะแล้วก็การทำเนี่ยใช้เวลารวดเร็วนะคะมีเวลาอธิบายกันได้มากมายนะคะค่ะรู้สึกว่าคุณครูยังไม่ได้ตอบเลยทางไกลกังวลมีอธิบายอะไรไหมคะอยากจะแจกค่ะทางไกลกังวลคะอาจารย์สุรพงษ์คะ
2: ครับก็กำลังทำการทดลองด้วยใจจดใจจ่อนะครับอยากให้อาจารย์เห็นภาพจากโรงเรียนหัวหินนะครับเป็นภาพเนี่ยฮะที่เราทำตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปคือลองจุดดูใช่ไหมครับ
0: ทำไมเป็นสีชมพูล่ะน่ะ
2: เป็นฝาขวดน้ำครับ
0: เป็นถ้วยใช่ไหมคะเป็นถ้วยค่ะ
2: เดี๋ยวโน้
0: ตจุดใช้ไม่ขีดไฟนะคะใช้ไม่ขีดไฟตอนนี้ในบับเบิลนะคะในฟองสบู่นั่นน่ะจะมีไฮโดรเจนออกซิเจนอยู่ด้วยกันในฟองสบู่นะคะ
2: อ
0: ๋
2: อครับ
0: อาจารย์ก็ยกได้ฟองจำนวนหนึ่งอาจารย์ก็ยกจากปลายเป็ดออกมาได้เลยค่ะแล้วอาจารย์ก็จุดไฟตรงนั้นเลยที่ตรงฟองสบู่นะคะจะดังนะคะดังไหมคะ
2: อาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับ
0: เสียดายไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงแต่ตกใจเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: นะคะ
2: ถ้า
0: สมมติเราทำปริมาณเยอะๆมันก็จะอันตรายมากเลยถูกไหมคะนะคะอันนี้เราทำน้อยๆถูกไหมคะเราก็สามารถทำได้นะคะค่ะโรงเรียนปลายทางนะคะสังเกตดูนะคะเราใช้อุปกรณ์อื่นก็ได้เห็นไหมคะเป็นฝาหรือเป็นพลาสติกถ้วยพลาสติกอะไรก็ได้นะคะที่จะมาใส่ตัวสารละลายสบู่เนี่ยนะคะส่วนปีเป็ดที่เราเห็นเป็นพลาสติกก้านยาวๆนี่นะคะเราส่งไปให้แล้วนะคะเราส่งไปสนิทไปแล้วคิดว่าน่าจะได้รับแล้วด้วยนะคะในนั้นก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่เราเอามาใช้ได้นะคะนะคะแต่อย่างไรก็ตามขอให้เก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมนะคะเพราะเราจัดไว้เป็นชุดๆการทดลองนะคะSo Professor Jorge, Mata and Lupita, I think that's it for today. Demonstration, at least I think they're really excited about using small scale and can observe the happenings about from the reactions.
3: We hope it would be like this. We hope they will be very excited.

0: Yes. Okay. Yes. Okay. So I would like to explain a bit to the audience that the next 4 days, what they're gonna learn. Okay.
1: Okay.
0: And then you may say goodbye to them later. All right.
1: Yes. All right. Well, it was nice meeting you. Nice meeting you. Goodbye. Yes. See you tomorrow.
0: Okay, then it's in that case, and you will say to them first.
2: Say that again, please.
0: Okay, would you like to say goodbye to them for today?
2: Oh, yes. Well, it's a delight. It's a delight to be doing this. We feel like if the whole world is just one, because we can communicate in this way, we can interact, and we are very happy to collaborate on this endeavor. Thank you very much for inviting us. Lupita?
3: Thank you very much for everything, and have a nice day.
0: โอเคค่ะก็โปรเซอร์ฮอเฮนะคะลูปิต้าแล้วก็มาทานะคะก็จะขอลาพวกเราวันนี้นะคะก็เขาก็สังเกตเห็นว่าพวกเราตื่นเต้นนะคะแล้วก็ได้ทำการทดลองกันนะคะแล้วก็สนใจให้ความสนใจค่ะนะคะนี่ก็สวัสดีนะคะ Thank you bye see you tomorrow
2: see you bye bye see you tomorrow
3: see you bye see you bye
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: ค่ะสำหรับพวกเรานะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนิดนะคะว่าการอบรมครั้งนี้นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย5วันนะคะแต่ละวันก็จะเป็นการทดลอง2เรื่องนะคะซึ่งได้ส่งไปให้แล้วทั้งหมดเนี่ยมี8การทดลองด้วยกันที่เราจะทำการทดลองวันละ2การทดลองนะคะในขณะที่ทำการทดลองเนี่ยทางเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นคนอธิบายแล้วก็ทางประเทศไทยเราก็จะช่วยแปลให้นะคะทำนองเดียวกันนะคะคำถามต่างๆเราก็ยังมีเข็ม IYC แจกนะคะแต่ก็คิดว่าหมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ควรจะต้องพยายามให้ความสนใจแล้วก็ถามก่อนนะคะใครถามก่อนก็ได้ก่อนนะคะแต่ว่าได้ไม่ซ้ำกันนะคะได้ครั้งเดียวนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเรายินดีส่งไปให้นะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางเราไม่สามารถที่จะโต้ตอบกันได้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสนะคะติดต่อเรามานะคะก็จะยินดีส่งไปให้ถ้ามีการทำการบ้านให้เราบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบรายการนะคะการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศนะคะประจำปีพ.ศ.2554นะคะแต่ได้เลื่อนมาเป็นวันนี้เนื่องจากอุทกภัยของหลายๆจังหวัดนะคะวันนี้ก็เป็นปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเนื่องในโอกาสฉลองปีเคมีสากล2011นะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณIbero-Americana University นะคะประเทศเม็กซิโกนะคะขอบคุณมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็ขอบคุณ TOT จำกัดมหาชนนะคะแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะบริษัท IRPC นะคะกลุ่มปตท.นะคะธนาคารกรุงเทพแล้วก็บริษัทเมอร์กประเทศไทยจำกัดนะคะค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วน

ร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ
0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับ -5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: อนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กบคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
1: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
2: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
1: ค่ะคุณแม
3: ่ที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ๊ะลูก
1: เย้เล่นเกมกับหมีขีดน่าสนุกจังเลยค่ะ
0: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมีขีดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
4: สวัสดีจ้าหลานแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
0: คุณยายเอาแผ่น

0: กระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมีขิดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
1: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
2: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค
3: ่
2: ะ
3: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมีขิดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
2: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊ะมีขีดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
4: เอ๊มีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็คอระฆังจ้ะ
3: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
1: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้า
2: เย้ๆๆมีแล้ว
1: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
5: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
1: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
2: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
1: ต่อไปคำว่าเมฆ
2: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
4: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
1: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
1: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
2: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
1: โอ้ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
6: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
4: เย้ๆคุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
6: แต่มีคิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
4: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะ
6: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
0: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

0: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากา

0: ังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
1: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
0: อักษรสูงผันได้3เสียง
1: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
0: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
1: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
0: ไม่ใช่3เสียงต่างหาก
2: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
3: ๆคุณผีเสื้อ
2: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
3: ดีค่ะ
2: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค
2: ่
4: ะ
2: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
5: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
2: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
0: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
2: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
3: ากากากากา
2: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
0: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
2: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
3: กะกะกะกะ
5: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
2: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือค่ะค่ะคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
1: ครับ
2: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
0: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่ะคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
3: ค่ะคะขา
1: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
2: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างนึงให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
4: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
5: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกัน

0: ถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: บัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดประหลาดแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยเหรอ DLTV

0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ย
3: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
3: ว้าว
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โห
2: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้กับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
3: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและ

0: างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4 หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่

นี่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ําก็จะใช้น้ําเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญญาณอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่น

0: ่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: คุณครู
1: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะ
3: เก้าอี
4: ้หน้าต่าง
5: ประตู
1: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
3: ไม่ทราบค่ะ
1: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
6: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
7: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
1: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
6: คร
1: ับ ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
8: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
1: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
6: นั่นอะไรครับครู
1: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
1: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
9: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
9: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
7: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
1: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
6: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
1: บัวแดงล่ะคะ
9: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
8: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
7: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
6: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่า อย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล

0: เอียกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัว

ต่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนค่ะเองค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16มิถุนายน2569นะคะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะในพื้นที่เสี่ยงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองค่อนข้างมากเลยค่ะปัจจัยสำคัญในช่วงนี้นะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำก็ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกค่ะวันนี้นะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากนะคะภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและที่จังหวัดตราดค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ดังนั้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no ของไทยสวย

0: ถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
3: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นท
4: อโอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
3: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
4: เฮ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
5: ไปแล้วเด้ออีแม
4: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
4: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมีแล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
5: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่มดเดิน
4: เอานี่แมวผู้ใดนี
6: ่แก้ว
4: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
5: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
7: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
0: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
7: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
8: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนในโขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ตะวันออกของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมงและการเกษตรแต่จากการบุกรุกทำลายแผ่วถางพื้นที่ป่าไม้โดยเฉพาะป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์มีจำนวนลดน้อยลงตลอดจนน้ำเค็มได้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่การเกษตรแปรเปลี่ยนแผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปสู่พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริแก่นายบุญนาคสายสว่างผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจะทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีและมีพระราชดำริเพิ่มเติมเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายทะเลเพื่อศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตชายทะเลพร้อมแนะนำให้ประชาชนได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆอย่างเหมาะสมบนพื้นที่ดำเนินการกว่า 85,235 ไร่จากพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งถึงที่ราบเชิงเขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาดินเข็มฟื้นฟูป่าไม้และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประมงและการเกษตรถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการที่ประสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานด้วยการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลอันนำไปสู่การพัฒนาอาชีพที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำและป่าไม้โดยดำเนินการฟื้นฟูป่าไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นบริเวณแนวเขาทำให้พื้นที่ป่ากว่า 11,370 ไร่จากผืนป่าที่ร้างแล้งได้แปรเปลี่ยนเป็นภูเขาเขียวครึ้มส่งผลให้ระบบนิเวศมีความสมดุลยิ่งขึ้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามลักษณะภูมิสังคมโดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรการปลูกพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อลดการใช้สารเคมีปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอาทิกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยนางรมเป็นข้าวเกรียบและน้ำพริกเผาหอยนางรมและกลุ่มผลิตน้ำมังคุด
1: ค่ะเมื่อก่อนเราเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมแล้วประสบปัญหาหอยนางรมล้นตลาดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อหอยนางรมมาทำอะไรดีแล้วศูนย์ก็ได้ส่งให้เราไปอบรมหลักสูตรของการแปรรูปสัตว์น้ำอะค่ะแล้วก็ มีการแปรรูปข้าวเกรียบหอยนางรมแล้วก็กลับมาทำพอทำแล้วเราก็ทดลองตลาดเมื่อทดลองตลาดก็ว่ามันขายได
2: ้ศูนย์ก็ให้เกษตรอะไรนี่มาดูก่อนแนะนำไอ้พวกปุ๋ยวิธีการใช้พวกปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้ก็ผสมผสานกันไปแบบว่าทางศูนย์ก็แนะนำมาก็ใช้เป็นบางส่วนแล้วสังเกตมาที่ว่าการปลูกการทำมาแต่ผลดีไม่ดีแบบไหนผมก็เก็บข้อมูลจากตรงนั้นมาเป็นองค์ประกอบมาผสมผสานกัน
3: ก็ให้ความรู้ในทางทำเกษตรผสมผสานพอตรงนี้หมดเดี๋ยวเราก็เก็บมังคุดเก็บเงาะอ่ะเป็นอย่างนี้อีกพอชงได้หมดเราก็ไปทำนาพอนาเสร็จแล้วก็กรีดยางต่อมันจะหมุนเวียนอย่างนี
0: ้ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมงกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไปพระราชดำริวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2534ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนจึงดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนควบคู่กับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นถึง 1,300 ไร่ทำให้พบความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชสัตว์ป่านกแมลงและเพิ่มความสมดุลสู่ท้องทะเลบริเวณรอบพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนในขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมรอบอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนต่อมาได้พัฒนาสู่การเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มควบคู่กับการบำบัดน้ำด้วยวิธีชีวภาพโดยการเติมอากาศและเลี้ยงหอยนางรมในคลองบำบัดน้ำและระบายน้ำผ่านป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนตลอดจนรวบรวมดินเลนนากุ้งเพื่อผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้งพร้อมทั้งทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อฟื้นฟูและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอีกทั้งยังสามารถสร้างผลผลิตกุ้งทะเลประมาณ 2,000 เมตริกตันต่อปีมีมูลค่ามากกว่า200ล้านบาท
4: คือก็ให้ความรู้หลายด้านนะครับการเตรียมบ่อการเตรียมน้ำการดูลูกกุ้งอะไรเนี่ยให้คุณเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาจับใช้ในบ่อว่าทำยังไงจะได้กุ้งดีมากกับเกษตรกรเขาดูแลเกษตรกรอย่างสูงสุดไม่ว่ากลางคืนกลางวันเป็นอะไรนี่ก็โทรไปบอกเขามาดูให้คือถ้าไม่มีศูนย์เนี่ยพวกเราชาวเกษตรกรนี่เลี้ยงกุ้งก็ไม่ได้เพราะมันต่างคนต่างจะนั่นกันอยู่ต่างคนต่างทำอะไรเงี้ยมันไม่เป็นระบบเดียวกันบางคนก็ยังไม่ใช้ระบบเดียวก็มีแต่พักผมมันมาใช้ระบบศูนย์มากคือผมเชื่อนักวิชาการศูนย์
0: ผลจากการพัฒนาอาชีพการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคู่กับฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนทั้งการสร้างปะการังเทียมจัดทำธนาคารปูไข่การสร้างบ้านปลาจากสังเชือกเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำส่งผลสำเร็จสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์โดยรอบ
5: ตอนนี้เราเหมือนเป็นญาติกันนะครับเวลาที่เราเข้าไปทุกครั้งที่ผมขอความร่วมมือจากชาวประมงชาวประมงจะให้ทันทีหรือบางทีชาวประมงขอความร่วมมือหรือขอข้อชี้แนะหรือขอความช่วยเหลือจากเราก็จะให้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้เราทำงานร่วมกันนะครับ

0: บางช่วงเวลาเราจะต้องไปฝังตัวกับเขาเป็นสัปดาห์เลยนะครับเพื่อจะดูว่าเราจะทำอะไรกันเราจะช่วยอะไรกันนะครับในส่วนตัวของเราเองเนี่ยผมมีความรู้สึกประทับใจนะครับกับการตอบรับของชาวบ้านที่เกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ทำงานถวายพระองค์ท่านณศูนย์แห่งนี
1: ้ตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษของการดำเนินงานพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลพิสูจน์ได้แล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติรอบอ่าวคุ้งกระเบนที่เคยเสื่อมโทรมได้ฟื้นกลับมามีความสมบูรณ์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีมีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาหารและอาชีพจากการทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีอีกด้วยระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศูนย์ดำเนินการอนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพยูนกว่า617ไร่จนทำให้พยูนซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได้หวนคืนถิ่นอีกครั้งนับเป็นรางวัลความสำเร็จจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่ป่าและพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกษตรกรในพื้นที่และหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษายังสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาชีพทำสวนผลไม้ทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้จากพื้นที่ที่มีปัญหาดินเข็มทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมได้แปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลได้หวนกลับคืนถิ่นที่เคยอาศัยอีกครั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเกิดจากการพัฒนาชายฝั่งทะเลแห่งนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่ยั่งยืนต้อนรับผู้มาเยือนที่เดินทางมาศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาอาชีพแต่ละปีไม่น้อยกว่า 700,000 คนและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยพื้นที่แห่งนี้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่มีการบูรณาการของผู้ปฏิบัติงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลก็เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
2: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งเบนเนี่ยเราดำเนินงานสนองพระบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำแนวพระบัญญัติเนี่ยมาพัฒนาเป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็แปรเปลี่ยนสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่เห็นชัดคือทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้บนภูเขาหรือป่าชายเลนเนี่ยมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะป่าชายเลนท่านจะเห็นว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในเรื่องการท่องเที่ยวเราเห็นว่าเดิมเนี่ยตรงนี้แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเมื่อศูนย์เข้ามาพัฒนาแล้วเราปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องการท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่า 700,000 ท่านจะเห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าทางศูนย์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนเพื่อเป็นการประกอบอาชีพไปในตัวด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าเราดำเนินการมาแล้วประสบความสำเร็จค่อนข้างชัดเจนมากครับตรงนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลานจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: รอดแย่แล้ว
3: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
5: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: สัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบครับ
7: แล้วเราจะไปไกลเกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ
10: ้โห
9: นี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้เราผักผลไม้ก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านสักทีพร้อมกับพาเกษตรกรคนหนึ่งมาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงเราผักผลไม้เฝ้ามองเกษตรกรซึ่งกำลังวางแผนดำเนินโครงการทฤษฎีใหม่ด้วยความหวังเวลาผ่านไปเนิ่นนานเราผักผลไม้เฝ้ามองดูเกษตรกรเดินไปเดินมาพูดคุยซักถามเหล่าพืชพันธุ์อยู่นั่นแหละดูไม่มีความคืบหน้าเจ้าพริกซึ่งตัวเล็กแต่ใจร้อนจึงร้องถามด้วยความร้อนใจว่าเมื่อไหร่จะขุดสระน้ำสักที
1: ใจเย็นๆสิเจ้าพริกฉันกำลังศึกษาข้อมูลอยู่ก่อนที่จะลงมือแล้วควรศึกษารายละเอียดด้านต่างๆอย่างรอบด้านไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
0: จากนั้นเกษตรกรได้อธิบายแผนงานให้เหล่าผักผลไม้ฟังว่า
1: ทฤษฎีใหม่มีปัจจัยสำคัญคือการขุดสระกักเก็บน้ำซึ่งสภาพดินของที่นี่จากการสำรวจมีหลายลักษณะบางแห่งเป็นดินล้วนและดินทรายซึ่งไม่อุ้มน้ำจึงไม่เหมาะแต่มีพื้นที่ทางด้านนู้นเป็นดินเหนียวที่อุ้มน้ำได้ดีน่าจะใช้เป็นพื้นที่ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำได้
0: คุณผู้ชมรู้ไหมคะการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนี้คือหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะในการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละโครงการพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบทั้งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดอย่างครบถ้วนถูกต้องเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการของราษฎรและนอกจากนั้นนะคะพระองค์ทรงไม่ติดตำราคือทรงไม่ผูกมัดติดกับหลักวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรแต่จะทรงดำเนินงานในลักษณะของทางสายกลางที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสามารถปฏิบัติได้จริงและราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงมาถึงตอนนี้เกษตรกรและเหล่าผักผลไม้ได้ลงแรงช่วยกันขุดสระสำหรับกักเก็บน้ำกันอย่างแข็งขันและในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าโครงการทฤษฎีใหม่ในดินแดนของผักผลไม้จะประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนติดตามชมในตอนหน้านะคะ

0: นอกจากการใช้เกมหรือเทคนิคการสอนเพื่อสร้างให้ห้องเรียนสนุกแล้วยังมีวิธีใดที่ทำให้เด็กเรียนโดยเฉพาะวิชาที่น่าเบื่ออย่างภาษาอังกฤษครูคลับคลับของคุณครูวันนี้มีเคล็ดลับของการสอนภาษาอังกฤษที่ทำให้เด็กเข้าใจได้อย่างสบายๆครับ
1: ก็ต้องพยายามแบบให้เขามีส่วนร่วมให้เขาสนุกเคยแบบว่าได้ยินคนเขาพูดมาว่าถ้าสมมติว่าเด็กไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษก็ให้ชอบครูก็ยังดีเราก็เลยยึดตัวเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางพยายามทำให้ตัวเองอ่ะสนุกที่สุดสนุกไปกับเด็กสนุกไปกับการสอนแล้วเด็กก็อยากเรียนกับเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยแบบว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นเงี้ยค่ะนายภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
2: in
1: โอเคเอาใหม่รอบนึงอันนี้คือ
2: in
1: โอเคคำต่อไปพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วนะ
1: ออกเสียงตามครู repeat after me
2: on
1: onดูมาออนปึ๊บออนคือออนคือข้างบนและปิดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างกล่อง2กล่องใช่ไหมอันนี้เอาเสียงใหม่ซิถ้าอยู่ระหว่างใช้คำว่าอะไรนะ
2: between
1: again please โอเค thank you clap your hand for your friend ตบมือให้เพื่อนน้อยถ้าเตรียมอ่ะก็ต้องดูเนื้อหาก่อนว่าแต่ละชั้นอ่ะจะต้องเรียนเนื้อหาประมาณไหนรูปแบบไหนอ่ะค่ะแล้วก็ต้องมาถอดดูว่าถ้าเป็นเรื่องนี้เราต้องให้เด็กเข้าใจคำไหนบ้างเข้าใจส่วนไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอเรารู้แล้วว่าจุดนี้คือสำคัญนะว่านักเรียนต้องรู้ส่วนนี้เราก็อ่ะรวมกรุ๊ปมาแล้วก็แบบอ่ะส่วนนี้แล้วเราก็จัดการไปแค่ตรงส่วนนี้ค่อยๆไปทีละสเต็ปอะค่ะดูว่าตอนไหนสำคัญก่อนแล้วก็เริ่มไล่ไปตอนแรกเนี่ย preposition เนี่ยมันก็จะเป็นคำศัพท์อะค่ะก็จะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บอกเกี่ยวกับตำแหน่งอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจากตัวคำศัพท์ก่อนให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์โดยที่แบบว่ามีรู้คำศัพท์แล้วก็ทำท่าตามอย่างที่เห็นก็คือจะเป็นแบบการทำท่าประกอบเพื่อที่จะได้นักเรียนจะได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแทนที่จะเขียนคำแปลให้เขาทำท่าตามอย่างเงี้ยก็จะจำได้อะไรเงี้ยค่ะออกเสียงตาม
2: opposite to
1: อันนี้หันหน้าชนกันมันอยู่ฝั่งอะไรกันเนี่ย
2: ตรงข้าม
1: ฝั่งนะตรงข้ามใช่ไหมแสดงว่าอันนี้ตรงข้ามอาจจะเป็นการแบบว่าอยู่กลางถนนแล้วมีถนนกั้นก็เป็นตรงข้ามก็ได้หรือว่าจะยืนหันหน้าหากันก็เรียกว่าตรงข้ามก็ได้โอเคนะถ้าคำว่าตรงข้ามภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: opposite to
1: โอเคพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้นักเรียนลองฝึกแต่งพอนักเรียนรู้ว่าถ้าประโยคแบบนี้มันต้องใช้คำศัพท์แบบไหนรูปแบบไหนตำแหน่งแบบไหนก็จะให้เขาลองฝึกแต่งประโยคดูอย่างเงี้ยค่ะ The dog ต้องการจะบอกตำแหน่งของอะไรของ The dog ก็เอา The dog มาใส่ก่อน The dog กี่ตัวก็ใส่ verb to be ให้มันถูกต้องถ้าหลายตัวก็ต้องเปลี่ยนเป็น are ถูกไหมตำแหน่งไหนอยู่ข้างในใช้ in อยู่ในไหนอะใน box ก็คือเติมคำว่า the box ไปโอเคไหมอันนี้อยู่อะไรตำแหน่งมันอยู่อะไรคะตรงข้ามใช่ไหมตรงข้ามแต่งประโยคให้หน่อย
2: the dog
1: is ตรงข้ามคือ
2: opposite to
1: กับ
2: the box
1: okay very good clap your hand for yourself เก่งมากจริงๆแล้วการสอนแกรมม่าเนี่ยมันจะแบบเหมือนใช้หลักเยอะแต่ว่าถ้าเรายกตัวอย่างประโยคให้แล้วก็เราแบบเหมือนให้นักเรียนสังเกตดูเอาเองอย่างเงี้ยก็จะทำให้นักเรียนอ่ะเหมือนฝึกใช้ประสบการณ์ตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกอ่ะก็จะไม่ค่อยได้ใช้รูปภาพจะไม่ค่อยได้ใช้เกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษอ่ะมันจะยากตรงที่มันเป็นทักษะต้องให้เด็กฝึกฝนด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราแบบสอนแค่เนื้อหาให้นักเรียนจดตามอย่างเงี้ยจะแบบเหมือนนักเรียนก็จะจำได้ช้า

การที่เราเอาเกมมาเล่นเอารูปภาพมามันก็ช่วยให้แบบเหมือนเป็นการ active learning อะค่ะให้นักเรียนได้แบบว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นได้ลองลงมือทำก็จำได้มากขึ้นก็จะมีค่ะแบบเกมเพลงแล้วก็ให้เขาแบบได้ฝึกแบบให้เขาได้ฝึกกันเองได้ยืนขึ้นพูดได้การเล่นการอะไรอย่างนี้ค่ะก็เห็นความแตกต่างค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับแบบนักเรียนที่เราสอนเองอะไรเงี้ยเหมือนแบบสามารถจำได้มากขึ้นเหมือนเราก็รู้สึกภูมิใจตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบเวลาที่แบบสอนไปเหมือนป.4สอนเนื้อหาป.4เงี้ยพอเขาขึ้นป.5มาเขาก็จำคำศัพท์ที่เคยเรียนไปโดยที่เราใช้เทคนิคแบบเมื่อกี้คล้ายๆแบบเมื่อกี้เขาก็จะจำได้ทุกคนเนี่ยก็จะได้บาร์โค้ดเป็นของตัวเองไปโอเคไหมบาร์โค้ดของนักเรียนนั้นก็จะมีเลขที่ประดับอยู่นะคะแต่ว่าเวลาเรียนตอบเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อนักเรียนมาในบาร์โค้ดเนี่ยก็จะมีช้อยให้ A B C D โอเคไหมใช่แล้วทีนี้ครูจะขึ้นคำถามให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนตอบถ้านักเรียนตอบข้อ A นักเรียนก็เอาหัวข้อ A เนี่ยขึ้นข้างบนโอเคป่ะถ้าตอบข้อ D ก็หมุนเอาหัวข้อ D ขึ้นข้างบนจากนั้นเนี่ยครูก็จะเอาโทรศัพท์ไปสแกนคำตอบ

0: ันนี้ก็คือถามว่าแอปช่วยได้มากแค่ไหนก็คืออย่างแรกเลยช่วยในเรื่องของแบบความตื่นเต้นเป็นสิ่งเราให้นักเรียนกระตุ้นการเรียนของนักเรียนอันนี้ก็คือช่วยได้เยอะอย่างที่2เนี่ยก็คือช่วยให้การทํางานการสอนของเราง่ายขึ้นมีรูปแบบการสอนที่แปลกใหม่อย่างเงี้ยค่ะพอมีการประเมินผลมันก็จะเห็นผลชัดเจนอย่างเมื่อกี้ที่เราใช้แอปคลิกเกอร์เนี่ยมันก็จะเห็นแสดงชัดเจนว่ามีเด็กตอบถูกตอบผิดอะไรมากน้อยแค่ไหนเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราแบบปรับแก้ไปเรื่อยๆปรับแก้ตามเด็กคะแนนเด็กอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเราไม่รู้ส่วนนี้หรือว่าไม่รู้ว่าพื้นฐานนักเรียนของแต่ละคนเป็นยังไงไม่รู้ว่าข้อมูลที่เราใช้สอนเป็นยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะให้ความรู้เขาได้ตรงจุด
1: เราสามารถสรุปเทคนิคการสอนให้ภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องง่ายๆดังนี้นะครับ 1. เมื่อสอนคำศัพท์ควรให้นักเรียนทำท่าและพูดตามเพราะการขยับร่างกายพร้อมกับพูดตามนั้นจะทำให้การจำดีขึ้น 2. เวลาสอนเป็นประโยคควรพูดซ้ำๆให้เด็กจำทนเสียงแล้วพูดตาม 3. ในการแต่งรูปประโยคอย่าเริ่มด้วยไวยากรณ์เด็ดขาดแต่ควรให้เด็กสังเกตรูปประโยคที่พูดมีส่วนประกอบใดบ้างแล้วให้เด็กฝึกทำซ้ำๆ4. ใช้เกมหรือเทคโนโลยีดึงดูดให้เด็กรู้สึกสนุกและกระตือรือร้นในการเรียนและที่สำคัญการสอนจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์และความทุ่มเทของครูโดยที่ครูไม่หยุดนิ่งที่จะหาวิธีมาสอนนั่นเองแหละครับ
0: แต่ว่าเราไม่ได้ใช้แบบว่าสำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบนะคะอาจจะเป็นการแบบสอบแบบ pre-test post-test บ้างในแต่ละหน่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่ได้ใช้ทั้งหมดก็ต้องดูว่ามัน error ส่วนไหนมันพลาดตรงไหนเราก็ต้องย้อนกลับไปที่ว่าวิธีการสอนของเราอ่ะมันดีหรือยังเราก็ต้องกลับมาดูวิธีการสอนตัวเองดูจุดประสงค์ว่าที่เราตั้งไว้เนี่ยมันถูกต้องเปล่าถ้าจุดประสงค์มันแบบดีแล้วเราก็ต้องไปย้อนดูที่วิธีการสอนว่าวิธีการสอนเนี้ยเข้าใจทุกคนไหมโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้เราก็ต้องมาปรับที่วิธีการสอนของเราก็พยายามปรับไปเรื่อยๆแล้วพอถ้ารู้ว่าอันไหนคือปัญหาเราก็จะได้แก้ไขได้อย่างงี้ค่ะเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบตื่นเต้นก็จะทำให้เขาแบบเอออันนี้สนุกอันนี้ดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: Upskill Reskill Assessment is the engine which drives student learning การประเมินเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แน่นอนครับว่าในการออกแบบการสอนครูเจ้าของวิชาทราบดีว่าครูจะอินพุตเนื้อหาอย่างไรให้กับเด็กนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงหรือได้ outcome ที่ดีมีคุณภาพหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการประเมินที่มีคุณภาพครับซึ่งการประเมินที่ดีเป็นอย่างไร

1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนและทราบว่าหน้าตาของเป้าหมายเป็นอย่างไรอย่าประเมินเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ควรประเมินเพื่อให้ได้เป้าหมายจริงๆเช่นในการเรียนคาบนี้เด็กนักเรียนจะต้องทราบคำศัพท์และการใช้บุพบทเป็นและสามารถแยกแยะได้ส่วนภาพของความสำเร็จก็คือเด็กสามารถเข้าใจความแตกต่างและเอาไปใช้ในรูปประโยคได้จริง2. วิธีการประเมินที่ดีเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครูต้องคำนึงว่าเราจะประเมินเด็กอย่างไรที่สามารถพัฒนาเขาได้โดยเฉพาะการประเมินในวิธีที่เรียกว่าการประเมินเพื่อการพัฒนาหรือ formative assessment เช่นครูใช้คำถามเพื่อฝึกทักษะการคิดหรือให้เด็กผลัดกันตั้งคำถามระดมความคิดแชร์ข้อมูลกันระหว่างเพื่อนใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลการประเมินและครูเองก็สามารถเปิดโอกาสให้เด็กตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นบน exit board ได้หากเด็กนักเรียนไม่กล้าตอบในห้องซึ่งก็เป็นอีกวิธีในการประเมินการเรียนการสอนของทั้งเด็กและครูเช่นกันครับ 3. ไม่ได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็ควรนำไปปรับใช้ทั้งการเรียนการสอนต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งครูและเด็กนักเรียนนั่นเองครับ

0: name is พัชระบุษรชื่อเล่นชื่อบอสแล้วก็อะไรต่อ
1: จำชื่อเล่นไม่ได้มันอะไรอะชื่อเล่นอะภาษาอังกฤษอะ
0: in front of behind near next to in on under in front of
2: ร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่คลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้า นะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมป์ของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้อง

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับขอนำคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยมีทางร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรับชมผ่านโทรทัศน์ระบบ2ภาษานะครับหรือว่าทางเว็บไซต์prde.prd.go.th และทาง Facebook NBT World ครับ
0: สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ตามความทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นนะคะในท้ายประกาศดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ

0: ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569มีประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: และสำหรับการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับโดยประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ยังความโศกเศร้าทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินรัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนั้นการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามการนี้เพื่อให้การถวายอาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจุฬาราชมนตรีจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมน้อมถวายอาลัยโดยให้อยู่ในอาการสำรวมและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรมุสลิมและแผ่นดินไทยและการแต่งกายในช่วงไว้ทุกข์ดังนี้ข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้น

0: หรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ลักษณะที่ไม่ถึงระดับรูกัวหรือว่าการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งและเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่15มิถุนายน2569นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในคืนวันนี้นะครับก็เป็นการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นคืนที่4นะครับและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 นะครับและในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 10:00 นหลังจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวานหรือ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 นในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครบ50วันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเวลา 17:00 นและวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ในเวลา 10:00 นและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569และวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นครับ
1: สำหรับหมายกำหนดการพระราชกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในค่ำวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับที่หน้าพระราชอาสน์นะคะทรงยืนที่หน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงยืนที่หน้าพระเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาส จากนั้นก็จะเป็นการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาสน์พร้อมแล้วเจ้าพนักงานล้านพระปูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าดีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลานี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นตามหมายกำหนดการค่ะ
1: ครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับและสำหรับพระโกศทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะครับเป็นการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศซึ่งในธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นนะครับโดยปกติมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะครับหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะครับที่โกรธประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบครับที่ฐานพระโกรธด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมายังพานทอง2ชั้นซึ่งพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะคลี่พระภูษาโยงนะครับออกไปจนถึงอาจสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาจสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอาจสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับโดยพระโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นนั้นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและจักรันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าแว่นฟ้าทองทุกชั้นนั้นนะครับปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานนะครับรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่นลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังศูนย์ตามพระราชอิสริยยศข้างพระแท่นทองทรายตั้งบนดบเพลิงนะครับเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวามุมทั้ง4นั้นประดิษฐานพระโกศและมีการจัดทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนการยืนตามยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะฮะฐานทั้ง4นายยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงที่พื้นมือทั้ง2วางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมครับ

0: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้เชิญมาตั้งแต่งอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะคะเป็นเครื่องแบบพระราชฐานสำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงโอกาสที่ใช้เป็นการใช้ในการรักษาการภายในเขตพระราชฐานวังที่ประทับตลอดจนวางยามเฉลิมพระเกียรติในหมายพิธีต่างๆค่ะหมวกเป็นหมวกยอดสีขาวหน้าหมวกมีพระตราราชวัลลบยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองผ้ารองสายรัดคางด้านในสีขาวเสื้อเครื่องแบบฉลองพระองค์นั้นก็เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้นะคะเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาวที่แนวอกมีดุมดุลโลหะสีทองขนาดใหญ่มีพระประมาภิไธยย่อวปรจำนวน5ดุมแขนด้านซ้ายจะติดอามประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปักด้วยไหมสีทองแขนด้านขวาติดเครื่องหมายแสดงวรรณะหน้าอกด้านขวาติดป้ายชื่อด้านบนติดเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อวปรสีทองด้านซ้ายติดเครื่องหมายประจำโซนหรือสังกัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งนี้เครื่องหมายอื่นๆเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยค่ะส่วนกางเกงเครื่องแบบของเครื่องแบบพระราชฐานนี้นะคะจะเป็นกางเกงสีดำแถบสักหลาสีแดงกว้าง 2.5 เซนติเมตรข้างละ2แถบเครื่องประกอบก็จะมีกระเป๋าคันชีพทำด้วยหนังสีน้ำเงินดำด้านนอกมีพระตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองมีตัวอักษรเป็นภาษาบาลีด้วยนะคะที่แปลความได้ว่าขอให้กองทหารจงยังพระราชาให้มีชัยชนะและยังความเจริญให้สำเร็จในแผ่นดินและมีสายสะพายสีน้ำเงินดำด้านนอกมีไหมแถบทองสวมถุงมือสีขาวประกอบกระบี่ผู้กระบี่ทำด้วยดิ้นทองแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะซึ่งเป็นเครื่องแบบที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแบบเครื่องยศรักษาพระองค์แต่เพื่อให้ใช้ในการรักษาการจึงให้ประดับแพรแถบแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ
1: ขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคม

0: ำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสนะคะซึ่งเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมวัดราชสิทธารามประกอบด้วยพระครูสิทธิวัชรภานีมองอินทปัญโยพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินวังโสบทที่ใช้สวดคือบทสมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะค่ะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตปันติจิตโตสำหรับบทที่ใช้สวดก็เป็นนิวรโคชกะปริเฉทที่3นะคะทำนองเลื่อนค่ะ
1: เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบนะครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับสำหรับพระราชาคณะในวันนี้นะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามนะครับที่จะถวายอดิเรก

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วนะครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพร

จากนั้นพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่บริเวณด้านหลังพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหีบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งวันนี้โดยเสด็จด้วยนะคะพร้อมกับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี

สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมราชสำนักค่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะซึ่งเมื่อครั้งรัชกาลที่1ถึง6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระพิธีธรรมประจำวัดต่างๆอยู่12วัดต่อมาในภายหลังเหลือเพียง10วัดประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสะเกษวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามค่ะซึ่งพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือเรียกว่าสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์นะคะก็คือพระสังคีนีว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลพระวิพังว่าด้วยขันธ์5พระธาตุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรมพระปุคคลบัญญัติว่าด้วยที่ตั้งของบุคคลพระกถาวัตถุว่าด้วยความจริงแท้พระยมกะว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่พระมหาปัตตฐานว่าด้วยที่ตั้งใหญ่การได้รับมอบหมายให้เป็นพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกซ้อมแล้วก็คัดเลือกต้องใช้คุณสมบัติพิเศษเลยนะคะจากเจ้าอาวาสแต่ละวัดก็จะต้องมีการแต่งตั้งซึ่งก็จะมีการได้รับพัดพระพิธีธรรมกับนิตยพัดพระราชทานรายปีเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมปฏิบัติสืบมานะคะ

0: เวลาที่มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพก็จะได้เห็นสิ่งที่มีการถ่ายทอดมาอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็งดงามตามแบบราชสำนักอย่างที่เห็นนี้ค่ะ
1: ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันนะครับพระพิธีธรรมก็จะมีการได้ฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานประกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าในช่วงพระพิธีธรรมพระศพตลอด100วันนั้นก็จะจัดพระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะครับสำหรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อที่จะถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: องค์พระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้จะอยู่เชื่อมต่อกันนะคะซึ่งเวลาที่จะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะการเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปห้องโถงที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งเชื่อมพระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็จะใช้วิธีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ซึ่งมุกกระสันที่เชื่อมต่อเป็นโถงทอดยาวไปนั้นนะครับก็จะเชื่อมมาทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับต่อมายังทิศเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับถ้าดูจากผังโดยภาพรวมก็เสมือนที่จะแยกพระที่นั่งทั้งสององค์นั้นแยกจากกันไม่ขาดนะครับได้เชื่อมต่อกันทางทิศใต้และทิศเหนือในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ทางด้านซ้ายของคุณผู้ชมก็จะเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ณขณะนี้นะครับ
0: จะเห็นเป็นยอดพระมหาปราสาทอยู่ตรงกลางภาพเยื้องมาทางด้านขวานะ วันนี้ช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระบรมมหาราชวังนั้นฝนตกหนักมากค่ะเราจึงไม่ได้เห็นการถ่ายทอดตั้งแต่ประทับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังดังเช่นเคยอย่างที่คุ้นตานะคะวันนี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินแล้วเราก็ถ่ายภาพตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเลย
1: ก็จะเป็นภาพที่ปรากฏตั้งแต่ตอนอยู่ในพระที่นั่งแล้วนะครับซึ่งการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพนั้นพระที่นั่งพิมานรัตยาก็มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพนะครับคือในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับถ้าดูจากประวัติ

0: ติศาสตร์แล้วเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์นะครับแล้วก็เคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพนะครับเช่นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ชิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็ล่าสุดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: Thank you.

0: ู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: และการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้นะครับดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับลาคุณผู้ชมรวมทั้งเจ้าหน้าที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะและพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปสวดบทนีวรณะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆวิภาคทำนองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์สหราชอาณาจักรเป็นเวลา1ปีและเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตกิตนิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตกิตนิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาอีกทั้งทรงสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสการให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนลงลับแลลิ้นลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายเวลา 14:00 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดี

และกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วประทับพระราชอาสนศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้ประธานบรรพชิตจีนเนกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนในกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีนสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงพระดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษเพื่อทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบคือชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศรีวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจักรีรวมทั้งกระเป๋าย่านลิเผา

และในเวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารแล้วเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์นำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะด้วยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นทาน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำหมพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระดำหมพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำหมพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาไสยเบตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วทรงพระดำเนินไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้าเนวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปอย่างมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจิตในกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในช่วงนี้เป็นพิธีสวดสังวัตยาสุขาวดีวายุหสูตรโดยบรรพชิตจีนนิกาย35รูปเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานกล่าวถึงพุทธเกษตรชื่อสุขาวดีโลกธาตุเป็นที่สถิตของพระอมิตาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลาอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับ
พระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้ที่ห้องประชุมสนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร้อยละ83อาทิดำเนินการระบบน้ำแล้วเสร็จ6โครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการให้บริการสุขศาลาเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่

และสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำยืนคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตรซูสุเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วยโอกาสนี้คณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ากิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทันทีระหว่างวันที่13-19 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาหรือนิติชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ณบ้านเลขที่29หมู่5ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10โททากูลปัญญาดีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11 ธันวาคม 2568ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าณบ้านเลขที่37หมู่3ตำบลบ้านซ่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธวัชชัยบุษภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาสัตตะโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2568และณบ้านเลขที่173หมู่7ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมิมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่14 ธันวาคม 2568การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้อง

หน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ในอาคารหน่วยราชการในพระองค์904และทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสโมสรสอนใต้กรุงเทพ8โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีช่อง7 HD สถาบันคุ้มครองเงินฝากการเคหะแห่งชาติโรงเรียนช่างฝีมือทหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารมูลนิธิสิริวัฒนภักดีไทยเบฟและกลุ่ม TCC Groupสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครบริษัท Asset World Corporation บริษัทธนาคารร่มรวยกรมบัญชีกลางมูลนิธิมิตรภาพไทยจีนประธานและเลขาอนุกรรมการกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.บริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยบริษัทท็อปดราก้อนฟู้ดจำกัดชมรมรวมพลังรักแผ่นดินราชินูปถัมภ์คณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตรสุซูเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นคณะผู้บริหารบริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กระป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค้ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิซูปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันปักหน้าคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
0: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอตื่นเต้น
7: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: กายจากสี่เหลี่ยมนะครับนะนักเรียนดูนักเรียนดูนะจากสี่เหลี่ยมแปลงกายดูของคุณครูทำไมคุณครูต้องให้ดูอยากให้นักเรียนตื่นเต้นมีสิ่งเร้านะอยากจะทำนะครับสี่เหลี่ยมแปลงกายแทมแทมแทมแทมแทมแทมสีอะไรลูกสีอะไรสีไม้หรือสีช็อคสีไม้เราเรียนยัง
1: เร
0: ียนแล้วทำได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ได้นะครับเห็นไหมนี่ตัวอะไรครับ
1: น
0: ี่กระจูเห็นไหมจากทรงกลมคุณครูบอกแล้วว่าทรงที่ง่ายที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นทรงกลมเราสามารถทำได้สารพัดเลยนะครับในความสวยซ่อนความรู้แทมแทแรมแทมแทมแทมความรู้อยู่ตรงนี้เด็กๆจะชอบใจใช้ได้ถึงมัธยมนะครับคุณครูมัธยมจากตรงนี้จากปีแรกคุณครูดูนะจากปีแรกต่อไปพอปีที่2เด็กเริ่มพัฒนาเด็กเริ่มพัฒนาเขาจะต่อยอดไปด้วยของการสร้างเสริมตัวสิ่งที่เขากำหนดนั้นให้เติมเต็มเมื่อเติมเต็มแล้วก็จะเห็นความอลังการไม่มีหัวอย่างเดียวแล้วเห็นไหมครับไม่มีหัวแล้วรุ่นพี่ทำแบบไหนรุ่นน้องต้องดีกว่านะครับเป็นผลงานของเด็กนักเรียนนะครับเปิดไปเปิดได้ครูเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับนะครับนี่ดอกไม้นี่หลายคนชอบรุ่นที่แล้วชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปติดที่ไหนครับไปติดที่ไหนได
2: ้
0: บอร์ดของเราจะมีความรู้ไหมมีความรู้เพราะเด็กเรียนได้เปิดดอกไม้ให้บานนะฮะบานเต็มนะครับเห็นไหมครับสีไม้เห็นไหมครับสีไม้ทำไมผมถึงชักซอนสีไม้เพราะสีไม้สามารถประดิษฐ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้แต่ถ้าเป็นสีช็อคทำได้แต่ชิ้นใหญ่แต่สีไม้เนี่ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับได้เลยนะครับนี่ครับโดราเอมอนเห็นไหมครับโดราเอมอนเด็กๆชอบไหมครับนั่นเองสามารถพิมพ์ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเด็กตอนนี้เขาเรียนเทคโนโลยีคือการพิมพ์หน้าคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับได้นะเป็นไงนักเรียนเราใจอยากทำยัง
1: อยาก
0: แล้วนะครับแต่คุณครูยังพูดไม่จบเลยอ่ะ นี่เนี่ยได้แค่นี้ก่อนเนี่ยนะผู้ช่วยของเราบอกว่าเมื่อครั้งรุ่นที่แล้วขาดนิดนึงช้างก็เกิดจากสี่เหลี่ยมแปลงกายเหมือนกันเอาละครับต่อไปนี้ผู้ช่วยของเราตรงนี้ครับกระดาษอยู่ตรงนี้เราอยากทำแล้วอ่ะแจกไปคนละหนึ่งก่อนคนละหนึ่งนะคนละหนึ่งก่อนอยากได้แบบนี้เอาแบบนี้ที่เด็กเขาเด็กจินตนาการแต่พื้นฐานคุณครูครับใจเย็นพื้นฐานเกิดจากตรงนี้ก่อนพื้นฐานนะไม่ค่อยคุณครูไม่มีแต่เด็กเมื่อเปิดโอกาสเด็กเขาจะโอ้โหเก็ตเลยได้เลยครับเดี๋ยวจะสอนแม้กระทั่งการตัดการอะไรนะครับได้อ้าวต่อไปนะมาแล้วครับสี่เหลี่ยมแปลงกาย ลูกผมนี่มันนะครับจากสี่เหลี่ยมคุณครูได้ครบยังครบเสร็จแล้วคุณครูเห็นไหมครับพับทะแยงให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วรีดให้เนียบเลยนั่นแหละครับนี่คือสี่นะครับยังมาไม่ถึงคุณครูได้พับทีละครึ่งนะเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวจะช้าเดี๋ยวจะช้านี่อย่างนี้ก็คืออย่างที่2แค่นี้จบแตงเจนที่3มาแล้วที่3นะครับพับซ้ายพับขวานะถูกต้องเลยครับนี่ๆๆๆคนนี้มองออกถูกนะครับคือทะแยงนะครับแล้วก็รีดให้เนียบนะแล้วก็มาทะแยงอีกครั้งนึงแล้วก็รีดให้เรียบเสร็จแล้วครั้งทําที่3พับครึ่งนึงครับพับแบบคุณสั้นแล้วพับให้เป็นเครื่องหมายบวกพอคลี่ออกมามันจะเป็นเครื่องหมายบวกทำยังไงอย่างไรนะพอคลี่อันที่4ออกมามันก็จะเป็นมีทั้งคูณมีทั้งเครื่องหมายบวกนะครับลองดูคลี่ออกมาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละทำไงถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนะแต่รีดนะรีดให้เรียบถ้าเกิดว่าคุณครูรีดไม่เรียบเนี่ยจะมีปัญหาช่วงเหมือนกับปากขยับคือจะโอ้โหฝ่าจะบีบลงได้เนี่ยจะมีปัญหาขอให้รีดให้กรีดให้รีบให้เรียบตัวนี้คุณครูดูเริ่มงงนิดนึงสาธิตมันจะอยู่ในสัตว์นี้แล้วก็สันปกของมันก็จะอยู่บนท้องฟ้าเรานี่แหละพูดง่ายอยู่ด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยดูนะอันที่6เราจะเริ่มบีบเหมือนหัวหมูอะ นะบีบตรงนี้นะครับคุณครูเห็นไหมครับบีบเหมือนกับที่เราบีบ
2: ปาก
0: ดิบีบปากเก่งมากครับเนี่ยนำร้อยรัดได้ดีนะครับบีบปากนะครับครับนะด้านนี้นะครับแล้วก็ถึงพับด้านนี้เชิญครับสองด้านครับสองด้านนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มถูกต้องรอก่อนนะได้ไหมครับได้ไหมมีไหมได้ไหมครับได้เก่งมากครับถูกต้องได้ครับเดี๋ยวผมจะเดินดูนะทั้งไหนมีปัญหาไหมคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบทำสองอันเลยเหรอครับได้ไม่เป็นไร
3: มันจะดังยากอันนี้กรีดด
0: ีเพื่อประหยัดเวลาคุณครูได้แล้วใช่ไหมครับเมื่อคืนนั่งตัดเพราะว่าไม่อยากให้ครูตัดเสียเวลาก็เลยตัดมาให้แต่คุณครูจะทากาวทากาวติดนี่ได้แล้วนะแล้วก็จะมีครีบแบบตัวอย่างให้นะครับติดนะครับโอเคสบายไหมต้องทำการสบายแจกคุณครูคนละหนึ่งหางแล้วก็ครีบสองนะทำครีบทากาวก่อนนะครับลองดูทีละอย่างนะครับทีละนักเรียนอย่าไปดูนักเรียนที่ตกนักเรียนที่ตกซ้ำชั้นจะอยู่ข้างหลังเขาอาจจะไปเร็วกับเราหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือกสีที่หลังได้ได้แล้วทากาวเหมือนกับที่ตัวอย่างเลยนะ

0: คุณนะ
1: ถูกต้อง
0: คุยติดผิดครับติดตรงนี้ครับใช้ตรงนี้ให้ด้านตรงนี้ตรงนี้นะจ๊ะนี่นะอ่ะถูกต้อง
2: ต้องนะครับ
3: ส
2: ี
3: อะไรคะ
2: สีส้ม
3: ส้มอะไร
2: ของน้องอา
0: จารย์ได้ไหมครับได้ไหมครับอ้าวเก็บด้านนั้นครับด้านนี้ครับ
3: สีส้ม
0: นี่นะจ๊ะนี่นะจ้าแล้วก็นี่นะนี่นะโอเคหน้า
4: ติดด้านบนครับคุณครูค้างด้านบนครับด้านบนแบบนั้น
5: ย
4: ัง
5: ไม
4: ่
5: ติ ดเลย
4: ย
5: ัง
4: ไม่ติ ด
5: นะครับ
0: โอเค
5: จะโค้งไปไล่จะโค้งไปไล่
0: เหมือนกันครับ
5: จะติดด้านบนเนี่ย
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้อง
5: ตรง
0: โดนตรงเลยนะตรงกับตรงก็ตรงกับตรงนะครับ
5: ตรงขนาน
0: ใน
5: ขนาน
0: ไม่หรอกเราไม่เคยพร้อมมาพร้อมแล้วนะได้เหมือนกันแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่9ถ้าไม่มั่นใจใช้ดินสอที่เรามีอยู่นะครับร่างก่อนนะครับทีละอย่างนะเราไม่จะคำนึงถึงปลาเหมือนจริงนะเอาปลายิ้มเห็นไหมปลายิ้มอ่ะโค้งใหญ่ๆหน่อยครับดูคุณครูดูระหว่างส่วนนะครับแค่เส้นส่วนหนึ่งเนี่ยตรงที่ผมลูกศรเนี่ยนะครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมเส้นโค้งตรงครึ่งหนึ่งแล้วก็ปลาบรรจบครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแบ่งครึ่งเลยโค้งแบ่งครึ่งครูดูโค้งแบ่งครึ่งแล้วจะได้สัดส่วนที่สวยงามนะครับถ้าคุณครูโค้งหัวเล็กเนี่ยก็จะไม่สวยนะดูสัดส่วนนะครับร่างภาพขั้นตอนที่หนึ่งนะขั้นตอนที่เก้าพอเรียบร้อยแล้วมีครีบด้วยนะครูมีครีบนะแล้วก็ไปขั้นตอนที่10เห็นไหมโค้งง่ายๆก่อนโค้งก่อนนะครับโค้งซ้อนกันซ้อนกันไปเรื่อยทีละโค้งเป็นแถวก่อนเป็นแถวแล้วเราก็แถวที่สับวางกันนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโค้งไปเรื่อยๆนะครับก็จะบรรจบกันใช้ดินสอเช่นเดิมถ้ามั่นใจใช้ปากกาได้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ระบายสีเหมือนเดิมสีได้เลยนะตัดเส้นก่อนนะใครต้องการตัดเส้นด้วยปากกาหมึกใหญ่เบิกได้
3: ไม่มีให้ยืม
0: นี่นะ
3: ไม่มีให้ยืมหมายความว่าไม่มีให้ยืม
0: ไม่มีก็ให้ยืมแล้วอาจจะตัดเร็วไป
3: ตายยกมือนะคะ

0: ขนาดนี้เลย
1: ครับผมแล้วเราจะระบายง่ายแล้วเสร็จเร็ว
0: นะ
1: ครับนี่เสร็จแล้วเราก็ใช้ปากกาด้ามลายเดี๋ยวผมมาปากกาด้ามลายอยู่นี่ก็มีไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ครีมเดี๋ยวพี่กุ้งก็โค้งเลยนะ
2: ได้ครับแต่มันจะเล็กไปมันไม่ชัดเพราะนี่เราเริ่มใหญ่ขึ้นแต่ถามว่าทำได้

อ่ะคุณครูได้แล้วคุณครูพับเหมือนเดิมคุณครูได้แล้วนะคุณพับเหมือนเดิมนะตอนนี้ไม่ทำปลาตะเพียนแล้วแต่เดี๋ยวจะบอกว่าทำอะไรพื้นฐานไงพื้นฐานก็คือพับเหมือนเดิมพับจากสี่เหลี่ยมแปลงกายเหมือนเดิมนะครับ

0: คุณครูพับยังครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละคุณครูพร้อมตอนนี้เราตัดอย่างไรซึ่งจะทำให้ได้หัวแบบสารพัดมันมีวิธีตัดนะครับตัดอย่างไรอย่างที่เราโชว์ไว้ครั้งแรกว่าเอ๊ะตัดทรงกลมยังไงทำไมถึงไม่หลุดนะครับทำยังไงถึงไม่หลุดทรงอะไรขอทบทวนทรงอะไรที่ง่ายที่สุดนักเรียนทรงกลมนะครับคิดไม่ออกก็ชึกถึงทรงกลมไว้นะครับตอนนี้วิธีการคุณครูดูนะวิธีการแกนถือว่ามันเป็นแกนก็การอยู่ข้างบนเนี่ยตัวแกนเนี่ยก็ต้องอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวกรรไกรมีแล้วนะทรงกลมทรงที่ง่ายที่สุดดูซิคุณครูจะวาดนะครับวาดแล้วทรงกลมนักเรียนทราบไหมครับทรงกลมเนี่ยคุณครูสามารถที่จะทำเป็นอะไรฟุตบอลก็ได้ผลไม้คุณครูทำผลไม้ใช่ไหมครับวิธีการตัดเราจะตัดยังไงถึงไม่ให้หลุดเดี๋ยวจะมีเด็กนักเรียนของเราตัดแล้วหลุดรุ่นที่แล้วก็มีถ้าเราไม่ลองเราจะรู้ไหมเราไม่รู้เราต้องลองก่อนนะครับนะวิธีการตัดนะครับเด็กนักเรียนขอให้ตัดแล้วเอาขอบสีดำเอาไว้บ้างนะครับเราต้องการทำเป็นจุกเราก็ยังได้เลยทำเป็นจุกนะครับนะครับคุณครูก็จะเปิดจากทรงกลมง่ายๆนะครับแทมทระแรมแทมแทมแทมเห็นไหมครับสักทรงกลมเห็นไหมครับไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้สี่เหลี่ยมแปลงกายมันแปลงได้สถานภาพเยอะแยะเลยนะเอาละนักเรียนของคุณครูลองใครตัดขาดขอกระดาษใหม่ได้ครูไม่ทำโทษลองผิดลองถูกทรงวงรีได้ไหมนักเรียนวงรีเป็นอะไรสตรอเบอรี่ก็ได้นะทรงกลมแล้วก็มาแปะที่หลังแปะตรงนี้เป็นหูเป็นไอ้เจ้ามิกกาจูเอาเศษกระดาษเหลือๆมาแปะๆนะเหมือนกับแปะปลาตะเพียนไงดอกไม้ดอกนี้คือแบบไหนนะตั้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน
1: ขี้ตรงสูง
2: ไม่ขาดเว้ยเฮ้ยขาดเว้ย
0: ขาดไหมขาดไหม
2: ขาดหน่อย
0: ขาดหน่อยนึงเอาใหม่เอาไม้ขอไม้ไม่เป็นไรครับไม่หักคะแนนไม่หักคะแนน
2: ไม่ใช่ค่ะมันไปนั่นไงครับสตอรี่มันไปห
0: ัก
2: น
0: ี่ใช้ได้เลยครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยเก่งมากขอขาดนะครับนิดนึงขาดครูขาดตัวครูเอาไม้ไหมเอาไม้ไหมเอาไม้ครูอีทเลยนิดเดียวไม่ได้เลยต้องขาดอันนั้นน่ะพอจับไปจับมานะครับครูอีทต้องทำใหม่แล้วทำยังไง
3: พวกมันเป็นแบบนี
0: ้เราก็ต้องเหลือให้เยอะกว่านี้เขาเรียกอะไรนะตรงนี้อะไรที่มัน
2: เรียก
0: นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดังนั้นเราต้องการวงรีใช่ไหมครับคุณครูก็โค้งนี่เลยไหมโค้งยังครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ตัดเส้นเห็นไหมครับเราก็เกี่ยวโอไม่โอเลยเห็นไหมครับตอนนี้เราก็เวลาจะตัดเราก็จะตัดตรงนี้ออกนิดเดียวออกแล้วก็ปั๊บก็ออกแล้วก็จะตัดลองดู
4: ไม่ขาดด้วย
0: ขาดไหม
4: ไม่ขาด
0: ไม่ขาดแต่บอบบางไปหน่อย
4: สับปะรดใช่ไหมคะ
0: บอบบาง
4: บอบบางไปหน่อยใช่ไหมคะ
0: บอบบางนะครับแล้วทราบยังว่าทำไมถึงให้กระดาษ A4 เยอะถ้าเราใช้กระดาษ100ปอนด์เป็นไงเปลืองพอเราแม่นแล้วเราใช้กระดาษดีได้เลยเราแม่นแล้วเราเรียนรู้แล้วนะใช้กระดาษดีได้ใช้กระดาษ

0: ร้อยปอนด์ได้เลยนะตรงนี้ชื่นชมใหญ่เลยเอาละครับคุณครูขอการบ้านนิดเดียวคุณครูดูนะเดี๋ยวเราจะปล่อยตรงเวลาเพราะว่าบางคนเห็นไหมอยู่ไกลอยู่เบื้องการบ้างอะไรบ้างอยู่อู่ทองบ้างนะครับคุณครูดูนะครับหลังจากที่ปลาตะเพียนนะการบ้านวันนี้ไปเติมเต็มความรู้คุณครูดูเติมเต็มความรู้นานเห็นไหมครับพอเปิดมาเหมือนอันนี้เหมือนกันนะครับเปิดมาคุณครูเห็นไหมครับคุณครูก็จะได้คุณอยากจะใส่ความรู้อะไรเกี่ยวกับในวิชาที่ตัวเองสอนตัวเองถนัดที่สุดนะความรู้นะแล้วเราจะมีรางวัลให้รางวัลไม่ได้ให้ตรงความสวยนะคุณครูจะแยกกันเลยหนึ่งความสวยประเภทสวยงาม2ประเภทเนื้อหาอย่างละ10อย่างละ10เป็น20เกือบหมดห้องยังเกือบหมดแล้วใครไม่ได้นี่ต้องพิจารณาตัวเองตกลงไหมเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วครูให้การบ้านแล้วนะครับนะครับครูให้การบ้าน1ชิ้นพรุ่งนี้พร้อมส่งแล้วพรุ่งนี้เราจะจัดนิทรรศการเล็กๆเนี้ยต่อไปนะครับจะทำเป็นรูปทรงอะไรก็ได้อนุมัตินะรูปทรงอะไรก็ได้ออกมานะครับเราจะมาจัดกันที่ห้องนี้แปะๆดูซิของใครได้ประเภทสวยงามประเภทเนื้อหาประเภทตลกขบขันประเภทอยากได้รางวัลแต่ไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็จะเอาละครับขอเชิญกลับบ้านมีอะไรสงสัยไหมเด็กๆว่าไงครับ
1: อันเดียว
0: อันให้สุดยอดอันเดียวใครจะทำแกงก็ช่างขอให้ส่งครู1อันเมื่อมาเพื่อมาประมูลชิ้นว่าตัวเองได้ไปกลับไปวันนี้
1: ใส่เนื้อหาลงไป
0: นึกออกยังนี่ใช่ไหมเนื้อหาอะไรก็ได้พิมพ์แปะก็ได้นะครับเห็นไหมอันนี้พิมพ์แล้วแปะเห็นไหมครับพิมพ์แปะก็ได้นี่ครับใส่ลงไปนะโอเคนะครับครูตามอัธยาศัยครับผมหลังจากที่เกิดการเรียนรู้ในวันนี้จบสิ้นลงทุกครั้งครูมีความสุขตัวผมเองนะมีความสุขมากเพราะว่าได้เห็นคุณครูได้เห็นรอยยิ้มของครูได้เห็นครูมีความสุขได้เห็นครูทำได้ได้เห็นการพัฒนาของครูได้ปลุกไฟของครูที่หลายๆคนมอดแต่เรามากระตุ้นที่บอกไว้ว่าครูนะไม่ช่วยครูแล้วใครจะช่วยครูตรงนั้นวันนี้เรามาบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งไงเราบอกว่าวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะเห็นว่าครูได้อะไรผมได้อะไรแล้วมาจูนตรงกันจะบอกทุกครั้งเลยว่าตัวเองไม่ได้เก่งนะเป็นครูด้วยกันเห็นครูมีรอยยิ้มเห็นครูไม่พักเบรกเห็นครูมีความเพลิดเพลินเห็นครูมีความสุขผมก็มีความสุขแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าสกิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA

นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการลิงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะ polynucleotide 2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยส์ C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: พระมหาลัยนี้เกิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยโดยศาสตราจารย์สินพีระศรีท่านก็มาริเริ่มที่จะสร้างเด็กไทยให้ทำงานศิลปะดังนั้นเมื่อมหาลัยเนี่ยมีรากเหง้าทางด้านศิลปะนั้นเนี่ยในฐานะคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตครูก็สร้างครูที่มีลักษณะเฉพาะคือครูที่เข้าใจคุณค่าของศิลปะ
1: อาจารย์สิริพงษ์ได้มุ่งปลูกฝังนักศึกษาให้เห็นคุณค่าของงานศิลปะผ่านการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของการเขียนภาพการ์ตูน
0: ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ว่าธรรมชาติในการรับรู้รูปภาพของเด็กเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเราอาจจะสังเกตได้จากการวาดภาพของเด็กๆ เขาจะมองรูปภาพต่างๆเป็นลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์เช่นหัวกลมๆลำตัวเขาก็อาจจะเขียนออกมาเป็นอย่างนี้ผมของเขาก็อาจจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ลูกตาล่ะลูกตาก็จะเป็นอย่างนี้จมูกล่ะจมูกก็เป็นอย่างนี้ปากหูถ้าเราจะทำหนังสืออ่านสำหรับเด็กเล็กๆระหว่างการที่เราจะใช้ภาพถ่ายซึ่งเป็นภาพเรียลลิสติกกับภาพที่เป็นภาพการ์ตูนอย่างนี้นักศึกษาคิดว่าภาพอย่างไหนจะประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดีกว่ากันครับภาพการ์ตูนย่อมดีกว่าที่จะใช้ภาพถ่ายเด็กหลายคนเนี่ยที่เป็นครูหรือนักศึกษาครูนั้นเนี่ยมักจะชอบภาพการ์ตูนแต่ว่าเป็นการ์ตูนในลักษณะไปลอกเลียนแบบจากการ์ตูนที่มีอยู่ในท้องตลาดดังนั้นเนี่ยจุดอ่อนประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าไม่สามารถที่จะสร้างภาพได้ตรงกับเนื้อหาประเด็นที่สองต่อไปนี้เนี่ยเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์จะเริ่มเข้ามามีบทบาทรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเราปลูกฝังลูกศิษย์ของเรานักศึกษาครูเนี่ย

0: ให้พยายามสร้างภาพด้วยตัวเองได้เขาก็จะสามารถที่จะสร้างได้ตรงตามเนื้อหาแล้วก็ไม่มีปัญหาในทางกฎหมายต่างๆต่อไป
1: และต่อไปนี้คือเทคนิคเบื้องต้นง่ายๆที่คุณครูทุกคนจะสามารถสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนขึ้นมาได้ด้วยตนเองโดยเริ่มจากบทเรียนที่1การฝึกลากเส้นด้วยมือเปล่า
0: ต่อไปนี้เรามาฝึกวาดการ์ตูนกันนะครับในการวาดภาพการ์ตูนนั้นเราจะไม่ใช้เครื่องมือเพราะเราไม่ต้องการเส้นที่แข็งเราต้องการเส้นฟรีแฮนด์ที่อ่อนหวานที่อิสระดังนั้นในบทเรียนแรกของเรานั้นก็คือนักศึกษาจะต้องลากเส้นมือเปล่าที่เรียกว่าเส้นฟรีแฮนด์ตามทิศทางที่ครูได้กำหนดให้เขียนเส้นตั้งก่อนจากบนลงล่างแล้วก็เขียนจากล่างขึ้นบนสลับกันไปเขียนซ้ายไปขวาขวามาซ้ายนะครับเขียนเส้นซิกแซกเดี๋ยวการ์ตูนเราจะสวยขึ้นเราจะไม่เกร็งเส้นเราจะไม่สั่นไม่แข็งมันจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเวลาที่เราจะวาดการ์ตูนจากนั้นก็มาประยุกต์โครงสร้างรูปร่างแบบง่ายๆจากรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีต่างๆโดยที่เขียนแบบอิสระ
1: บทเรียนที่สองเทคนิคการสร้างใบหน้าของตัวการ์ตูน
0: เราจะเอาเส้นมาทำให้เกิดเป็นรูปร่างเขียนเป็นวงกลมวงรีเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมแต่มันไม่ใช่รูปเรขาคณิตมันจะถูกนำไปใช้ในการสร้างใบหน้าของตัวการ์ตูนสอนให้เขาประยุกต์ว่าถ้าเป็นการเขียนภาพเรียนรู้สิกใบหน้าคนเนี่ยมันยากก็คือตัดทอนให้มันเหลือเป็นเส้นง่ายๆซึ่งก็จะทำให้เกิดกำลังใจกับเขาความต่างระหว่างภาพเรียลลิสติกภาพที่เหมือนธรรมชาติเนี่ยกับภาพการ์ตูนนั้นเนี่ยพอเราจะเขียนเป็นการ์ตูนเนี่ยเราเขียนแค่เป็นวงรีแล้วก็อาจจะมีเว้าเป็นเบ้าตานิดนึงเป็นใบหน้าการ์ตูนแล้วคิ้วแบบการ์ตูนเนี่ยแค่ขีดเป็นเส้นเดียวเท่านั้นเองนะครับลูกตาแบบการ์ตูนเนี่ยเขียนแค่เป็นวงรีแล้วมีจุดถ้าเป็นตาผู้หญิงก็เขียนวงกลมตาโตหน่อยแล้วมีจุดแล้วมีขนตาหรือทำเป็นจุดเดียวไปเลยก็เป็นลูกตาแล้วคอนเซปต์ก็คือคนที่เขียนเป็นการ์ตูนได้คือคนที่ตัดทอนความเหมือนรายละเอียดเหลือเส้นที่น้อยที่สุดช่วงนี้ลองสเก็ตพัฒนาการไปนิดนึงว่าจากรูปเรขาคณิตมันกลายมาเป็นรูปการ์ตูนได้ยังไง
1: บทเรียนที่3เทคนิคการสร้างบุคลิกอารมณ์และความรู้สึก
0: บุคลิกภาพของคนมันจะแตกต่างกันเนี่ยทรงผมอาจจะเป็นตัวช่วยทำให้เกิดความหลากหลายทรงผมทำให้เด็กมีบุคลิกแต่กันเช่นถ้าเป็นผมเส้นน้อยๆอย่างนี้เนี่ยก็จะบ่งถึงเด็กที่อายุน้อยมากๆหน่อยหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นเด็กผมบางๆธรรมดานี่ก็เป็นเด็กผมแข็งๆค่อนข้างจะแข็งขึ้นไปอันนี้อาจจะเป็นเด็กในเมืองที่ไว้ผมยาวหน่อยนึงอันนี้เป็นเด็กค่อนข้างจะบ้านนอกเก๋ๆหน่อยไว้ผมแกะอะไรต่างๆเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนทรงผมบุคลิกภาพแตกต่างกันไปแล้วลองสร้างสรรค์ได้เองเลยนะครับทรงผมลองดูซิว่าจากหน้ากลมๆเหมือนกันเนี่ยทำยังไงเด็กของเราถึงได้แตกต่างกันได้เป็นคนละคนกันได้ถัดจากนั้นก็จะพูดถึงอารมณ์ของตัวการ์ตูนก็สร้างโดยการเน้นแค่เส้นปากก็ทำได้สำเร็จตัวละครของเรานั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีทั้งอารมณ์มีความสุขมีความทุกข์มีความเศร้ามีความโกรธถ้าจะเอาอย่างง่ายๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนเพียงแค่อวัยวะส่วนเดียวเท่านั้นเองทำให้อารมณ์เปลี่ยนแล้วอวัยวะส่วนนั้นคือปากเห็นไหมครับกรณีเส้นปากที่เปิดกว้างและหงายขึ้นนั้นเนี่ยก็จะบ่งถึงความเบิกบานแต่ถ้าว่าหงายขึ้นแต่ปากไม่เปิดก็แค่พอมีความสุขถ้าตรงข้ามกับหงายคือคว่ำลงก็จะมีความไม่พอใจถ้าเป็นวงรีๆอย่างนี้แสดงว่าตกใจแค่เปลี่ยนเส้นปากเท่านั้นเองอารมณ์ก็เปลี่ยนแล้ว

0: บทเรียนที่4เทคนิคการสร้างลำตัวและท่าทางด้วยการ์ตูนก้านไม้ขีด
1: ประโยชน์ของก้านไม้ขีดก็คือทำให้สร้างอากัปกิริยาท่าทางได้ง่ายมองออกมองง่ายอันนี้คนกำลังทำอะไรครับยืนเพราะขาไม่ได้แยกออกจากกันนะครับคนนี้กำลังทำอะไรวิ่งเพราะว่าก้าวขากว้างมากแค่สเก็ตเป็นลำเส้นเนี่ยเรามองเห็นเลยอันนี้คนกำลังนั่งแบบยองๆอันนี้เป็นการล้มแบบหงายท้องหลังลงก้นลงส่วนอันนี้เป็นการล้มแบบคว่ำหน้าให้ลองเขียนดูพอเข้าใจในเรื่องการออกแบบก้านไม้ขีดแล้วหรือโครงกระดูกแล้วเนี่ยก็ขยายโครงกระดูกเป็นเส้นคู่ก็จะกลายเป็นลำตัวที่สมบูรณ์เวลาที่เราจะขยายเป็นลำตัวที่สมบูรณ์เราก็ยังคงจะต้องรักษาไอ้โครงกระดูกอันเดิมนั่นแหละเพียงแต่ใส่ลำตัวที่เป็นเส้นคู่ขึ้นมามันก็จะมองเห็นว่าเป็นการเดินอยู่แล้วก็จึงค่อยใส่รายละเอียดลงไปเช่นรอยยับรอยย่นอะไรต่างๆแล้วจึงค่อยลบเส้นแกนกลางหรือโครงกระดูกนี่คือหลักการ
0: บทเรียนที่5เทคนิคการวาดมือและเท้า
1: สิ่งที่เป็นปัญหาการรักษาว่าทุกรุ่นก็คือการเขียนมือกับการเขียนเท้าโครงสร้างของการเขียนมือนะครับก็คือไม่ว่ามือเราจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้เราเขียนเป็นข้อมือลงไปเป็นเส้นคู่ลงไปธรรมดาธรรมดานั่นเองแล้วก็ตรงมือเนี่ยเขียนเป็นกลมๆเป็นวงกลมต่อจากข้อมือแล้วก็แยกนิ้วแล้วแต่มันจะไปทางไหนเท้าจะต่างจากมือตรงเขียนข้อเท้าลงมาแล้วเขียนวงรีตรงนี้ก็เป็นอุ้งเท้าเป็นส้นเท้าแล้วก็เขียนแยกออกมาเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของเท้าถ้าเป็นเท้าขวานิ้วโป้งก็จะกลับไปอยู่ทางด้านใน

0: บทเรียนที่6การสู่การสร้างตัวการ์ตูนของตนเอง
1: สุดท้ายเป็นการสรุปก็คือให้เขาบูรณาการความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดโดยการสร้างตัวการ์ตูนที่เป็นทัศนะของเขาโดยโจทย์ที่เราให้ตอนนี้เราจะมันจะมาสร้างบุคลิกภาพหรือคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนขึ้นมาสัก2ตัวฟังโจทย์ให้ดีนะโจทย์แรกก็คือทำเป็นรูปเด็กผู้ชายที่มีความเบิกบานปิติสุดขีดหลังจากยิงประตูฟุตบอลเข้าได้สำเร็จอันที่สองคือเด็กผู้หญิงซึ่งหกล้มอาจจะถือไอศครีมอยู่หกล้มไอศครีมหลุดมือแล้วก็แสดงอารมณ์โกรธปนเสียใจเราพยายามออกแบบการสอนจากง่ายไปหายากตรงนี้เป็นหัวใจของการสอนเลยถ้าจู่ๆให้เขียนเป็นการ์ตูนทันทีสมบูรณ์เป็นเรื่องยากแต่เราค่อยๆไต่สเต็ปขึ้นไปจากง่ายๆขึ้นไปพัฒนาไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วเราก็ไม่กดดันเราก็ไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเขียนได้สมบูรณ์อะไรต่างๆตรงนี้ก็อาจจะทําให้เขาไม่เกรงแล้วก็เขาไม่ท้อก็อาจจะทําให้บรรลุเป้าหมายกันได้ทุกคนคือสามารถเขียนกันได้ทุกคน
2: ตรงนี้ดีนะตรงที่ขาแยกกระโดดเนี่ยแสดงชีวิตชีวาของความเป็นการ์ตูนดีแล้วก็มีความฉลาดที่ใช้ไอ้เส้นอย่างหยักเนี่ยแสดงความเคลื่อนไหวต้องชมนะครับเรื่องความกล้าหาญที่ใช้เส้นเพราะใช้ปากกาด้วยแล้วก็เส้นสนุกนะครับเส้นมีชีวิตชีวาแต่จุดก็คือว่ายังแก้ปัญหาเรื่องมือยังไม่เคยตกนะกับมือต้องพยายามไปพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องมือนะครับ
3: ภาพนี้ก็เป็นเด็กผู้ชายค่ะก็ดีใจที่เตะลูกบอลเข้าแล้วก็เลยทำท่าเท้าเอวแล้วก็แบบหน้าตาก็เยาะเย้ยฝั่งตรงข
2: ้
3: าม
2: ครับ
3: เด็ก
2: เออจ้ะ
3: ส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเดินมาแล้วก็เพื่อนว่าทำไอติมหล่น
2: ก็เลยเสียใจ
3: ทีนี้โกรธตัวเองค่ะก็เลยกำมือ
2: ใช่ได้ใช่ได้ถูกโกรธแสดงล้มโกรธตัวเองใช่ใช่ได้ครับใช่ได้ดีทีเดียวครับ
4: ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าที่เราเคยคิดว่าการวาดการ์ตูนเป็นเรื่องที่ยากอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เราเรียนแค่เวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะเราก็สามารถวาดตัวตูนออกมาได้หลายๆตัวแล้วก็มีบุคลิกท่าทางสีหน้าที่แตกต่างกันได้ค่ะ
5: วันนี้ที่ได้มาเรียนรู้ทำให้เรารู้จักการใช้ร่างโครงภาพอะค่ะแล้วก็ทำให้การวาดภาพมันง่ายขึ้นแล้วก็เวลาที่เราอยากได้ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปเสิร์ชถามบางทีมันก็ไม่ได้แบบตรงความรู้สึกของเราอะค่ะเราวาดเองเราคิดเองแล้วเราก็คิดคอนเซปต์เองว่าอยากได้อะไรยังไงเราก็ทำได้เองเลยค่ะ
1: เมื่อคนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะคลายการไปก๊อปปี้การลอกเรียนการ์ตูนคนอื่นต่อไปนี้เพื่อเขาพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะมีตัวตนของเขาก็คือเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นตัวของเขาเองเขาสามารถไปพัฒนาสื่อที่เขาจะใช้สอนลูกศิษย์ได้ด้วยตัวเขาเอง
0: ที่โรงเรียนดุสิตวิทยาคุณครูภาพพิมพ์เป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ครูที่ได้นำพื้นฐานการวาดการ์ตูนที่ได้จากอาจารย์สิริพงศ์มาต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
6: ตัวการ์ตูนที่ใช้เป็นตัวการ์ตูนรูปของคุณครูเองค่ะประดิษฐ์เป็นท่าทางต่างๆให้มันแตกต่างกันนะคะแล้วก็มาใส่ใน PowerPoint วันนี้ที่ใช้สื่อการสอนก็คือนำสื่อการ

0: สอนมาใช้อธิบายเครื่องมือโปรแกรมเรื่องสมาร์ทอาร์ตค่ะสมาร์ทอาร์ตนะคะก็คือเครื่องมือที่ช่วยสร้างแผนผังกราฟิกสำเร็จรูปที่เอาไว้แสดงรูปจำลองหรือว่าจะแสดงรูปภาพหรือว่าภาพกราฟิกต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันเป็นขั้นๆถ้าเกิดเป็น PowerPoint เรียบๆมันก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมคะเราก็เอาการ์ตูนเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเนี่ยมาใส่ลงไปพอตัวการ์ตูนคล้ายๆเราเนี่ยเด็กๆเขาจะสนใจอะค่ะเราก็จะรู้สึกอยากสอนรู้ไหมว่ามันแบ่งออกเป็นกี่ขั้น7ขั้นไซเคิลหรือวงกลมแสดงอะไรคะ
1: ความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง
0: แสดงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันแสดงยังไงสมมติว่าตรงกลางคุณครูแป้งบอกว่าให้เขียนวงจรชีวิตสัตว์แล้วเรียงสัมพันธ์จากไข่มาหนอนอ่ะเห็นไหม
1: เห็นค่ะ
0: ทีนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันโดยการเปิดไปที่ Microsoft Word อ่ะทุกคนลงมือการที่เราเนี่ยได้คิดพัฒนาสื่อการสอนนะคะมันก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่จำเจหน้าเบื่อเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆมากขึ้นดูรอดูว่าคุณครูจะมีอะไรมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยกระตุ้นความสนใจ
2: สิ่งที่ผมอยากจะเรียนฝากคุณครูทั้งหลายก็คือว่าถ้าเราสอนให้คนอื่นเขาเคารพในสิทธิของคนอื่นไม่ละเมิดไม่ผิดทั้งศีลธรรมและไม่ผิดทั้งกฎหมายครูก็ต้องทำก่อนเพราะเด็กก็จะเห็นเลยว่าโอ้ครูเขาถึงจะวาดการ์ตูนไม่สวยเท่ากับมืออาชีพแต่เขาก็ทำด้วยตัวเขาเองครูก็ควรจะสอนเด็กต่อไปว่าลองทำอะไรด้วยตัวเองอันนี้ก็คิดว่าเป็นอานิสงส์ระยะยาวที่จะทำให้สังคมไทยเราเป็นสังคมอารยะมากขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

0: สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุด

ค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3 palm

กับ5พราหมณ์เนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พราหมณ์นะคะไป3พราหมณ์เพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวไทร์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พราหมณ์ N แล้วก็ T พราหมณ์ N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะOuter membrane Outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญ นะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญ นะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ ถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า Non Cyclic Electron Transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ Photo System 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ Photo System 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า Reaction Center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ Reaction Center สูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผล

พลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบ photo system 1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการ photolysis และโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือ photo system 1 photo system 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบphoto system 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า dark reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ dark reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ carbon fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโรสนะคะ bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ dark reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ dark reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการ photolysis นั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP นั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะ photo system 1และ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ photolysis ค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ photo system 1แล้วก็ photo system 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ dark reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้
ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับจะนำท่านผู้ชมไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีและพาณิชยการกาฬสินธุ์พบกับผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับดร.กรพงษ์ดอกบัววิทยาลัยนี้มีการบริหารการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อสนองต่อท้องถิ่นนะครับพบกันในช่วง e-dream report ครับ

วิทยาลัยแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2526ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยกำลังมีการพัฒนาเรื่องระบบ

สาหกรรมแล้วก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นจำนวนมากผมเป็นเจเนอเรชันที่2ครับคุณพ่อผมในรุ่นแรกเนี่ยก็เลยมาบุกเบิกที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเดิมเนี่ยไม่มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เกี่ยวกับอาชีวะเลยของเอกชนนะครับจะมีเพียงของรัฐอยู่แห่ง2แห่งเท่านั้นนะครับก็เลยก่อตั้งขึ้นที่นี่ปี2526เป็นปีการศึกษาแรกที่เราเปิดขึ้นครับเราเน้นทางด้านพาณิชยกรรมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมาขยายต่อเนื่องไปเป็นทางด้านอุตสาหกรรมครับแต่เดิมไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราเช่าที่วัดอยู่ครับเรามีชื่อเล่นของวิทยาลัยเราว่าเป็นโรงเรียนเบ้าฮะความหมายก็คืออยู่ใกล้วัดนะครับตรงนั้นก็อยู่อีกที่หนึ่งจนกระทั่งปี2541เนี่ยเราได้ซื้อที่ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาตั้งอยู่ที่นี่ครับแล้วก็อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่2542เป็นปีการศึกษาแรกที่เริ่มต้นเอาเด็กเข้ามาเรียนที่นี่นะครับปัจจุบันนี้ก็เรามีศิษย์เก่าที่จบจากที่นี่ไปเกือบ 20,000 คนนะครับแล้วก็เราพูดได้เลยนะครับว่าในที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.หรือต่างๆเนี่ยจะมีลูกศิษย์ลูกหาของเราเยอะมากครับในจังหวัดกาฬสินธุ์เราปัจจุบันนี้เรามีอยู่ด้วยกัน5สาขาวิชานะครับหลักๆนะฮะก็คือทางด้านเกี่ยวกับพาณิชยกรรมเนี่ยเรามีอยู่ด้วยกัน3สาขาวิชาก็จะมีบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกนะครับในส่วนของช่างอุตสาหกรรมเรามีทั้งช่างยนต์เรามีช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ในปีการศึกษาหน้าเนี่ยเราจะเปิดไฟฟ้ากำลังเพิ่มขึ้นมาอีก1สาขาครับเป็นสาขาที่6พาณิชยกรรมเนี่ยมันรันมานานแล้วนะตั้งแต่2526นี่ก็30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยจะเป็นหลักสูตรภาคปกติมาเกือบทั้งหมดตลอดนะครับพอมาช่วงหลังเนี่ยตอนช่วงปี2549เนี่ยทางผมก็เลยได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของทวิภาคีขึ้นมาซึ่งเราคาดหวังว่าเด็กที่เข้าร่วมในระบบทวิเนี่ยน่าที่จะสามารถทำงานหรือว่าเรียนรู้งานหรือเป็นผู้ใหญ่ได้เร็วกว่าคนปกตินะฮะเราก็เลยพัฒนาเรื่องของระบบทวิภาคีตั้งแต่2549มาถึงปัจจุบันแล้วก็ในขณะนั้นเองนะครับเราก็เลยพอไปติดต่อในหน่วยงานสถานประกอบการใหญ่ๆต่างๆเนี่ยเราก็พบว่าความต้องการทางด้านช่างอุตสาหกรรมเนี่ยมีมากแล้วเราก็ยังไม่เคยเปิดนะครับประกอบกับตอนนี้ผมมีทีมงานที่เป็นจบวิศวะมากันหลายคนเราก็เลยคุยกันแล้วก็เริ่มต้นด้วยช่างไฟก่อนนะครับช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ต่อมาด้วยช่างยนต์โดยเรามีพี่เลี้ยงนะครับหลักๆเลยสมัยก่อนเนี่ยตอนจุดเริ่มต้นก็จะมีบริษัท Canon Pioneer นะครับที่เข้ามาดูแลแล้วก็เอาเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับปรินเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเอามาให้กับเด็กเราได้เรียนก่อนที่จะออกไปนะครับแล้วก็มาช่างยนต์เนี่ยตอนแรกเราโคกับทางรถยนต์นะครับจะเป็นค่ายหลักๆก็จะเป็นเชฟโรเลตนะครับเป็นตัวของ General Motor เนี่ยจะเป็นตัวหลักนะแต่พอมาช่วงหลังในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจเราก็เลยมีการมองอีกชแนลนึงซึ่งเด็กให้เสียงตอบรับดีด้วยนั่นก็คือทางด้านธุรกิจของรถจักรยานยนต์นะครับพอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยได้วันนี้เรามียามาฮ่าเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาตัวเด็กนะครับเอาไปอบรมทั้งครูทั้งเด็กทั้งเทคโนโลยีที่ใหม่ๆนะครับโดยจะอบรมเนี่ยภาคเรียนละ1ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็ล่าสุดอย่างที่เด็กของเราเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการยามาฮ่าเนี่ยนะครับของปีการศึกษา58นี้เรามีเรื่องของโมโตชาเลนจ์จริงๆก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับตอนที่เข้าร่วมนะฮะเพราะโมโตชาเลนจ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีซะอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของกีฬามอเตอร์สปอร์ตซึ่งมันเป็นความเร็วอะครับยังไงไม่รู้เราได้คัดเลือกเป็น1ใน20ทีมจากทั่วประเทศนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะเป็น1เดียวแล้วก็เป็น1ใน4ของตัวแทนวิทยาลัย4แห่งจากภาคอีสานนะครับไปรวมกันใน20ทีมจากทั่วประเทศยามาฮ่าก็ดีมากนะครับให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอบรมครูอบรมเด็กให้เราเขาทำจนกระทั่งตั้งแต่ถอดเครื่องยนต์มาเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปใหม่ในเวลาประมาณชั่วโมงเดียวรถสามารถสตาร์ทติดได้เขาฝึกเด็กเราจนขนาดนั้นนะครับแล้วก็พัฒนาเด็กในเรื่องของการขับขี่ด้วยซึ่งเดี๋ยวก็ในสกรูปเนี่ยก็จะมีอธิบายเรื่องของว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คนอีสานเนาะจากกาฬสินธุ์ไปตอนแรกก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับคิดว่าขอให้วิ่งเข้าเส้นชัยแบบปลอดภัยก็พอไม่น่าเชื่อ
เราได้ถ้วยที่3กลับมาครองที่วิไลของเราที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับซึ่งเป็นสนามใหญ่ของบุรีรัมย์เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งที่เรามีนะครับซึ่ง

ทอดมาจากทางคุณพ่อผมมาทางผมแล้วก็ครูของเราทุกคนเนี่ยก็ทำเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็คือครูทุกคนจะต้องทำเป็นทำให้เด็กดูครับทุกๆเรื่องนะครับถ้าจะประกอบเครื่องยนต์ให้ได้ครูก็จะต้องประกอบเป็นด้วยครูจะต้องทำให้เด็กดูขั้นตอนที่สองครูจะต้องทำไปพร้อมกับเด็กและสุดท้ายเด็กก็จะทำเองด้วยตัวเองนะครับ3ขั้นตอนนี้จะถูกฟิกหรือว่าถูกถ่ายทอดลงไปในทุกๆคลาสหรือทุกๆชั่วโมงเรียนของเด็กถ้าเป็นบัญชีครูก็จะกรอกลงให้เด็กดูก่อนแล้วก็ทำไปพร้อมกันและสุดท้ายลองให้เด็กทำดูถึงจะถือว่าจบหน่วยการเรียนนี้ไปได้นะครับหลักการเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็พอทำเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บวันนี้เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนที่จบการศึกษาของเราไปเนี่ยทำในสิ่งที่เขาควรจะทำได้ทุกคน 100% เดิมทีเดียวมี6บริษัทใหญ่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมมองไปที่บริษัทใหญ่ๆที่เป็นแบรนด์ที่เราค่อนข้างมั่นใจแล้วก็มั่นคงเชื่อถือนะครับแต่ว่ามาในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนความคิดครับเรามีคำถามเกิดขึ้นครับว่าเวลาที่เราโคกันแล้วเราส่งเด็กเข้าไปฝึกงานในโรงงานใหญ่ๆซึ่งแน่นอนอยู่สถานที่ไกลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเราทำมาตั้งแต่ปี2549เราส่งเด็กแต่ละล็อตนี่ 2-300 คนนะครับใช้รถบัส6คันออกไปพอผ่านไปจนถึงปี53-54เราพบว่าเด็กที่จบสามารถเข้าทำงานได้จริงครับแต่ว่าผลตอบรับมันคือการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นเนาะเมื่อก่อนนี้เราจะมีบริษัทเนี่ยเราจะมี Honda เรามี Toyota นะครับเรามี Chevrolet ถ้าเป็นรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะมี Yamaha มาแต่ก่อนนะครับ Yamaha มาแล้วก็ด้านของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเราจะมี Canon เรามี Pioneer นะครับที่สนิทสนมกันมากนะครับในการพัฒนาเด็กคู่กันแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาในการพัฒนาเด็กเนี่ยเวลาที่แต่ละล็อตแต่ละรุ่นเนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะมาเพิ่มเติมระหว่างกันตลอดทางนะครับจนกระทั่งเด็กจบแต่เด็กเกิดการย้ายถิ่นฐานขึ้นแล้วก็ประกอบกับมาช่วงหลังเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มมีความผันผวนบ่อยครั้งเมื่อก่อนนานๆครั้งนะฮะ10ปีครั้ง5ปีครั้งเดี๋ยวนี้มันเริ่มบ่อยขึ้นเราเลยมีโจทย์ใหม่ก็คือเราจะมาทำอาชีวะเพื่อสนองต่อพื้นที่หรืออาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับผมก็เลยได้นำตรงนี้แต่เดิมเนี่ยเครือข่ายของเราจะเป็นสถานประกอบการหมดเลย3ปีที่แล้วเราก็เลยเริ่มโฟกัสเพิ่มเติมอีกส่วนนึงก็คือว่าน่าจะมีองค์กรอื่นด้วยที่ไม่ใช่สถานประกอบการอย่างเดียวที่สามารถที่จะให้แนวไอเดียหรือวิธีคิดในการพัฒนาเด็กอาชีวะของเรานะครับเราก็เลยได้สสส.เข้ามาสสส.เนี่ยก็เข้ามาเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมาจัดทำโรงเรียนต้นแบบเนาะแล้วก็มาพัฒนาเรื่องระบบบริหารจัดการก็จะเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ระบบของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อไม่ให้มีการออกกังคันนะครับแล้วก็3ก็คือระบบการจัดกิจกรรมที่จะได้สนองตอบต่อวัยรุ่นเนี่ยเราก็ทำโครงการนี้มาร่วมกับสสส.มา3ปีหลังจาก3ปีปุ๊บเราก็มาเพิ่มโครงการในระหว่าง3ปีเราเพิ่มอีกตัวนึงก็คือระบบการออกกังคันเนี่ยตอนหลังเรามีเรื่องของเขาเรียกทีนมามฮะก็คือท้องในวัยเรียนเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นของสังคมที่เราไม่สามารถที่จะหรือว่าเก็บหรืออะไรเท่านั้นเราควรจะต้องหาวิธีการแก้ไขเราได้รับการสนับสนุนจากสสส.อีกโครงการนึงก็คือว่ามาทำเรื่องของเพศศึกษาและล่าสุดนะครับสสส.สนับสนุนโครงการใหม่คือการสอนแบบ PJBL บนฐานอาชีพอันนี้ก็จะเป็นโครงการใหม่ที่กำลังจะเริ่มรันตอนช่วงของเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับแล้วโครงการก็จะไปปิดเดือนกรกฎาคมปี559นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์กรที่เราเริ่มจะไปโฟกัสด้วยว่าการสนับสนุนในด้านของเงินก็ดีนะครับหรือว่าความรู้วิธีการคิดต่างๆเนี่ยเราก็เอาเข้ามาด้วยรวมทั้งล่าสุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นบริษัท Mac นะครับ Education เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญมากเพราะว่า Mac เนี่ยจะมีองค์ความรู้ที่เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากที่จะสามารถถ่ายทอดเนี่ยจากแม็กมาสู่คนของเราคนของเราถ่ายทอดส่งสู่เด็กนะครับนี่ก็จะเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เราก็โฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการขยายเครือข่ายไม่ใช่เพียงสถานประกอบการแล้วนะครับเราจะเอาส่วนอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับ

0: ในส่วนของกาฬสินธุ์เนี่ยผมดูแล้วว่าเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรยังผมไม่ค่อยเห็นมีใครสนใจเปิดเรื่องนี้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยประชากรของจังหวัดเรานะครับ 80-90% เนี่ยเป็นเกษตรกรรมอยู่ในภาคเกษตรทั้งหมดเลยจะมีอยู่ประมาณ 10% ถึง 15% เนี่ยนะครับรับราชการกับค้าขายนะครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะคราวนี้ 80% เนี่ยอยู่ในภาคเกษตรกรรมแต่ว่าเกษตรกรรมแบบที่ยังใช้แบบการเกษตรแบบดั้งเดิมอยู่ครับมันทำให้ productivity เนี่ยมันไม่ทันแล้วก็กับค่าแรงที่มันเพิ่มขึ้นสูงมากมันเลยไม่มีโอกาสที่จะได้กำไรเพราะนั้นในภาคของอุตสาหกรรมเกษตรหรือว่าเครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยตอนนี้กำลังเข้ามามีบทบาทมากแต่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยรู้กันสรุปก็คือต้องจ้างเขาทั้งหมดงบประมาณก็บานปลายอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะตอนนี้เราก็กำลังสนใจวิไลอยากจะทำเรื่องของเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นมาให้เด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ของเขาได้ภายรอบๆบ้านของเขาได้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่า 80% ของคนของเราเนี่ยอยู่ในการเกษตรทีนี้อาชีวะของเราเนี่ยผมแค่คิดเอานะฮะว่าถ้าเด็กของเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำโปรเจกต์ไปพัฒนาเรื่องของเกษตรกรรมที่อยู่กับบ้านเขาได้ทุกๆคนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นปีนึง 2-300 เรื่องนะฮะต่อปีเนี่ยมันน่าที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรของกาฬสินธุ์เนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดมันมีเพิ่ม productivity เปลี่ยนแปลงบางอย่างในการที่เขาเคยทำอยู่ดั้งเดิมทุกๆวันซึ่งอันนี้สถานศึกษาเรานะครับเราก็ประกาศตัวเลยว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปทำตรงนี้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราเห็นอยู่แล้วว่าการศึกษาเนี่ยมันคือการลงทุนนะฮะของผู้ปกครองของประเทศนะครับเรามีความหวังว่าการศึกษาจะทำให้คนของเราเนี่ยสามารถที่จะมีอาชีพทำงานได้แล้วก็มีความสุขอยู่ในสังคมได้นะการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ถ้าเกิดมาที่ทางอาชีวศึกษาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักและเด็กสามารถที่จะเป็นทำประกอบอาชีพได้เลยผมมองว่าในเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดนะครับและก็ตอบโจทย์มากที่สุดผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าตอนวันนี้เรามีความต้องการประชาชนที่มีความรู้หรือเยาวชนที่มีความรู้ในระดับปวช.และปวส.เป็นจำนวนมากมีตำแหน่งงานเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็การจบการศึกษาในระดับปวส.ไม่ใช่ว่าหลักสูตรปัจจุบันจะสอนให้คนไปเป็นทำงานตำแหน่งงานนั้นๆเพียงเท่านั้นเรายังมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่มันเลยเป็นเส้นทางที่ใช่เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็จบเริ่มงานได้เร็วกว่าคนอื่นโดยเฉพาะระบบของทวิภาคีที่จะมีการช็อตคัททำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าได้เร็วกว่าก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้เข้ามาเรียนกันมากๆนะครับจะเป็นสถานศึกษาที่ใดก็ตามนะฮะอาจจะเป็นที่ใกล้บ้านนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยสถานศึกษาแต่ละที่ก็จะมีหลักสูตรที่คล้ายกันแต่ว่าจะมีจุดเน้นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอยากให้ประชาชนเนี่ยได้ลองมองดูว่าจุดไหนที่เป็นจุดเน้นที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดท่านก็เลือกส่งบุตรหลานไปอยู่ที่นั่นน่าจะเป็นการตอบโจทย์แล้วก็มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะครับ
1: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับเรื่องราวพิเศษนะครับเป็นเรื่องของเยาวชนคนเก่งของเรานะครับส่วนจะเป็นใครและมีที่มาที่ไปอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนายธนบดีมาสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อภูมิอายุ16ปีครับตอนนี้จบม.6ที่โรงเรียนดุริยางค์ศิขาลัยผ่านการสอบเทียบระบบ ITCSE ครับตอนนี้กำลังมุ่งที่จะเข้าศึกษาที่มหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมคณะ IDD

จุดเริ่มต้นของโครงงานนี้ครับก็เริ่มในวิชาภาษาไทยครับผมก็คือคุณครูสั่งให้ผมกับเพื่อนอีกคนทำโครงงานชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ผมกับเพื่อนก็ได้ตัดใจว่าจะทำเป็นสื่อการสอนแบบใหม่เพราะว่าผมคิดว่าสื่อการสอนแบบปกติทั่วไปเนี่ยที่คุณครูเขียนบนกระดาษแล้วก็นักเรียนจดแล้วก็ท่องครับมันเป็นวิธีการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็น่าเบื่อครับผมก็เลยลองคุยกับเพื่อนแล้วก็ได้สรุปมาว่าเป็นการใช้เกมหนึ่งที่ชื่อว่า Minecraft

0: ในการทำเป็นสื่อการสอนใหม่เพราะว่าเกม Minecraft เนี่ยมันให้อิสระกับผู้เล่นแล้วก็ผู้สร้างแล้วก็เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้หลายๆอย่างในเกมนี้ครับโครงงานนี้ครับใช้เวลาประมาณตั้งแต่วางแผนก็ประมาณ3เดือนครับผมแต่ที่ช่วงเดือนแรกจะเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นการวางแผนว่าเราจะทำเรื่องไหนดีแล้วก็วางแผนว่าเราจะดำเนินเรื่องยังไงในช่วงเดือนที่2เราก็ได้ใช้เวลาในการสร้างครับผมแล้วก็พอเข้าสู่เดือนสุดท้ายก็ใช้ช่วงนี้ในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ตัดต่อครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมมาตลอดครับแล้วก็อันนึงผมก็ได้ลองคิดดูว่าเอ้ยเกมเนี่ยมันไม่น่าจะมีแค่แบบเป็นสิ่งที่บันเทิงอย่างเดียวมันน่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถสร้างประโยชน์ต่างๆให้กับแบบชีวิตเราได้ไม่ใช่แค่แบบว่าเราก็เล่นอย่างเดียวไปวันมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมมีคณะที่เพิ่งเปิดใหม่มาประมาณ 2-3 ปีที่ชื่อว่าคณะ IDD ครับผมซึ่งเป็นคณะที่เป็นสายตรงเกี่ยวกับพวกการทำเกมครับอนาคตครับผมวางแผนไว้ว่าอยากจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในวงการเกมซึ่งถ้าจะไปเฉพาะคนนั้นก็คือเป็นเกมดีไซเนอร์ครับผมครับแล้วก็ความฝันของผมคือการที่จะไปสู่ระดับworldwide ครับผมแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการนี้ครับหลังจากที่ผมจบมาจากการสอบเทียบครับผมก็ได้เตรียมตัวโดยการเข้าเรียนศิลปะต่างๆเพราะว่าหนึ่งใน requirement ของคณะนี้คือการนำ portfolio ที่เกี่ยวกับศิลปะ15ชิ้นไปให้อาจารย์ดูครับผมก็เลยเตรียมตัวโดยการเข้าเรียนพิเศษวิชาศิลปะก่อนแล้วก็ผลิตพอร์ตโฟลิโอออกมาครับผมคือตอนแรกผมก็คิดครับว่าผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันแต่รู้สึกว่าการที่เราไม่ได้รับประสบการณ์ในช่วงมัธยมปลายเนี่ยมันก็แลกกับว่าเราได้รับประสบการณ์ที่เด็กมัธยมปลายคนอื่นๆไม่ได้รับเหมือนกันในช่วงนี้ครับในช่วง 16-18 นะครับผมเพราะว่าในระหว่างที่คนอื่นนะครับก็อยู่ในโรงเรียนแล้วก็เรียนไปครับผมก็ได้ใช้เวลาช่วงนั้นในการค้นหาสิ่งใหม่ๆค้นหาตัวเองเพิ่มเติมที่นักเรียนคนอื่นไม่มีโอกาสได้ทำเพราะเขาต้องอยู่ในโรงเรียนครับผมแล้วก็เพราะว่าผมไม่ใช่คนเดียวในประเทศอีกแล้วที่ว่าสอบเทียบขึ้นม .6 หรือว่าจะเรียกได้ว่าผมก็มีเป็นสังคมของคนที่สอบเทียบเหมือนกันก็อยากจะบอกว่าเหรียญทุกอันมันก็มี2ด้านนะครับผมคือทุกอย่างบนโลกเนี่ยครับมันไม่ว่าจะมีแต่ผลดีหรือผลร้ายอย่างเดียวเสมอไปเกมก็เช่นกันนะผมคือถ้าเกิดเราเล่นมากเกินไปหรือว่าเราติดเกมมากเกินไปมันจะส่งผลลบกับตัวเราว่าเราจะเรียนแย่ลงหรือว่าจะเป็นเด็กติดเกมได้แต่ว่ามันก็มีด้านบวกเหมือนกันนะครับผมโดยที่ว่าเราช่วยเราคลายเครียดหรือว่าอย่างที่ผมทําก็คือเราสามารถประยุกต์เข้ามาใช้ในห้องเรียนได้ครับแต่ว่าการที่บางอย่างกับการที่เราใช้ผลของมันที่สูงสุดเราก็ไม่ควรจะใช้มันมากเกินไปอย่างการเล่นเกมเราก็ไม่ควรจะเล่นเกมแบบมากเกินไปหรือว่าไม่ควรจะหักโหมมากเกินไปส่วนใหญ่ครอบครัวผมก็สนับสนุนมาตลอดผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็มีเวลาแบบว่ามีเวลากำหนดไปว่าแบบวันปกติวันที่ไปโรงเรียนเนี้ยก็ควรจะเล่นตั้งแต่เวลาไหนไม่ควรเกินเวลาไหนอะไรประมาณนั้นครับผมแต่ว่าคือครอบผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมแบบมีความรับผิดชอบส่งงานออกมาดีหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะปล่อยให้เล่นการฝึกงานของค่ายของอาชีพเขาก็คือว่าเขาจะให้โอกาสกับเด็กที่อยู่ในช่วงมัธยมปลายครับได้ทำงานในสายอาชีพจริงๆกับคนที่ทำงานในอาชีพนี้จริงๆผมก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่บริษัทเกมอันหนึ่งครับผมชื่อว่า Open Dream กับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับก็คือประสบการณ์ครับเขาก็จะให้เราได้ทำเกมหนึ่งจริงๆเป็นเกมที่แบบขนาดไม่ใหญ่มากกับอีกคนหนึ่งครับผมก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่วางแผนเกมว่าจะทำออกมาเป็นเกมแนวไหนระบบเกมเป็นยังไงจนแบบทำในด้านงานของการดีไซน์ตัวละครการดีไซน์ฉากแล้วก็ได้รู้ไปถึงการเขียนโปรแกรมต่างๆจนออกมาเป็นเกมหนึ่งครับผม แรงบันดาลใจของผมคือแบบว่าเกมต่างๆที่แบบถูกทํามาแล้วมันสามารถแบบเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆในวงการเกมนะครับอย่างตัวอย่างก็คือแบบอย่างตัวอย่างคืออย่างเช่นเกมเนี่ยชื่อว่า Half-Life ก็คือเป็นเกมแนว First Person Shooter ก็คือเป็นเกมแบบแนวเหมือนเกมยิงปืนเนี่ยผมที่แต่ว่าได้เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเกมแนวเนี้ยไปตลอดก็คือการใช้ระบบที่ว่าเป็นแบบมันมีเนื้อเรื่องเข้ามาในเกมเป็นเนื้อเรื่องแบบดูหนังอย่างเงี้ยครับเป็นเนื้อเรื่องเข้ามาในเกมแล้วก็มีพวกระบบแบบนำพวกแรงโน้มถ่วงมาเล่นด้วยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างก็บอกว่าการที่เกมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงวงการเกมไปเลยเปลี่ยนแปลงเกมในเขาเรียกว่าในหมวดนั้นไปเลยนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมในการทำเกมครับผมเกมที่ชอบที่สุดครับก็คือที่จริงมี2เกมก็คือเกมแรกคือ Shadow of Colossus ครับผมก็เป็นเกม PlayStation 2เป็นเกมที่แบบว่าเราเป็นตัวละครหลักตัวนึงครับผมแล้วเราขี่ม้าไปแล้วเป้าหมายของเกมก็คือในแต่ละรอบอ่ะมันจะมีเป็นยักษ์ตัวใหญ่มากๆแล้วเราก็เป็นคนนะครับโดยที่วิธีการชนะของเราก็คือเราต้องหายักษ์ให้เจอแล้วเราก็เข้าไปปีนขึ้นไปบนยักษ์เพื่อหาจุดอ่อนแล้วก็ฆ่ามันให้ได้ผมซึ่งเกมนี้ผมว่าเป็นเกมที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะว่าในโลกของเกมนั้นอ่ะไม่มีแบบสัตว์ประหลาดอื่นไม่มีเลยมีแค่ตัวเราแล้วก็มีแค่ยักษ์แทนผมแล้วก็คือเราต้องสามารถยักษ์แต่ละตัวเนี่ยมันจะอยู่ในที่ต่างกันไปบางตัวก็อยู่ในทะเลทรายมุดดินอยู่บางตัวอยู่ในน้ำหรือบางตัวก็บินอยู่ครับโดยที่เราต้องหาวิธีการที่เราสามารถขึ้นไปบนยักษ์นั้นให้ได้แล้วก็หาจุดอ่อนของมันแล้วก็ฆ่ามันให้ตายนะวันนี้เป็นเกมแรกที่เป็นเกมผมชอบที่สุดส่วนอีกเกมนึงครับผมเป็นเกมที่ผมกำลังเล่นอยู่แบบเล่นเป็นประจำก็คือ League of Legends เป็นเกมแนวแบบโมบ้าก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นมีฝั่งเรา5คนฝั่งข้าม5คนแล้วก็วิธีการชนะคือเราต้องทำลายฐานของข้ามไม่ได้แต่ที่เกมดีกับ BGS ที่ผมชอบมากกว่าเกมโมบ้าเกมอื่นๆเพราะว่าผมชอบแบบการดีไซน์แบบตัวละครต่างๆแล้วก็การดีไซน์แบบฉากต่างๆในเกมนี้ผมเพราะว่าการที่ผู้พัฒนาดีไซน์ตัวละครในเกมนี้ออกมาเนี่ยมันมีความแปลกใหม่แบบไม่ซ้ำกับใครมันมีความแบบพิเศษมากทั้งในด้านของระบบทั้งในด้านของแบบสกิลที่ตัวละครมีทั้งในด้านของลักษณะรูปร่างหน้าตาของตัวละครครับมันมีความที่ว่าไม่เหมือนใครไม่มีความน่าเบื่อไม่มีความซ้ำเนี่ยครับ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติ

0: ป่าทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1 นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็ จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเทอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอเทอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ แต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะ

0: ต่อไปนะครับไปดูที่ช้อยข้อที่2นะฮะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respirationAerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะ

สิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่า pyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้ 2P ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือ

ราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. แอลกอฮอล์ fermentation 2. lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ

dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น nx กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เ
ท่ากับ7บวก3นะครับ4ก็จะตัดกับ4ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับทางรายการมีกิจกรรมดีๆของวิทยาลัยการอาชีพหนองหารนะครับเป็นโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเนื้อหาสาระโครงการนี้จะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง Intermec Report นะครับ

วิทยาการชิมบางหานตั้งขึ้นมาเมื่อปี2540นะครับภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษานะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานหนึ่งใน9แห่งสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งที่นี่ก็เปิดสอนทั้งช่างอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมแล้วก็คหกรรมปัจจุบันนี้มีนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,979 คนนะครับแล้วก็ครูบุคลากรการศึกษาทั้งหมด100คนนะครับก็เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2500

0: 1941นะครับซึ่งก็มีพัฒนาการนะครับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆแล้วก็การให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนวิไลก็มีการพัฒนาตัวเองนะครับมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในการบริหารจัดการนั้นผู้ในการเองมีนโยบายในการที่จะให้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นรองผู้ในการทั้ง4ท่านคณะครูเจ้าหน้าที่แม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก็ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะให้รองทั้ง4ท่านนะครับเป็นถือว่าเป็นแม่ทัพทั้ง4นะที่สามารถที่จะบริหารจัดการในฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ฝ่ายแผนงานความร่วมมือก็ให้ทุกคนมีเอกภาพทางความคิดนะครับผู้อำนวยการเองก็จะคอยอำนวยการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในระเบียบนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็การบริหารงานนะครับเป็นไปเป็นทีมแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์มากมายนะครับซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมแล้วก็ชุมชนอย่างดีนะครับทีนี้ในส่วนของการปฏิบัติงานนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การให้บริการชุมชนเนี่ยก็มุ่งเน้นที่จะให้ตัวผู้เรียนก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของสังคมเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นปฏิบัตินะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับทฤษฎีเป็นเพียงส่วนหนึ่งแล้วก็ในการทำที่จะทำให้ลูกศิษย์เป็นคนดีนะครับเป็นคนที่มีคุณธรรมนั้นก็เราก็จะผ่านกระบวนการผ่านโครงการต่างๆนะครับทั้งโครงการคนเก่งกับโครงการคนดีนะครับก็สามารถที่จะลูกศิษย์ได้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับก็เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นคนที่เป็นที่ต้องการของสังคมนะครับว่าตัวเขาเองเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่สนับสนุนการเองแต่เขามีความต้องการนะครับเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับที่นี่มีโอกาสร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
1: สำหรับที่มาที่ไปของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2540นะครับในปีนั้นเนี่ยสมเด็จพระราชินีได้มีพระราชสวนีรับสั่งมาทางผ่านทางการไฟฟ้าว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่ทำงานเศรษฐกิจพอเพียงให้กับในหลวงเลยซึ่งตอนนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็รับสนองพระราชสวนีมาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2540โดยที่เราเน้นการนำเศรษฐกิจพอเพียงออกเผยแพร่สู่ชุมชนใกล้เคียงในเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั่วประเทศต่อมานะครับในปี2546เนี่ยการไฟฟ้าก็เริ่มทำ MOU กับทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะขยายผลไปสู่ทางวิไลเกษตรกรรมแล้วก็วิไลการอาชีพต่างๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิไลเกษตรกรรมและวิไลการอาชีพเข้าร่วมโครงการอยู่ทั้งหมด92แห่งโดยวัตถุประสงค์หลักที่ให้วิไลเกษตรและวิไลการอาชีพของนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเผยแพร่แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน4กิจกรรมได้แก่การเกษตรปศุสัตว์สิ่งแวดล้อมและด้านการประมงนะครับโดยเครื่องมือที่เราใช้คือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือที่เรียกกันว่าจุลินทรีย์ EM โดยเป้าหมายหลักเพื่อให้ทางวิไลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่นักศึกษานำไปขยายผลสู่ครัวเรือนจากนั้นเมื่อครัวเรือนเห็นว่าการประกอบอาชีพหรือการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนเนี่ยเกิดขึ้นครัวเรือนก็จะขยายผลสู่ชุมชนต่อไปซึ่งเป็นหนทางที่ในการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเผยแพร่สู่ชุมชนได้โดยตรงครับ
0: ในการดำเนินโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการชีววิถีนะครับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2546นะครับก็ภายใต้4ภารกิจหลักนะครับที่ทำก็คือในเรื่องของการประมงการปศุสัตว์นะครับการปลูกพืชนะครับแล้วก็เรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมอันนี้เป็น

โครงการหลักๆของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตอบสนองนะครับกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยพื้นที่ใต้สายไฟแรงสูงนะครับของวิทยาการชุมพรเนี่ยเราได้ดำเนินโครงการนะครับจัดทำเป็นแปลงสาธิตนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงปลูก

0: หน้าที่นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็ในเรื่องของการขยายผลสู่ชุมชนนะครับในปีนี้นะครับการประเมินระดับภาคนะครับชุมชนที่เราขยายผลไปสู่ชุมชนนั้นเนี่ยเขามีรางวัลถือว่าเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ในส่วนของภายในสถานศึกษานะครับเราก็สามารถที่จะบูรณาการตัวเนี้ยเข้าสู่การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1: ในแปลงสาธิตของเราก็จะมีอยู่4กิจกรรมนะครับซึ่งวิทยาการคิดอาหารร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับมีอยู่4กิจกรรมก็จะมี1นะครับเกี่ยวกับจุลินทรีย์นะครับกับจุลินทรีย์นะครับที่2ก็ปลูกพืชปลูกผักนะครับส่วนที่3ก็ปศุสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือประมงครับก็จะมีเลี้ยงปลานะครับปลาที่เราเลี้ยงก็คือปลาดุกแล้วก็ปลาหมอเค็มนะครับ
0: ให้เด็กได้มีส่วนในการที่จะมาดำเนินการโครงการนี้มีส่วนรับผิดชอบนะครับแล้วก็ในเนื้อหาของรายวิชาแต่ละวิชาที่เรียนเนี่ยก็จะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้เขาได้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับซึ่งจุดหมายปลายทางนั้นนะครับก็คือต้องการที่ให้เด็กเขาเป็นคนมีคุณธรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในแปลงสาธิตของเราเนี่ยเราจะปลูกดอกพุธไว้สำหรับร้อยมาลัยนะครับเราก็จะสอนชาวบ้านให้ข้อคิดชาวบ้านนะครับให้ข้อคิดนักศึกษานะครับนักศึกษาสามารถเก็บดอกพุธนะครับเสร็จแล้วเอามาร้อยเป็นมาลัยนะครับส่วนหนึ่งก็คือสามารถที่จำหน่ายได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือหมายความว่าแทนที่เราจะไปซื้อมาลัยในราคาแพงๆพวงละ100-200เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้จ่ายในส่วนตรงนี้นะครับนอกจากทำให้เราประหยัดรายได้แล้วนะครับก็เรามีรายได้แล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกนะครับทีนี้เรื่องของแปลงสาธิตนะครับเมื่อนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วเนี่ยภายในบริเวณบ้านเขานะครับอาจจะมีพื้นที่อยู่นิดเดียวนะครับเขาสามารถที่จะปลูกพืชนะครับสามารถที่จะเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วรักษาสภาพแวดล้อมซึ่งในชีวิตของเขาในแต่ละวันเนี่ยนะเรื่องการอยู่การกินนะครับผักก็มีกินนะครับปลามีประกอบอาหารนะครับปศุสัตว์มีนะซึ่งสรุปไปแล้วก็คือหมายความว่าเขาจะมีอยู่มีกินนะครับก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ถ้าเหลือจากการบริโภคนะครับก็สามารถที่จะเอาไปแบ่งปันเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็นำไปจำหน่ายได้นะครับอันนี้ก็สนองตอบต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์นะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับผู้ในการเองมีแนวนโยบายนะครับที่จะให้ลูกๆนักศึกษาเนี่ยนะครับเขาได้ฝึกปฏิบัติจากกิจกรรม
1: เราจะแบ่งเป็นชมรมครับชมรมคือให้เด็กมีส่วนรับผิดชอบของแต่ละชมรมในส่วนนี้เป็นชมรมของช่างเชื่อมโลหะนะครับส่วนที่ตรงพื้นที่สายที่ตรงนี้นะครับก็ให้เด็กเขาคัดเลือกตัวเองกันเองนะครับในการจะรับผิดชอบตรงไหนแล้วแต่ความชอบของเขานะครับ
0: คือในเรื่องการปลูกผักเนี่ยนะครับคือเราก็พยายามที่จะทำอย่างต่อเนื่องนะครับคือในการปลูกเนี่ยนะนักศึกษาเองเขาเป็นผู้ดำเนินการนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของกิจนิสัยที่ถูกนะครับในเรื่องของการจะใส่นะครับความรับผิดชอบเนี่ยเขาจะได้ในสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วก็เมื่อแนวความคิดของเขาเนี่ยได้รับการปลูกฝังตรงนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าเขาจะขยายผลนะครับขยายผลไปสู่ชุมชนขยายผลไปสู่กลุ่มชาวบ้านนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าชาวบ้านเขาคงจะต่อยอดไปถึงการปลูกหนึ่งก็คือหมายความว่าปลูกเพื่อเลี้ยงชีพปลูกเพื่อแบ่งปันแล้วอนาคตอาจจะเป็นเรื่องการปลูกเพื่อการค้านะครับซึ่งก็เป็นการหารายได้เรื่องของโครงการชีววิถีเนี่ยก็จะหมายความว่าณขณะนี้เรามีผลการประเมินเนี่ยผลการงานอยู่ระดับเหรียญทองนะครับเหรียญทองแล้วนะครับก็จะพยายามพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็จะพยายามที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยนะครับเขาเข้ามาศึกษามาเรียนรู้นะครับตรงไหนที่ขณะนี้ตรงนี้เรายังไม่มีพอที่จะเป็นตัวอย่างเราก็จะดึงตรงนั้นเข้ามาทำนะครับเพื่อเรามองว่าอนาคตเนี่ยเมื่อชุมชนเข้ามาดูแล้วพืชตัวไหนนะครับจะเป็นพืชที่สามารถที่จะเขาเอาไปประกอบอาชีพได้แล้วก็จะส่งเสริมนะครับ

0: ือเรื่องการขยายผลสู่ชุมชน
1: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมไปพบกับครูสอนภาษาไทยนะครับจากจังหวัดขอนแก่นครูท่านนี้มีนวัตกรรมในการสอนภาษาไทยซึ่งจะได้ผลดีอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: ดิฉันนางกาญจนาอินทรเสนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสพม.25จังหวัดขอนแก่นค่ะ

าไทยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะทั้งรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแนวการสอนของครูก็จะเน้นการสอนแบบบูรณาการนะคะภายในกลุ่มสาระค่ะเนื่องจากครูเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยก็จัดการเรียนรู้โดยกำหนดหน่วยการเรียนรู้ใช้วรรณคดีเป็นตัวตั้งหรือเป็นแกนแล้วก็สอนโดยบูรณาการเรื่องการอ่านการเขียนสาระการฟังดูพูดหลักภาษาการใช้ภาษาแล้วก็วรรณคดีวรรณกรรมค่ะวรรณคดีนะคะอย่างกาเพชมเครื่องขาวหวานในสาระการอ่านสอนเรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองค่ะก็จะเน้นไปที่การอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะอ่านทำนองสนอนะคะแล้วก็เป็นทักษะการอ่านจับใจความแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีสื่อที่เป็นเทคโนโลยีหรือตามความเหมาะสมอย่างในกาเพชมเครื่องขาวหวานเนี่ยคุณครูก็นำตัวอย่างการอ่านเป็นลักษณะของวิดีโอที่นำมาจาก YouTube เนี่ยค่ะก็มาฉายให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามคือได้มันก็จะประกอบไปด้วยสาระการดูไปด้วยดูแล้วก็ฟังนะคะก็จะเป็นการบูรณาการค่ะเด็กเห็นทั้งภาพทั้งเสียงได้ยินเสียงด้วยหลังจากที่เรานำเข้าสู่บทเรียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นด้วยสาระการอ่านสาระที่1ก็จะฉายวิดีโอให้เด็กได้ดูเด็กก็จะฟังไปด้วยได้ฝึกเรื่องของสังเกตการอ่านออกเสียงร้อยกรองแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้เรียนได้ดูไปด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทักษะการเขียนหลักภาษาตามมาอย่างนี้ค่ะก็ดีขึ้นค่ะเด็กเขาก็จะไม่ตกแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เข้ามาเนี่ยคะแนนแทบทุกจุดประสงค์อะไรของแกก็ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะพอไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อสอบปลายภาคออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบแก้ปัญหาค่ะจะไม่ปล่อยเอาไว้นะคะก็ส่งผลค่ะเขาก็จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นนะคะก็อาจารย์ถามอะไรเขาก็จะตอบได้คล่องแคล่วขึ้นเพราะเขาอ่านได้อย่างวิชาสังคมเนี่ยเมื่อเขามีทักษะการอ่านที่ดีขึ้นเขาก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะเด็กก็มีพัฒนาการดีขึ้นค่ะเราก็จะส่งต่อไปอย่างม.1พอขึ้นม.2เราก็จะมีข้อมูลค่ะคือเราจะสำรวจไว้ตั้งแต่เด็กเข้ามาพอเราสรุปรายงานเป็นวิจัยในชั้นเรียนใช่ไหมคะก็จะส่งต่อไปที่คุณครูที่สอนในระดับม.2 ม.3แล้วที่กลุ่มสาระเนี่ยทำโครงการอ่านออกเขียนได้ด้วยค่ะก็จะมีอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็รับผิดชอบเด็กของตัวเองนะคะคิดว่าถ้าจะพัฒนาต่อไปก็คือจะต้องอาศัยสื่อที่เป็นเทคโนโลยีที่เด็กเขาสนใจเพราะว่าเคยเห็นเด็กบางคนเนี่ยถึงแม้เขาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องแต่เรื่องเทคโนโลยีเขาเก่งนะคะเราอาจจะต้องทำเป็นลักษณะแบบนั้นที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะคนได้ที่มันมีภาพมีเสียงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกว่าเดิมก็คอมพิว

0: เตอร์เนี่ยที่เด็กชอบเริ่มแรกเลยความเป็นครูของเราเราต้องทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถของเราคิดว่าเด็กทุกคนคือลูกของเรามี50คนเราก็ต้องใส่ใจทั้ง50คนค่ะก็ให้ความรักให้ความเมตตาต่อเขาก่อนคือต้องสื่อถึงเขาได้แล้วเราก็ค่อยเข้าสู่บทเรียนหรือสิ่งที่เราต้องการจะป้อนต้องการให้เขาเป็นค่ะแล้วก็อาศัยทฤษฎีทางการสอนนั่นแหละเข้ามาช่วยมาประยุกต์เพราะว่าเราคงจะอาศัยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไม่ได้ผลก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเรื่องของ IT โลกโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเยาวชนของเรามากเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะรับสื่อตรงนี้เข้ามาอย่างรวดเร็วการใช้ภาษาของเขาก็จะเปลี่ยนไปทีนี้ในฐานะบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูอาจจะไม่ใช่เฉพาะครูวิชาภาษาไทยหรือทุกท่านที่พบเห็นถ้าเขาคุยกันในเฉพาะกลุ่มนะคะเราก็ไม่ได้ถึงกับเคร่งเครียดขนาดนั้นแต่เราก็จะสอนเขาว่าแนะนำให้คำแนะนำว่าเราควรใช้ให้ถูกกาลเทศะโอกาสสถานการณ์เพราะเดี๋ยวนี้เราเป็นครูแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวให้เข้ากับเขาปรับตัวเราบัดคนละยุคคนละสมัยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคำพูดอะไรที่ปกติเราก็ใช้กับเด็กอย่างเช่นเขาว่าฟินอย่างเงี้ยเอาเขาฟินมาเราก็ฟินไปค่ะนาจาเขาก็ไม่นาจาเขาก็นาจาทีแรกอ่านแล้วก็เอ๊ะมันอะไรค่ะก็เลยเดาทางได้ถูกก็จึงสามารถที่จะคุยกับวัยรุ่นได้ค่ะแล้วเราก็ค่อยบอกเขาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อพวกโซเชียลเนี่ยจะว่ามีประโยชน์ก็มีนะคะเพราะเด็กเขาสามารถติดต่อเราได้เร็วเขามีความทุกข์ร้อนมีปัญหาอะไรเขาก็สามารถสื่อกับเรามาทางกล่องข้อความหรืออะไรต่างๆทาง Facebook Line อะไรเช่นนี้เราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้เนี่ยค่ะอันนี้นี่คือข้อดีเพราะว่าเจอจากหลายสถานการณ์แล้วบางทีเขาสงสัยเรื่องภาษาไทยเขาก็ถามมาหรือแม้แต่เรื่องปัญหาชีวิตของเขาอย่างน้อยเราก็ได้รับฟังเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการแบ่งเบาความทุกข์ของเขาก็ถือว่าตรงนี้มันก็มีประโยชน์มากนอกจากคุณครูจะดูแลเด็กในเรื่องของถ้าเขาสอนเด็กปกติแล้วถ้าพบเห็นว่าเด็กมีปัญหาเราก็ช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะในเรื่องของการพัฒนาการอ่านการเขียนทีนี้ยังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขามีความสามารถโดยเฉพาะครูรับผิดชอบโครงการพัฒนาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศครูคัดกรองเด็กออกมาแล้วคนไหนที่เก่งมีความสามารถในด้านการอ่านออกเสียงนะคะที่นอกเหนือไปที่กล่าวประการแรกใช่ไหมคะเราก็จะนำมาฝึกฝนมาพัฒนาต่อยอดให้เขาเป็นคนเก่งเป็นเลิศค่ะก็ร่วมกิจกรรมอ่านฟังเสียงกับธนาคารธนชาติชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะมาเป็นเวลา10ปีนักเรียนก็ประสบความสำเร็จได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลมาแล้วทั้งหมด4ครั้งก็นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนแล้วก็คุณครูตลอดจนโรงเรียนแก่นครวิทยาลัยก็ทำให้เด็กเหล่านี้เกิดแรงบันดาลใจที่ได้มีส่วนอนุรักษ์ภาษาไทยค่ะเขาก็นำไปต่อยอดไปขยายผลได้อีกในตรงนี้จาก1เป็น2จาก2เป็น10เป็น20 30นะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือส่วนรวมในการเป็นพิธีกรเป็นแกนนำการอ่านเป็นประชาสัมพันธ์แม้บางคนเนี่ยจบไปแล้วปัจจุบันเนี่ยจะเป็นทันตแพทย์อยู่แล้วเขาก็ยังรักภาษาไทยมันค่อยๆซึมซับไปในตัวเด็กนะคะในส่วนนี้เราก็จัดกิจกรรมตรงนี้แล้วก็เอาเด็กเหล่านี้แหละมาเป็นแกนนำให้กับเด็กรุ่นหลังๆรุ่นน้องค่ะอันนี้ก็เป็นการต่อยอดเด็กที่เขามีความสามารถนะคะ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้ารายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยช่วง E2Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโรงเรียนน้ำแดงเขียวอุทิศนะครับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานนะครับเนื้อหาสาระน่าสนใจนะครับและพบกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

การเคลื่อนที่ของสารใครมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโตซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโตซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีเดียเอเต็ดเอนโดไซโตซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะ

กรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะคะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกกรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันactive transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของฟาโกไซโตซิสพิโนไซโตซิสแล้วก็รีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโตซิสด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะ

ลูก้านะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบสยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่า

ดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือ Phosphate Group นะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 Palm N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 Palm N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านนึงเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเธอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอเธอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะ
เราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมากลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะ

ะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเคาะ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase T นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์

ครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวคลีโอไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ยู

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการ

0: การและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่

อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะไฟนอลลี่แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อย

ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10ถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้อง

ทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
ริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุลนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผล

ผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชั่นค่ะ

0: เป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เด็กๆ เหล่านี้เคยได้ชื่อว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสเพราะเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ภูเขาสูงจังหวัดเชียงรายแต่ปัจจุบันคำว่าเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถนำมาใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีได้อีกแล้วเพราะนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพของผู้อำนวยการสุภโชคปิยสรร

0: โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลแม่ฟ้าหลวงเขตโครงการพัฒนาโดยตุงซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็จะเป็นเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีเองเป็นเด็กที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าอาคาชาวจีนยูนานแล้วก็ชาวไทยใหญ่ก็สัดส่วนก็ประมาณอย่างละ 30% เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตุงซึ่งเด็กส่วนใหญ่พอเป็นชาวเขาเนี่ยผลการเรียนเขาจะไม่ค่อยที่จะสู้พื้นราบไม่ค่อยได้ตอนที่เรายังไม่เปิดม.ปลายเราก็พบปัญหาว่าเด็กที่จบม.ต้นแล้วไปเรียนต่อในเมืองเขาต้องเข้าไปในเมืองก็ปรากฏว่าเด็กเขามีปัญหาในการแข่งขันด้านการเรียนก็เลยเกิดแนวคิดที่จะเปิดการเรียนการสอนม.ปลายเพื่อสร้างเกิดที่นี่ก่อนพอเราเริ่มเปิดม.ปลายก็ยังใช้หลักสูตรปกติอยู่เพราะเราก็ยังไม่ได้รู้ผลเนาะพอใช้ไประยะหนึ่งก็มองเห็นว่าแบบนี้มันไม่น่าจะใช่ตอนผมอยู่ที่นี่ได้ประมาณ11เดือนสมเด็จพระเทพก็เสด็จพระองค์ท่านตรัสว่าเด็กที่นี่นะเรียนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เกรดก็ได้ประมาณ2กว่านิดๆจบมาส่วนใหญ่ก็ไม่เรียนต่ออีกเพราะฉะนั้นเรื่องอาชีพต้องคิดก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เลยคิดพัฒนาหลักสูตรของตัวเองขึ้นมาโดยบรรจุรายวิชาชีพเข้าไปโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงนะครับซึ่งสมเด็จย่าเข้ามาพัฒนาพื้นที่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเรื่องของโครงการพัฒนาดอยตุงก็คือพอสมเด็จย่าเข้ามาในพื้นที่พระองค์ท่านเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะได้รับการพัฒนาพระองค์ท่านก็เลยดำรัสนะครับว่าจะมาปลูกป่าบนดอยตุงพระราชบิดาขององค์ท่านบอกว่าจงช่วยเขาให้เขาช่วยเหลือตนเองได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่แต่แล้วเราก็ไปดูโครงการขององค์ท่านที่ทรงริเริ่มที่คิดในโดยตรงท่านเริ่มไม่ให้คนตัดไม้ทำลายป่าท่านเริ่มสร้างอาชีพให้เขาท่านเริ่มที่จะให้เขารู้สึกว่าคนอยู่ร่วมกับป่าได้อันนี้เป็นแนวคิดกว้างๆที่เราจะต้องถอดปรัชญาถอดแนวคิดเหล่านี้เข้ามาใส่ในหลักสูตรของเราตอนที่เราเริ่มทำกันแล้วตั้งโจทย์กันชัดๆเนี่ยเราเชิญผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งผู้ประกอบการของโครงการพัฒนาโดยตุงถ้าเป็นเจ้าของไซต์งานสวนเกษตรสวนไม้ดอกโรงกาแฟโรงงานกระดาษสาพวกงานฝีมือของชนเผ่าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นจากผู้รู้ด้านอาชีพคิดว่าถ้าเกิดเราจะต้องผลิตเด็กให้มีคุณลักษณะแบบนี้เราน่าจะบรรจุหรือสอนรายวิชาอะไรยังไงบ้าง
1: การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีได้ถูกปรับปรุงและพัฒนามาเป็นระยะจนกระทั่งปัจจุบันหลักสูตรรายวิชาที่มุ่งเน้นอาชีพถูกจัดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยแบ่งเป็น5แผนการเรียนคือสายสามัญเกษตรกรรมคหกรรมอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจจีนซึ่งนักเรียนจะเลือกเรียนตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง
0: เดิมทีเราก็ยังไม่ได้สนใจม.ต้นเนาะเราสนใจม.ปลายเพราะเด็กที่เข้าม.ปลายเราไม่ได้มีเฉพาะเด็กเราเด็กที่จบจากโรงเรียนอื่นมาก็มีนะครับเราก็เลยออกแบบหลักสูตรม.ปลายให้เป็นช่องทางนี้ผมว่าแทนที่จะเป็นวิทย์สายศิลป์สายวิทย์คณิตอะไรเงี้ยแต่พอผ่านไประยะหนึ่งเราพบว่าเด็กมันมีปัญหาในการบางคนรู้สึกมาอีกทีว่าผมไม่น่าจะเรียนเกษตรน่าจะไปเรียนช่างเราก็เลยย้อนกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องไปเตรียมเด็กแต่ม.ต้นแล้วล่ะเขาจะได้ลองก่อนทำไปพักหนึ่งแล้วก็ตีกลับมาที่หลักสูตรในระดับม.ต้นโดยการทำให้เขาได้เจอรายวิชาเหล่านี้ตอนนี้เราออกแบบให้ม.1เนี่ยเด็กจะต้องลองฝึกงานทางด้านการเกษตรชอบไม่ชอบไม่เป็นไรครูให้เธอลองไปก่อนม.2ก็จะฝึกเรื่องการงานช่างงานประดิษฐ์ที่ต้องหยิบจับเครื่องไม้เครื่องมือช่างเนี่ยนะครับพอมาม.3ก็จะต้องเรียนเรื่องงานอาหารงานบริการเราคาดว่าหลังจากผ่านไปทุกส่วนแล้วเนี่ยขึ้นมาม.4เขาจะสามารถบอกตัวเองได้ว่าเขาสนใจอะไร
1: นอกจากการหาวิธีให้นักเรียนรู้ความสนใจของตนเองแล้วอีกหนึ่งความท้าทายของผู้อำนวยการสุภโชคเมื่อมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพนั่นก็คือทัศนคติของครูในโรงเรียน
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยผมทำมากก็คือในส่วนของการสร้างความตระหนักให้คุณครูในโรงเรียนครูก็ต้องเข้าใจกระบวนการสอนอาชีพมีเจตคติมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ดีกับการเรียนการสอนแบบนี้เนาะ เพราะว่าประเทศไทยเราตามความสำเร็จของโรงเรียนเราประเมินความสำเร็จคุณภาพการศึกษาจากคะแนนสอบ NTONET เขาไม่ได้มาสอบเด็กผมชงกาแฟนะฮะเพราะฉะนั้นคุณครูก็กังวลคุณครูบอกพอถ้าสอนอาชีพเยอะๆเดี๋ยวคะแนนเราร่วงทำไงผมก็บอกว่าผมไม่อยากให้เด็กจบ 4.00 ออกไปแล้วทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเอาคะแนนไปทำอะไรถ้าเกิดเขาจบด้วย 4.00 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่ออันนี้ก็ต้องคุยกันใหม่ผมก็พยายามบาลานซ์ความคิดตรงนี้ของคุณครูเพื่อที่จะไม่ให้เขากังวลเพราะนั้นการสร้างความตระหนักให้กับคุณครูในโรงเรียนจึงจำเป็นมากให้เขาเห็นด้วยให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำกำลังจะเกิดประโยชน์กำลังจะเป็นอะไรที่ดีกับคนที่นี
2: ่ก็เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามันต้องมีการพัฒนาทั้งตัวครูเขาเรียกว่าปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนหมดหนึ่งต้องเซิร์ชหาความรู้นะคะจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จากเครือข่ายที่เป็นอาชีวะที่เขาให้ข้อมูลทางเน็ตแล้วก็ไปประชุมร่วมกับคณะครูบาอาจารย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายว่าจะต้องสอนทำนองไหนแล้วก็ไปศึกษาการสอนเขาเพราะเราต้องเอานักเรียนไปเรียนที่โน่นก็ต้องไปสังเกตการต้องนั่งอยู่กับนักเรียนตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็มาปรับใช้ประยุกต์ใช้กับของเรานี่ค่ะ
1: อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพซึ่งผู้อำนวยการสุภโชคได้อำนวยการและสนับสนุนการสอนของครูโดยเน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
0: ตอนเริ่มต้นทำรายวิชาชีพใหม่ๆวิทยากรท้องถิ่นวิทยากรชุมชนที่เขามีความรู้เนี่ยเราเคยคุยกันว่าถ้าจะสอนเด็กให้ทำงานอาหารแล้วอาหารนี้ต้องขายได้อาหารนี้ต้องมีจุดต่างเราจะสอนแบบเขาแกงเขียวหวานแกงคั่วอะไรทั่วไปมันคงจะธรรมดาก็กลายเป็นอาหารจีนอาหารชนเผ่าตรงนี้ต้องเอาความรู้จากชุมชนที่เขามีทักษะหนึ่งเขามีวิทยากรให้เราสองเรามีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการเช่นสายงานทางการเกษตรเนี่ยถ้าขับรถขึ้นโดยตรงก็จะเจอสวนที่เพาะกล้าไม้เต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นแหล่งที่เด็กเขาออกไปฝึกหรือไปเจอรีสอร์ทเป็นระยะอันนี้เราก็มีการพูดคุยขอความร่วมมือและส่งเด็กไปฝึกงาน
1: หลังจากที่ใช้หลักสูตรการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพมาได้เกือบ10ปีผลงานของนักเรียนก็พิสูจน์ให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีมาถูกทางแล้ว

0: นิดละนิดเสียงจากชุมชนผู้ปกครองเขาก็เห็นด้วยที่จะให้เราสอนลูกเขาแบบนั้นนะครับตอนหลังมาก็เริ่มพยายามสร้างความพร้อมเนาะสร้างความพร้อมในเรื่องของสถานที่เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ต่างๆได้งบประมาณอะไรมาแล้วก็สร้างช็อปต่างๆเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งตอนนี้เราจะมีช็อปงานช่างช็อปงานอาหารช็อปงานสายงานเกษตรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับ
1: ผู้อำนวยการสุภโชคปิยสันได้สรุปบทบาทของผู้บริหารภายใต้การนำโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพไว้ดังนี้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่นำมาใช้จัดเตรียมและพัฒนาครูและผู้ใช้หลักสูตรด้วยวิธีการต่างๆจัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับความรู้อำนวยการและสนับสนุนการสอนของครูโดยการจัดเตรียมอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์งบประมาณและเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุคลากรเสมอดำเนินการนิเทศและติดตามประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้แนวทางบทบาทของครูไว้ด้วยว่าครูเป็นผู้นำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายวิทยากรพิเศษจากโครงการพัฒนาดอยตุงในด้านการจัดการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงานเตรียมพาหนะในการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้เตรียมความพร้อมและนัดหมายผู้เรียนสรุปและรายงานผลการดำเนินงานภาคเรียนละ1ครั้ง
0: สิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับเป็นความฝันของโรงเรียนก็คือการที่จะทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่สามารถผลิตเด็กจนสามารถประกอบการเนาะมีวิสาหกิจโรงเรียนอย่างที่ว่ามีร้านค้ามีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์มีช็อปฝึกงานที่ได้มาตรฐานเราจะต้องพัฒนาเด็กงานอาหารให้มากกว่าการเป็นแม่ครัวต้นจนเป็นถึงเชฟอันนั้นจะถือว่าเราสำเร็จเราต้องพัฒนาเด็กเกษตรจนกระทั่งเขาเป็นเจ้าของเนอร์เซอรี่หรือว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จัดการอะไรได้ซึ่งตอนนี้เราพยายามหาธุรกิจจำลองให้เกิดขึ้นในโรงเรียนถ้าเป็นได้อย่างนั้นก็จะถือว่าเราสำเร็จในส่วนที่เรารับผิดชอบระดับม.6ผมก็ถือว่าเป็นความท้าทายเนาะเขาคัดเลือกเรามาทำมั่นใจว่าเราทำได้ก็แสวงหาความรู้แล้วก็ลงมือทำพอทำแล้วได้หน้าตาโรงเรียนแปลกได้หลักสูตรที่ไม่เหมือนชาวบ้านได้เด็กที่ผลิตออกมาปุ๊บแล้วกลายเป็นว่านี่คือทิศทางที่ชัดเจนและใช่นะมันก็เกิดความภาคภูมิใจดีใจที่ได้สนองพระราชทานสมเด็จย่าดีใจที่ได้ช่วยเด็กชาวเขาที่เขาขาดโอกาสให้ได้โอกาสอันนี้มันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งเราหันกลับมามองเราก็จะรู้สึกว่าฉันทำได้ยังไง

0: มันสนุกดีค่ะแล้วก็ไม่อย่างนึงก็ไม่เคยเกลียด
1: ได้รู้เกี่ยวกับการเก็บกาแฟที่ถูกต้อง
2: ก็ชอบนะคะได้มาเดินป่าด้วยนะคะแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกาแฟด้วยนะคะ

0: ไร่กาแฟของชาวบ้านเผ่าอาคาหนึ่งในลูกสวนของโครงการพัฒนาดอยตุงคือห้องเรียนเกษตรกรรมของนักเรียนชั้นม.5แผนการเรียนเกษตรกรรมจากหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
1: วันนี้นะครับได้มาหาสวนของอามือเนาะซึ่งเขาเป็นหนึ่งในลูกสวนของโครงการพัฒนาดอยตุงซึ่งเราจะเอาเด็กเข้าไปกรุ๊ปแบบนี้ในรูปแบบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเด็กเนี้ยไปฝึกทำงานเหมือนคนทำงานคนหนึ่งเหมือนลูกจ้างคนหนึ่งแต่เราให้เด็กเนี้ยไปทำเลย

0: ในหลักสูตรของวิชาสาขาเกษตรกรรมนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่หลักพื้นฐานเรียกว่าหลักพืชกรรมในการดูแลพืชตามด้วยวิชาของเรื่องดินเด็กต้องรู้จักการวิเคราะห์ดินดินสภาพเนี้ยควรปลูกพืชแบบไหนไม่ควรปลูกพืชแบบไหนหลังจากนั้นถัดมาเราจะเรียนเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพในเรื่องของทักษะเด็กกับการทำงานนะครับผมยอมรับว่านักเรียนของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ซึ่งถามว่าไปสอบแข่งขันกับใครที่ไหนได้มั่งผมไม่ได้ตอบได้ว่าเด็กเราจะไปสู้ใครได้แต่หนึ่งในนั้นผมสามารถตอบได้ว่าเด็กของเราเนี่ยเขามีทักษะในการประกอบอาชีพติดตัวสายวิชาชีพของเราสอนให้เด็กเนี่ยมีความรู้ติดตัวมากกว่าสอนให้เขาจำช่วงที่เอามือใส่ปุ๋ยเนี่ยเอามือใส่ช่วงไหน
1: ท่าเรือขุนเรือสายไม้เนี่ย
2: เขาบอกว่าเราแต่ครูบางครั้งก็เขาจะใส่เดือน5ใช่ไหมครูแล้วก็จะไปใส่ทีนึงก็เดือน6ก็ได้ครับ
0: ใส่ช่วงเดียวหรือเปล่า
1: เยสิที่ปุ๋ยดอง
2: ไอ้เดือน5แล้วก็เดือน8ค่ะ
0: แสดงว่าทิ้งเวลา3เดือนให้เขาเร่งในการกินปุ๋ยสีเขียวกับสีดำนี่ยังมีราคาใช่ไหมมันต่างกันกี่บาท
1: มาที่ก้อนเนี่ยเรายี่สิบหนึ่งเชงกับบาทสมเชี่ยวบีแม่เลยกูเลย
3: ผลเขียวเนี่ยมีราคาตั้งแต่25ถึง30บาท
0: ผลเขียวจะแพงกว่าแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในโครงการพัฒนาดอยตุงเรานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผลิตพืชที่รองรับกับของโครงการทั้งพวกกาแฟแมคคาเดเมียนัทพวกชาถือว่าเด็กเนี่ยมีแหล่งเรียนรู้ภายในนอกห้องเรียนเป็นของตัวเองสำหรับการมาศึกษานอกสถานที่เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเด็กเนี่ยเห็นสภาพจริงเนาะเขาคิดยังไงกับการประกอบอาชีพแบบนี้คิดดูสิ10ไร่ในการทำพื้นที่วันหนึ่งตกกี่บาทปีหนึ่งเขาได้กี่บาทแล้วถ้าเขาไปเป็นลูกจ้างเปรียบเทียบกันสิวันหนึ่งได้หลักร้อยปีหนึ่งหลักเท่าไหร่ถ้าเขามีธุรกิจเป็นของตัวเองทำเป็นสวนไร่ชากาแฟเขาสามารถตอบโจทย์ตัวเองได้ไหมจบมาปุ๊บเขาไม่ต้องไปหางานทำเขามีเป็นของตัวเองบริหารจัดการเองเบ็ดเสร็จพึ่งพาตัวเองได้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง
4: โรงเรียนเราตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการดอยตุงมีนักท่องเที่ยวมีสถานประกอบการแล้วก็มีเด็กที่เป็นส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าชนเผ่านี่เขามีทักษะที่การใช้ฝีมือสูงกว่านะเพราะเขาอยู่บ้านเขาก็ทำงานจับจอบจับเสียมจับมีดจับเครื่องไม้เครื่องมือได้เป็นทำให้เราต้องทำแผนเกษตรที่มุ่งไปทางเกษตรพืชส่วนความจุดแข็งนั่นอื่นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานประกอบการมีรีสอร์ทอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราต้องมาคิดว่าแล้วเด็กแผนการเรียนค่ากรรมหรืออาหารบริการเนี่ยเขาควรจะเรียนเนื้อหาอะไร
5: วันนี้รู้แล้วว่าเราจะต้องมาปฏิบัติงานเค้กเตรียมส่วนผสมแล้วก็มีการบันทึกงานเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้เป็นทักษะดีมีวินัยคือหัวใจของค่ากรรม
6: ถ้าเป็นแต่ละชั่วโมงก็จะเริ่มเรียนภาคความรู้ก่อนว่าจะต้องเรียนอะไรแล้วจะต้องปฏิบัติยังไงอันดับแรกก็ต้อง

0: นักเรียนมีเขาเรียกว่าสูตรตำรับมาตรฐานของเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องเตรียมของตามนั้นว่าจะทำหนึ่งส่วนหรือสองส่วนก็แล้วแต่ที่หนูหั่นยังไงหั่นเราหั่นมาข้างหลังค่ะเวลาหั่นนะคะกดมีดให้เอามีดตรงนี้กดแล้วก็วางไปมันจะได้ไม่พลั้งโดนมือตัวเองนะคะลูกวัตถุดิบก็เน้นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นที่ไม่เหมือนที่อื่นอย่างเช่นงาหม่อนของเรานี้ปีหนึ่งสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวก็คือช่วงงาตรงนี้ออกถ้าไปทำช่วงอื่นงามันจะไม่ใหม่มันจะทำให้กลิ่นไม่หอมค่ะเตรียมเสร็จแล้วก็ทำตามขั้นตอนขั้นที่หนึ่งทำอะไรขั้นที่สองทำยังไงจนถึงการอบการอะไรให้เรียบร้อยพอรอให้มันเย็นแล้วก็เอามาบรรจุภัณฑ์ถ้าเป็นม.4เทอมที่1ก็จะเรียนศิลปะประดิษฐ์ศิลปะการต้อนรับและบริการแล้วก็อาหารคาวหวานถนอมอาหารและแปรรูปผ้าและเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์จากผ้าค่ะถ้าเป็นม.5ก็จะเริ่มเรียนอาหารจำนวนมากเบเกอรี่เบื้องต้นและการค้างานแม่บ้านโรงแรมแล้วก็วิชาอีกอย่างก็คือธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วม.6ก็จะเป็นบริการอาหารและเครื่องดื่มโครงการวิชาชีพแล้วก็ฝึกงานตามสถานประกอบการค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนอาหารหรือเรียนเบเกอรี่ต้องมีการเตรียมก่อนเพราะเด็กจะต้องเซตว่าของที่ต้องใช้มีอะไรบ้างแล้วก็ต้องคิดต้นทุนด้วยเด็กแต่ละกลุ่มจะมีเงินบริหารจัดการในกลุ่มของตัวเองด้วยการยืมกองกลางของคหกรรมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เขาก็จะได้เอาไปเซตส่วนนี้
1: นอกจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วครูกมลวรรณก็มักพานักเรียนคหกรรมไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนและหนึ่งชุมชนที่อยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนมากนักคือบ้านปะหล่องซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ในการทอผ้า
2: แล้วถ้าเกิดว่ามันขาดหรือว่าอะไรนี่คือซ่อมได้ไหมคะหรือว่าต้องเอาใหม่หมดเลย
3: ก
0: ็มัดผูกกันเหมือนกับที่ลอยต่อบนผ้า
3: อันนี้สำคัญอันนี้ให้ออก
4: เดี๋ยวมันทัด
0: อันนี้
3: อันนี้สำคัญที่สุด
5: ไม่รวม
3: ขาเนี่ย
5: หมดละ
3: ขาเนี่ย
5: ไปทำงานหรือ
2: เจาะคน
3: มันจะได้ออกไหม
2: ไ
3: ม่ต้องลายกล้ามต้องเอาลงแล้วนี่ออกแล้วแล้วขึ้นลงมันจะขาดอ่ะขาดง่ายแน่เนี่ย
6: ถ้าเด็กทำผ้าค่ะต่อผ้าเถอะคุณครูพาเด็กๆมาก็ดีใจอยู่ค่ะค่อยๆเขาก็จะรู้มากเลยเนาะแต่ตอนนี้เขายังใหม่นะมือยังแข็งนะเนาะแต่ค่อยๆเขาจะรู้เลยเนาะดูไปดูมาสอนเขาก็จะรู้

0: ูรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเรียนรู้หลายอย่างที่หนูไม่เป็นเช่นการทอผ้าก็จากที่ไม่เคยเป็นพอมาฝึกก็ได้หลายอย่างเลยค่ะก็มีความสุขค่ะที่จะได้เรียนรู้ของแต่ละเผ่าแต่ละชนชาติ
1: ได้แบบรู้ลายของการทำกระเป๋าแล้วก็แบบเราต้องจัดวางเส้นมันยังไงก็รู้สึกสนุกดีค่ะแล้วเหมือนกับว่าเราได้อะไรที่แปลกใหม่กับชีวิตแล้วแบบได้มาเห็นอะไรภายนอกก็รู้สึกสนุกดีมันดูน่าตื่นเต้นดีค่ะ
2: นอกจากแผนการเรียนคณะกรรมและเกษตรกรรมที่เป็นจุดแข็งของการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีแล้วอุตสาหกรรมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีนักเรียนสนใจโดยเฉพาะนักเรียนชายและอีกหนึ่งแผนการเรียนใหม่ที่เพิ่งเปิดมาได้เพียง2รุ่นคือคอมพิวเตอร์ธุรกิจจีน
3: ที่นี่มีชาวจีนอยู่ประมาณ 30-40% อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเรียนที่เอามาคิดก็เลยเกิดแผนการเรียนใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจจีนตอนนี้เด็กกำลังอยู่ม.5นะครับเรากำลังพิสูจน์ดูว่ารายวิชาที่เราบรรจุเนี่ยจะช่วยให้เด็กออกไปแล้วสามารถประกอบการได้ไหมเพราะสิ่งที่เราให้เข้าไปเขาจะต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการธุรกิจทักษะการขายการบัญชีภาษีการจัดการพวกนี้นะฮะเราพยายามดึงรายวิชาที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็ให้ภาษาเด็กมีพื้นภาษาจีนอยู่แล้วแต่เราเติมผู้รู้ที่เป็นครูภาษาจีนเข้าไปอีกเขาก็จะเชี่ยวชาญมากขึ้น
4: ชิงลี่

0: 好，大家好，坐下。
1: 谢谢老师。
0: 今天我们要学中国书法，วันนี้นะครับพวกเราจะมาเรียนการเขียนผู้กันจีนกันการใช้ว่าจะเขียนยังไงให้กลายเป็นหนึ่งตัวขึ้นมาเพราะผู้กันจีนเนี่ยจิ้วช่างเหมือนขว้าๆอย่างเหมือนการวาดรูปหนึ่งรูปนะครับวันนี้ครูเอาทั้งหมดมี4แบบที่ครูมาให้เราดูอีกงอยู่4จังแบบทุกแบบเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเฉิงหวี่คือสำนวนจีนครับสำนวนจีนเป็นสำคัญสำคัญนะคืออย่างแรกที่ครูมาให้ดูคือเราเป็นนักเรียนใช่ไหมเราต้องขยันเรียนงั้นครูเอาคำศัพท์นี้มาให้เราคือตู่ฉือเฮ่าเฉวหมายความว่าภาคเพียรศึกษา

0: สำหรับโรงเรียนที่มีศักยภาพและสนใจการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นอาชีพนั้นผู้อำนวยการสุภโชคได้แนะนำจากประสบการณ์ด้านการบริหารของตนเองว่า
1: อันดับแรกต้องดูตัวเองก่อนเนาะดูว่าความพร้อมของพื้นที่ความพร้อมของโรงเรียนเขามีครูที่มีทักษะด้านนี้ไหมในชุมชนมีไหมแล้วก็ในพื้นที่เองเนี่ยถ้าจะส่งเสริมให้เด็กประกอบอาชีพแล้วก็ยั่งยืนน่าจะทำอาชีพอะไร อย่างผมอยู่บนดอยมันจะไปเลี้ยงปลาคงลำบากอย่างเงี้ยผมก็เลือกที่จะปลูกไม้เมืองหนาวปลูกกาแฟ เรามีองค์ความรู้เพราะชาวบ้านก็ปลูกอยู่แล้วเราแค่ไปเสริมยอดเติมให้เด็กมีทักษะเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างความพร้อมเรื่องของคนครูที่จะสอนต้องมีทักษะต้องเข้าใจคอนเซปต์นะว่าฝึกฝีมือนะไม่ใช่ใช้แรงงานอันนี้ที่สำคัญที่เราคุยกันแล้วก็วางวิธีการสอนที่ชัดเจน
2: ผมภูมิใจนะจากผมสอนเด็กที่เขาไม่เป็นอะไรเลยเขาไม่รู้ซ้ำว่าปลูกพืชยังไงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำงานกับคนเนี่ยคำพูดสำคัญยังไงเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กคือเขาคิดเป็นขึ้นเขากลับมาในชุมชนทำงานในชุมชนตอบแทนชุมชนคือพูดง่ายคือไม่ไปไหนละเป็นคนในชุมชนจริงๆรักบ้านเกิดเขา
3: ภูมิใจที่ว่าเด็กที่เราบ่มเพาะต่อยอดมาเขาเห็นความสำคัญของการเรียนแล้วก็เขาเรียกว่าหนึ่งเลยก็คือเผยแพร่ชื่อเสียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่เพราะว่าอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายก็ชมมาว่าเด็กเขามีพื้นตรงนี้ไปพบตรงนั้นเขาก็เลยเรียนนำหน้าเพื่อนอะไรก็จะรู้ก่อนเพื่อนเขาก็เลยเรียนได้ดี
1: พอเราทำอาชีพแบบนี้เนาะเราเปิดขยายม.ปลายมีวิชาชีพแล้วก็เขาก็สนใจก็มีโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านจากที่เขาจะต้องจบม.3แล้วต้องขนขวายหาไปเรียนในเมืองซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นภาระผู้ปกครองเด็กก็เริ่มมีโอกาสที่จะมาเรียนกับเราพอทิศทางของเรียนชัดเจนในเรื่องอาชีพแล้วไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคใหม่ก็เป็นกลายเป็นว่าตอนนี้เราเป็นโรงเรียนที่อยู่ในระดับต้นๆที่ทำไปก่อนจากด้อยโอกาสก็เป็นได้โอกาสอย่างที่ว่านะครับเขาก็เลยได้เจออะไรมากกว่าเด็กอีกหลายกลุ่มที่ยังมีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม

0: แผงที่เจอ
1: นี่คือบรรยากาศการซ้อมอพยพของนักเรียนโรงเรียนสัตยาไสเป็นหนึ่งในแผนรับมือภาวะน้ำท่วมด้วยวิถีธรรมชาติซึ่งเป็นแนวคิดที่ทางโรงเรียนได้ริเริ่มขึ้นหลังจากเผชิญภาวะน้ำท่วมหนักอย่างฉับพลันโดยล่าสุดปี2553โรงเรียนน้ำท่วมสูงกว่า2เมตร
2: ปัญหาที่โรงเรียนเคยเจอก็คือน้ำท่วมหนักมากเมื่อปีที่แล้วทั้งโรงเรียนนะครับนะฮะโดนน้ำท่วมหมดเราก็ต้องแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาเป็นเรื่องดีถ้าเกิดไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาในอนาคต
1: แนวทางในการเตรียมรับมือกับภาวะน้ำท่วมด้วยวิถีธรรมชาติของโรงเรียนมี4ขั้นตอนหรือเรียกว่า4เตรียมนั่นคือเตรียมจิตใจเตรียมเสบียงเตรียมสถานที่เตรียมอพยพ
2: เราเตรียมจิตใจฝึกจิตใจของเด็กนะครับโดยการนั่งสมาธิโดยการสอนให้เขาคิดในทางที่ดีในทางที่เป็นประโยชน
3: ์หายใจเข้าภาวนาคำว่าโซหายใจออกภาวนาคำว่าฮัมโซ
1: ด้วยแนวคิดนี้เองเด็กนักเรียนจึงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนั่งสมาธิร่วมกันในทุกๆเช้าและก่อนเข้าเรียนในแต่ละวิชา
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าเด็กทุกคนจะต้องมีสมาธิในการเรียนเขาจะต้องรู้จักตั้งสติให้ได้ซึ่งทำให้เกิดปัญญาคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นวิธีการสอนที่เราสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ในทางที่ดีเราเอาคุณค่าของชีวิตเนี่ยใส่เข้าไปบูรณาการเข้าไปในบทเรียน
4: ก็วันนี้เราจะดูเหมือนน้ำจะขอให้ทุกคนคุณมองน้ำว่าถ้าเราประคองชีวิตเราดีๆมันก็จะนิ่งเหมือนเดิมค่ะ
5: เหมือนกับชีวิตคนก็คือเราควรจะทำความดีให้เหมือนน้ำให้มันใสบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา
4: สงบใช
5: ่
4: ไหม
1: คุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นวิชาแรกของการเรียนในทุกๆวันเป็นการสอนคุณค่าทั้ง5ประการคือความรักความเมตตาความจริงความสงบสุขความประพฤติชอบและความไม่เบียดเบียนผ่านหัวข้อต่างๆที่คุณครูกำหนดขึ้นไม่ซ้ำกันในแต่ละวันทางโรงเรียนได้ประยุกต์ใช้วิชานี้ให้เป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมจิตใจเด็กให้มีความรักเข้าใจธรรมชาติและพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
6: เช้านี้เราพูดถึงน้ำเพราะว่าเราให้เด็กนึกถึงน้ำท่วมที่กรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มาจากสาเหตุอะไรเราจะคิดว่าเป็นธรรมชาติแต่จริงๆมาจากฝีมือของมนุษย์นะคะที่เราไม่ดูแลธรรมชาติแล้วก็ทำลายธรรมชาติ
7: อันนี้อะไรคะ
8: ขยะ
7: อันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะคะอันนี้เป็นแม่น้ำที่จาการ์ตาเห็นน้ำไหมไม่เห็นนะแต่ทราบไหมครับเมืองไทยใช้ถุงพลาสติกมากที่สุดในโลกขยะเป็นปัญหามากนะคะ
6: ที่นี่เราจะเน้นอันนี้มากๆให้เด็กเขาสำนึกแล้วก็ให้เด็กเขาหลักธรรมชาติมาก
7: ๆที่จะให้เติมน้ำนะคะแต่เติมไม่หมดให้ทุกคนมีเหลือประมาณนี้

0: คนจงรักที่ชอบตัวเองนะคะทุกคนต้องคิดเราสำคัญเหมือนกันเราบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเราทิ้งนิดเดียวน้ำมีค่ามากนะคะ
1: ให้เด็กเขาสำนึกสมมติว่าทุกคนในโรงเรียนเขาทิ้งน้ำสักนิดเดียวจะเป็นยังไงให้เด็กคิดเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเด็กเขาต้องพูดด้วยเขานึกถึงอะไรเขาได้บทเรียนอะไรความสำคัญที่ให้เด็กคิดเองแล้วก็วิเคราะห์เองนะคะ
0: ใครมีความรู้สึกอะไรเวลามองน้ำ
2: ถ้าสมมติเราไม่มีอุปโภคเราก็จะสกปรกถ้าไม่มีน้ำบริโภคเราก็เหมือนจะขาดน้ำตายอะค่ะ
1: ปัจจุบันที่เด็กเขาเรียนหนังสือเขาเรียนเพื่อสอบไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะส่วนใหญ่ก็ท่องไว้แล้วก็เขียนขอสอบแต่นี่จะไม่ช่วยในอนาคตนะคะต้องให้เด็กรู้จักคิดอาจจะไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะคะแต่ต้องมาจากใจ
2: ชอบสองอย่างค่ะคือตอนที่ให้ถือน้ำแล้วมองแล้วก็ตอนทานน้ำค่ะเพราะว่ามองน้ำเนี่ยเราเหมือนแบบว่าเราได้ดูอะไรที่ดีๆแล้วก็เหมือนแบบว่ารู้สึกไปถึงข้างล่างอะค่ะไม่ว่ามันจะลึกแค่ไหนมันก็ยังมีสัตว์อยู่อะค่ะส่วนการดื่มน้ำเนี่ยยิ่งเราดื่มเหลือเนี่ยแล้วเอาไปทิ้งมันก็เหมือนแบบว่าเรายิ่งทำร้ายเขามากขึ้นนะคะ
3: น้ำก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งอะค่ะถ้าเราทิ้งขยะลงไปก็เหมือนกับทำให้เขาอะสกปรกอะค่ะแล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาแผ่ความรักไปให้เขาอะค่ะเพื่อเป็นเปรียบเสมือนเป็นการขอโทษอะค่ะ
0: เพลงนี้บางคนอาจเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่ได้ยินนะคะ

0: without war.
1: เวลาสอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เราจะใช้เทคนิคหลากหลายนะคะร้องเพลงเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะเป็นวิธีการที่สอนภาษาที่ง่ายที่สุดเพราะส่วนใหญ่เด็กเขาชอบร้องเพลงเวลาเด็กเข้าร้องเพลงคำสอนที่อยู่ในเพลงจะอยู่ในจิตใจของเขาตลอด
2: เมื่อเราเตรียมจิตใจของเด็กแล้วเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างเราก็ต้องช่วยให้เขาสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ที่สมมติว่าเกิดน้ำท่วมเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมานะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารการกิน

0: โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเราก็เลยปลูกข้าวปลูกผักของเราเองเราต้องมีอาหารมีน้ำดื่มน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดเวลาสระน้ำเนี่ยเราใช้สำหรับผลิตน้ำดื่มโรงเรียนนี้ก็เลยสอนเด็กให้รู้จักอยู่กับธรรมชาติอย่าได้ทำให้ธรรมชาติเสียหายนะครับไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนโรงเรียนนี้เราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะผลิตไบโอดีเซลเราพยายามใช้พลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติแสงแดดอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดเรามีโซลาร์เซลล์เรามีพลังงานลมพวกกังหันลมเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับไม่ทำให้โลกเกิดภาวะโลกร้อนของเราช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการทางธรรมชาติที่เราใช้นะครับในโรงเรียนของเราครับเพื่อลดภาวะโลกร้อนเมื่อลดภาวะโลกร้อนพายุทั้งหลายก็จะลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำท่วมหรืออะไรก็จะลดลงในระยะยาวครับ
1: การเตรียมพร้อมในทันทีก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่โรงเรียนใช้รับมือกับภาวะน้ำท่วมด้วยวิถีธรรมชาติ
0: เราก็รู้ว่าตรงจุดไหนที่มันอันตรายนะฮะอย่างเช่นตรงภูเขาของเราเนี่ยเราก็เห็นดินถล่มลงมานะฮะจากปีก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดกันว่าเราต้องไม่ให้ดินถล่ม
2: วันนี้ครูจะพานักเรียนนะครับปลูกตามแนวคันดินที่เราสร้างไว้นะครับโดยหญ้าแฝก1ต้นต่อ1หลุมนะครับเข้าใจมั้ยครับนักเรียน
3: เข้าใจ
2: นะครับตั้งต้นตรงๆเอาดินกลบไปนะครับ

0: จะไม่ให้ดินถล่มเนี่ยเราก็ต้องใช้อะไรที่ไปปลูกอะไรที่มันมีรากเยอะๆนะครับมันจะได้ยึดดินไว้ไม่ให้มันถล่มลงมาจากภูเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยปลูกหญ้าแฝก
1: ต่อไปนี้เป็นการเชิญการยกนักเรียนนักศึกษายกขึ้นไปขอนักเรียนชายนักเรียนสาว
2: สาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาว
3: สาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวส
4: ให้เรียนจำไว้ว่าเวลาเกิดสัญญาณขึ้นให้มาตรงนี้ทุกครั้งเลยเราจะไปจุดต่อไปที่เรานัดพบกันไว้นะครับ
5: การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำท่วมที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการซ้อมอพยพ
0: ทุกคนรู้หน้าที่เด็กโตเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาจะต้องช่วยเด็กเล็กเราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมเสมอที่จะอพยพเพื่อความปลอดภัยของเด็กถ้าเผื่อน้ำท่วมฉับพลันนะฮะเรารู้เลยว่าเราจะต้องไปที่ไหนไปที่สนามเด็กเล่นก่อนที่เราชุมนุมกันในตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราย้ายไปสู่พื้นที่ที่สูงเพียงพอที่จะหลบน้ำนะครับ
2: พาพี่ขอพาไปสนามด้วย
5: การจำลองเหตุการณ์สมมุติที่อาจเกิดขึ้นจริงในภาวะคับขันก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการซ้อมอพยพ
0: เราฝึกปีละหนปีที่แล้วเราก็ฝึกปีก่อนเราก็ฝึกนะครับนะฮะแล้วมันก็ได้ใช้กันบ้างแล้วนะครับแต่ก็ไม่รุนแรงอะไรมากนักนะครับ
6: ความสุขของทีเชอร์นะคะหลักเด็กมากๆอยู่ที่นี่เพื่อเด็กนะคะในมือของคุณครูเป็นอนาคตของโลกนะคะคุณครูต้องภูมิใจตัวเองที่เป็นคุณครูเพราะว่าเป็นวิธีการที่เราต้องช่วยกันเราต้องรวมมือแล้วก็คิดอนาคตของโลกต้องเป็นอยู่กับคนดีแล้วต้องสั่งคนดีอันนี้เป็นเป้าหมายของครูทุกคนนะคะวิชาการก็สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดให้เด็กเป็นคนดีมีความรักความเมตตาช่วยเหลือคนอื่นช่วยสังคม
0: โรงเรียนนี้เราทำเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆประเทศด้วยแล้วก็มีชาวต่างประเทศก็มากันเยอะครับมาดูงานที่นี่แล้วว่าเราทำกันได้จริงๆนะครับสามารถลดภาวะโลกร้อนได้จริงๆเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกใบเดียวนี่คือบ้านของ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลาย เบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตร

ความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 มลคำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟ

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: อยู
3: ่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
0: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำ

0: คืออะไรอะครับ
1: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
0: พ่อพอพานพอสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
2: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
3: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
4: ฮอก็คือฮอนกฮูก
1: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
2: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
1: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
3: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
2: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
4: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
2: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
1: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้ะ
2: นั่นไงหีบอักษรสูง
1: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
3: 10ตัวหรือเปล่าครับ
1: เกือบถูกจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
3: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงท้อถุงท้อฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
1: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
6: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
2: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
0: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
4: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
6: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
3: อักษรกลางมี9ตัวครับ
0: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
2: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
6: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
0: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
4: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
2: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
3: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
6: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีพ่อ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อม
4: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึง

0: การแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยDLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
0: เมย์อันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
1: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
8: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
5: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
8: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
5: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
7: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
9: ขอทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
5: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
6: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
8: ค่ะ
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
7: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
5: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
12: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศ เรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนื่องในโอกาสฉลองเคมีปีเคมีสากล2011ค่ะด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT จำกัดมหาชนและเม็กซิกันเซ็นเตอร์ for green chemistry and micro scale chemistry Ibero Americana University ประเทศเม็กซิโกค่ะการประชุมการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะเป็นตอนที่2นะคะในการอบรมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5วันด้วยกันเลคเชอเรอร์ทางฝ่ายของเม็กซิโกนะคะได้แก่จอร์จอิบาเนสมาธาอิวาเกโนเกียเตียลูปิต้ากาสตาเนดาส่วนวิทยากรฝ่ายไทยนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนอาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนาและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณตันตยานนท์ค่ะค่ะในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนกลุ่มปตท.ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นการทำการทดลองนะคะจะมี2เรื่องด้วยกันคือ เรื่องอิเล็กโทริซิสของน้ำนะคะแล้วก็เรื่องอิเล็กโทรเดโพซิชันของทองแดงค่ะโดยการสอนจะเป็นทางด้านMexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry จะเป็นผู้ทำนำนะคะส่วนทางในกรุงเทพนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็จะทำตามด้วยทั้งนี้ได้ถ่ายทอดไปที่โรงเรียนปลายทางซึ่งจะมีชุดการทดลองก็ขอให้ทำตามด้วยนะคะGood morningHey, good morning, Mata.
1: Good morning.
0: Lupita.
1: How are you today?
2: Fine, thank you. And you?
0: Very well. Okay, we're going to start now. So you may explain first, and then follow up by showing us how to do that. Thank you.
3: I would like to check if you have the presentation ready.Good morning, Thailand. Good evening, Mexico. It is a pleasure to be with you again, and this time we will perform some experiments for you through this workshop for distance education. If you could have the next slide, please. As all of you know, electrochemistry is the study of the relationship between chemical changeand electrical work. The electrochemical processes involve redox reactions. As all of you know, there are two types of electrochemical cells, voltaic cells that use spontaneous reactions to generate electrical energy, and electrolytic cells, which using electrical energy to drive a non-spontaneous reaction. According to the IUPACthe International Union for Pure and Applied Chemistry, the code for the electrodes is the same in both types of cells in the sense that the cathode is the electrode where the reduction occurs, whereas the oxidation occurs at the anode.
4: ครับสำหรับเรื่อง
2: ไฟฟ้าเคมีอิเล็กโทรเคมีสตรีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรืออิเล็กโทรเคมีสตรีเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ชนิดชนิดแรกก็คือเป็นโวลตาอิกเซลล์นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดเป็นไฟฟ้าขึ้นมานะครับและอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นอิเล็กโทรไลติกเซลล์อันนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะครับสำหรับขั้วที่ใช้ในทั้ง2อันก็จะเป็นขั้วแคโทดซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยา reduction และขั้วแอนโนดจะทำให้เกิดปฏิกิริยา oxidation ครับ
3: So my favorite topic is electrochemistry and the applications are very very manyWe just selected two applications here to show you. One of them is to isolate elements from natural sources. For example, as you may know, the aluminum production industry is the one in the whole world that requires the highest amount of electrical energy. Aluminum is produced from bauxite, whose main component is aluminum oxide. They melt it.They put it in an electrochemical cell, and then the aluminum is produced at the cathode. Also, metallic coatings are very common. We have seen objects covered with silver, with gold, with chrome, etc. So the applications are very, very many for electrolytic cells.
4: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะถึงการประยุกต์ใช้เซลล์ทางเคมีไฟฟ้านะคะโปรเฟสเซอร์ก็ยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างตัวอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นการแยกธาตุออกจากแร่ในธรรมชาตินะคะก็คือการแยกธาตุอลูมิเนียมออกจากอลูมิเนียมออกไซด์ที่มีอยู่นะคะอีกตัวอย่างนึงก็คือการเคลือบโลหะนะคะจะเห็นในรูปเช่นเราสามารถเคลือบโลหะเงินหรือโลหะทองนะคะซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
3: Let me just remind you that an electrolytic cell needs a pair of electrodes of a conductor material, typically a metal, but it could be semiconductors or other conductors as well, which is usually inert.It also needs a power source that pumps the electrons from the anode to the cathode. An electrical conductor to connect the electrodes, which allow electrons to pass through them, and an ionic conductor, also called electrolyte, to close the electrical circuit through the transfer of electrons due to the movement of ions. Let me just say it in a very colloquial way.The ions are the ones that transport the electrons because electrons do not know how to swim. So they need to get on ions and then get transported to the other side.
2: ครับสำหรับปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลติกเซลล์เนี่ยนะครับก็ต้องการองค์ประกอบด้วยกันก็คืออันแรกก็คือเป็นต้องมีอิเล็กโทรดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโลหะเพื่อใช้ในการนำไฟฟ้าและโดยปกติแล้วมักจะเป็นโลหะที่เฉื่อยต่อปฏิกิริยานะครับอันต่อมาก็คือจะต้องการแหล่งพลังงานก็คือ power source นะครับซึ่งจะทำให้อิเล็กตรอนวิ่งจากขั้วแอนโนดไปขั้วแคโทดได้ครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็น electrical conductor นะครับก็คือตัวนำไฟฟ้าเพื่อจะช่วยให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น electrolyte นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารละลายเพื่อช่วยทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งผ่านไปได้หรือไอออนวิ่งผ่านไปครับ
3: The first experiment that we will perform today will be water electrolysis. In this reaction, the global reaction is shown in the slide, which shows that water is finally converted into hydrogen and oxygen. As you may recallYesterday, you performed this experiment and you got very interesting little explosions. Well, if we can imagine that we could produce hydrogen in a large scale, we can think of using it as a fuel for many of the human needs. For example, for transportation. If we could make hydrogen a really good fuel, a safe fuel, and a cheap fuel, we could solve humanity's needs for the years to come.
4: อันนี้เป็นสไลด์

0: electrolysis แล้วนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังสไลด์นะคะก็คือว่าน้ำเนี่ย เมื่อเราให้ไฟฟ้าลงไปก็จะแยกเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนออกมาดังสมการนะคะซึ่งจะเห็นว่า เมื่อวานที่เราทดสอบกันก็คือเกิดการระเบิดเล็กๆที่เราได้ยินเสียงกันนะคะProfessor ชี้เห็นประเด็นที่ว่าถ้าเราสามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้ในปริมาณมากด้วยปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เราก็สามารถใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไปในอนาคตนะคะ
1: เติมตรงนิดนึงก็คือว่าไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากน่าจะใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันหรืออะไรที่เรากังวลกันอยู่แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยนะคะไฮโดรเจนเนี่ยเวลาระเบิดมันก็จะรุนแรงมากตอนนี้ที่นักวิทยาศาสตร์ทำกันอยู่ก็คือพยายามจะหาทางว่าจะเก็บอย่างไรจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะถ้าตรงนี้สำเร็จก็จะแก้ปัญหาในหลายเรื่องของพลังงานของเราค่ะ
2: Yesterday you produced hydrogen and oxygenin the same container and you bubble it through water with soap so that bubbles could be produced. Today, Lupita and Martha are going to do it differently because we also want to quantify the amount of oxygen relative to the amount of hydrogen that are being produced. So Lupita and Martha, they will do the experiment for you.
3: ครับสำหรับเมื่อวานนี้เราก็ได้ทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าและได้ปริมาณออกซิเจนและไฮโดรเจนออกมานะครับสำหรับวันนี้เราก็จะทำการทดลองที่แตกต่างไปจากเดิมคือเราจะแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนออกจากกันแล้วก็ดูปริมาณทั้งสองด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางเม็กซิโกจะทำให้ดูครับ
4: สวัสดีค่ะTo make water electrolysis, we'll need two syringes that we work as a GAN containers and two large canvas needles that are usually made of stainless steel that we work as electrodes. To prepare electrolysis device, the steps are introduce the plunger into the syringe.
1: ตรงนี้พวกเราไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าเราเตรียมมาให้แล้วแต่ดูของเขานะคะ
4: Then introduce a canvas needle through the hole on the top of the syringe and stick the needle tip on the center of the black part of the plunger. So they stay in the center of the syringe and it is easy to control the position of the needle inside the syringe body.
0: ทางนู้นกำลังจะทำส่วนที่ว่าจะเป็นที่บรรจุแก๊สในภายหลังสองข้างนะคะก็คือจะเห็นว่าลวดที่เสียบไปตรงปลายเนี่ยเป็นตัวที่ไว้ให้เอาสายไฟมาต่อจากแหล่งพลังงานเป็นเข็มนะคะ
4: Be sure that the eyelet of the needle stays out of the syringe with the candle flameHeat the tip of the syringe until it melts. Sealing the syringe with a needle to have the gas container closed and the electrode fixed.
3: ครับลำดับถัดมาก็จะเอาปลายของซิริงจ์เนี่ยนะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยไปลนไฟเพื่อให้ปิดนะครับแล้วก็เก็บแก๊สไว้ได้ครับ
4: Hello?The device to cool, discard the plunger and check that it has really sealed, blowing inside the gas container.
0: อันนี้ก็เป็นการจะตรวจสอบนะคะว่าที่เราปิดไว้มันรั่วหรือเปล่านะคะโดยการที่อาจจะลองดูว่ามันพอ flow แก๊สเข้าไปแล้วเนี่ยมันสนิทไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องทิ้งให้เย็นก่อนนะคะ

0: Remove the plunger from the syringe and repeat the procedure with the other syringe.
1: ตอนนี้คุณมาค่าก็กำลังจะทำอีกขั้วหนึ่งด้วยนะครับในลักษณะที่คล้ายกันก็คือเริ่มต้นจากการเอาเข็มจิ้มลงไปในเข็มฉีดยากระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็เอาไปลนไฟปลายให้ปิดนะครับเมื่อปิดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ดึงก้านกระบอกเนี้ยออกนะครับแล้วก็ตรวจสอบโดยการเป่าลมเข้าไปข้างในว่าที่เราปิดไว้เนี่ยมันซีลได้อย่างดีคือไม่มีรูรั่วนะครับเพื่อจะเก็บแก๊สไว้ได้ครับ
2: Hi George I would like you to meet your assistant remember Liu that last time when we do workshop
3: I definitely remember her yes where is she
2: What she did is that she prepared the syringe, the electrode, but she did differently. She will show to you.
3: Okay.
4: Good afternoon, Professor George. Hello.
3: Hello, Liu. It's great to see you again.
4: Yes.

0: Oh, so what she did is that she just used a paper clip. She thought that use paper clip, then you get more surface than needle. So she trying to seek for that, and she made it very nicely. Did you see it?
1: Yes, we can see it very clearly.
0: Okay, so you have you have to explain to her that whether her thought is correct. She said that with needle, then less space, and then with this one, maybe this one is make it easier for her to prepare for the teachers.
1: That's fine. That's perfectly fine what she did. The suggestion here will be that the paper clip goes all the way down. Because from what I can see, it doesn't reach the bottom. So if you could insert it all the way down, then you have more surface available. By the way, when I was there, I could notice that Liu is a very smart assistant.
2: Thank you very much.
0: ค่ะตรงตอนนี้นะคะที่เมื่อกี้นี้มาทาอธิบายให้เราดูนะคะทำให้เราดูด้วยว่าเราจะเตรียมอิเล็กโทรดอย่างไรใช่ไหมคะโดยใช้เข็มฉีดยาแล้วก็ตัวซิริงจ์เองนะคะกระบอกฉีดยานะคะ อีกวิธีหนึ่งที่เราเตรียมไว้ให้นะคะโดยขอแนะนำเลยคุณสุดคนึงค่ะคุณสุดคนึงเป็นคนที่เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นคนที่แผนวางแผนงานให้พวกเราเนี่ยทำทุกอย่างให้นะคะก็ได้ใช้เป็นคลิปกระดาษนะคะตัวใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นพวกอลูมิเนียมเหมือนกันแล้วก็ใช้ทำแบบเดียวกันนะคะก็คือต้องลนไฟนะคะก็คิดว่าสิ่งที่ทำตรงนี้คือใหญ่กว่าน่าจะมีที่ผิวเยอะกว่าปฏิกิริยาน่าจะเกิดมากขึ้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันOkay, continue, please.
3: Thank you, Super. Now we are going to proceed with the electrolysis. First, you have to fill the container with the bicarbonate solution, a 5% solution. Not fill completely. Its maximum capacity with the bicarbonate solution.
4: เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะสารเคมีที่เรามีเนี่ยจะเป็นซองโซเดียมไบคาร์บอเนตอยู่ใช่ไหมคะให้เทลงในอ่างพลาสติกเลยอะค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะเทลงในลงทั้งหมดได้เลยค่ะ
3: Then you cover the syringe with a finger and turn it 180 degrees.Be sure not to let the liquid out. Then immerse the cell into the container so that its base is submerged in the solution.
0: Like look at the okay, would you please stop here? We are preparing the solution.
3: Okay.
5: ครับสำหรับเตรียมสารละลายนะครับคุณครูก็จะต้องเตรียมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่มีอยู่ในซองสีน้ำตาลเนี่ยนะครับเทลงในอ่างน้ำละลายให้หมดนะครับเมื่อละลายหมดแล้วเนี่ยก็จะเติมเข้าไปในหลอดเข็มฉีดยานะครับแล้วก็คว่ำหลอดให้ตั้งไว้ในกระบะที่แสดงครับที่สำคัญนะครับก็คือต้องห้ามมีอากาศอยู่ข้างในระหว่างการเติมนะครับถ้าเกิดว่ามีก็ให้ขยับตั้งขึ้นแล้วก็เติมลงไปใหม่นะครับครับในตอนนี้อาจารย์ในห้องส่งก็ได้พยายามละลายสารละลายกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคิดว่าเราคงจะเติมสารละลายที่ได้นะครับลงในกระบอกฉีดยาหรือขั้วอิเล็กโทรดที่เราเตรียมไว้ครับแต่ต้องไม่ให้มีฟองอากาศนะครับ
0: ทางไกลกังวลเป็นไงคะทำทันไหมคะละลายสารละลายก่อนค่ะ
6: ครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการได้อิเล็กโทรดทั้งคู่แล้วครับ
0: Okay, Mata, can you read more?
3: you have to place the other syringe. You have to do it the same, exactly the same way. Maybe with two people, one helping the other to put everything in. Now we are. It's very important that there's no air inside the syringe, because if you have air, then the volumes will be any volume. No, they are not going to be very exact volumes of gas that you are measuring. You are measuring the gas plus some air. So it's very important to fill the syringe completely.
5: ครับผมในระหว่างการครับเมื่อละลายเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยๆเติมลงไปในซิริงจ์นะครับแล้วก็ใช้นิ้วปิดตรงด้านปลายแล้วก็จุ่มลงไว้ข้างในอ่างนะครับในขั้นตอนการเตรียมเนี่ยต้องระวังไม่ให้มีแก๊สอยู่ข้างในเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็จะทำให้เราอ่านค่าปริมาตรผิดครับอ่านค่าปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผิด
0: สำหรับที่ของเราทำเนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึงก็คือมันจะล้มนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะต่อวงจรเนี่ยจะต้องประคองนะคะอาจจะต้องสองคนช่วยกันไหมนะคะเพราะว่ามันจะทำให้พอมันล้มไปแล้วก็การทดลองเสียหมดนะคะโอเค continue please
3: thank you then connect each electrode with alligator clips to each pole of a power source. You can use a 9-volt battery or a AC-DC current converter, or maybe as we use sometimes the converters of cellular phones that you can have, they work perfectly, and allow the electric current to flow.
5: ครับเมื่อคุณครูเตรียมสารละลายแล้วก็เติมสารละลายเข้าไปในกระบอกฉีดยาขั้วอิเล็กโทรดทั้ง2อันแล้วนะครับในการทดลองมาท่าก็ได้ต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้เป็นขั้วแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์นะครับเมื่อต่อขั้วแบตเตอรี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะ อยู่ในลักษณะที่คงต้องจับไว้ให้คงที่อยู่นะครับเดี๋ยวจะล้มครับ
3: As the electric current flows, you'll notice that gas begins to form in each electrode. You can see bubbles form around the needle, and the volume of the displaced liquid is different in each side. When you notice that gas is no longer formed, cut out the current flow, disconnecting one of the alligator clips. Then you can record the gas volume obtained in each electrode.

0: and check if the if that goes well with the water formula.
1: ครับในการทดลองมาท่าก็ได้ทำให้พวกเราดูนะครับว่าเมื่อเราต่อขั้วไฟฟ้าครบวงจรแล้วเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีขึ้นเกิดการแยกน้ำเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนในขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองนะครับจะพบว่ามีแก๊สค่อยๆเกิดขึ้นบริเวณผิวของโลหะนะครับก็จะเกิดปริมาณแก๊สขึ้นในปริมาณที่แตกต่างกันระหว่างออกซิเจนและไฮโดรเจนนะครับเราก็จะปล่อยให้ปฏิกิริยานี้ดำเนินไปจนเราเห็นความแตกต่างของแก๊สทั้งสองในปริมาตรที่ไม่เท่ากันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต่อหยุดปฏิกิริยาโดยการดึงขั้วอิเล็กโทรดอันนึงออกนะครับแต่ในการทดลองนี้ขอให้คุณครูอย่าเพิ่งดึงนะครับขอให้ทำการทดลองให้เห็นความแตกต่างก่อนว่าแก๊สทั้งสองเนี่ยมีปริมาตรที่ต่างกันทำการทดลองไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องไม่มีแก๊สอยู่ข้างในในตอนเติมน้ำเติมสารละลายครั้งแรกไม่เช่นนั้นเราจะเห็นปริมาตรที่ผิดนะครับ

0: Okay, Mata, I will show you our set. The way we do, we just find simple container, whatever we can find, so that the school, the remote school, you know, outside, then they can also perform by themselves later on. I ask them to close up so that you can see what how it looks like.
1: Okay, excellent. I would like also to tell you that we have this device. I will show it. We use it at the university, and we have been using the same device for 5 years, 20 groups each semester, and it's in a perfect condition. I will show it in a minute. Ah, mira, aquí está su device.
2: Ah, sí.
1: It's beautiful.
0: Please take a look. Liu designed the Liu to curl it and then hang it with the side so that it stays. You see that?
1: Okay, excellent.
3: Yes. Yes, we can see that. That's a very clever device. Also, as you may see, the ratio of the gases, would you like to comment on that, Lupita?
4: No, please. Sure.
3: The volumes, on the volumes. Let's see how can we make it clear.
0: Okay, let me ask the teacher, sir. ค่ะคุณครูเห็นความแตกต่างหรือยังคะเห็นปริมาตรไหมคะข้างไหนเป็นออกซิเจนข้างไหนเป็นไฮโดรเจนแล้วก็ปริมาตรเป็นอย่าลืมนะคะเรามีเข็มนะคะเข็ม IYC I'm going to give them the IYC pin for one person that who answer this ทางไกลกังวลล่ะคะตอบไหมคะเห็นได้ยังคะปริมาณของปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นแตกต่างกันเป็นประมาณเท่าไหร
5: ่ประมาณ
0: อยู่ที่ขั้วไหน
5: 2ต่อ1ครับชัดเจนมากครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะขั้วไหนเป็นขั้วไหนคะจะดูจากขั้วแบตเตอรี่ก็ได้นะคะ
5: สีแดงเป็นขั้วลบนะครับจากแบตเตอรี่ครับน่าจะเป็น
0: ควรจะเป็นแก๊สอะไรคะ
5: แก๊สไฮโดรเจนครับ
0: ไฮโดรเจนต้องมีเป็นกี่เท่าของออกซิเจนคะ
5: 2เท่าของออกซิเจน
0: โอเคค่ะอาจารย์ได้1เข็มค่ะ ตอนนี้คุณครูลองจับตั้งตรงดีๆนะคะอย่าให้อากาศเข้าไปนะคะแล้วดูอ่านดูวอลลุ่มนะคะเอียงๆเนี่ยเราดูได้ไม่ชัดนะคะเราทำจับตรงนะคะจับตรงแล้วอ่านดูว่าเทียบอย่างของเขาค่ะในของเขา

0: พี่โทรให้ดูเลยค่ะจับตั้งตรงเลยนะคะแล้วก็ดูวอลลุ่มอ่านอันนี้เราจะอ่านได้นะคะเอียงๆเมื่อกี้ยังอ่านไม่ได้นะคะอ่านได้ไม่ดีโอเคมาทา you can continue
1: we just want to point out something since we are using steel needles they do not corrode there are several sources for errors in this experimentWhen you get the average of a class, it normally comes out pretty good, a good ratio of 2:1. But some experiments do not work very well because there are some sources of error. The first one is that the anode may corrode. So with paper clips, we have observed that after the second or third time, the paper clip starts corroding.And that requires some anodic current. And then as a result, the ratio is not a 2:1 ratio. Second source of error is the fact that hydrogen and oxygen dissolve to some point in the solution. Oxygen normally is more soluble. So that's another source for possible error.A third source for possible error is that ozone may be produced. Even though we are using a small voltage, we have demonstrated that some ozone is produced, especially when we use sulfuric acid as electrolyte. I don't know, we have not analyzed the possibility for ozone production with the bicarbonate.But that could be another possible source of error. So all that said, we want to emphasize that the use of steel needles has been working very well for us up to a point that we have been reusing them for up to 5 years.
2: ครับผมก็professor ก็ได้กล่าวถึงว่าในการทดลองเนี่ยเขาได้ใช้เข็มนะครับซึ่งทำจากเหล็กเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับใช้มาละ5ปีแต่ว่าในกรณีของการใช้ paper clip เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเกิดสนิมนะครับเกิดการสลายตัวของตัวเจ้าอิเล็กโทรดเองซึ่งทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นความผิดพลาดขึ้นระหว่างการทดลองนะครับนอกจากนั้น professor ก็ยังได้อธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยในบางกรณีออกซิเจนอาจจะละลายน้ำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ในบางกรณีก็คือเกิดโอโซนขึ้นในระหว่างปฏิกิริยาครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็หมายความว่า เวลาเราทำการทดลองเนี่ยนะคะทำอิเล็กโทรไลซิสของน้ำนะคะเราก็จะเห็นแก๊สเกิดขึ้นซึ่งควรจะเป็น2:1นะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะดูได้ไม่ถึงกับ2:1เป๊ะทีเดียวใช่ไหมคะ อันนี้ก็เนื่องจากมีข้อผิดพลาดซึ่งนี้เป็นธรรมชาตินะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้อะไรถ้าเราเลือกใช้ที่ว่าเป็นคลิปกระดาษเนี่ยก็จะมีข้อผิดพลาดมากกว่าของ professor เขาใช้เป็นเข็มนะคะซึ่งเข็มนะทำด้วยเหล็กกล้านะคะก็มีข้อผิดพลาดก็ยังมีข้อผิดพลาดเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้อยกว่ามากนะคะแล้วก็ดูการที่บอกว่าปริมาตรเพราะว่าเราจะดูจากปริมาตรของไฮโดรเจนออกซิเจนถูกไหมคะแต่เนื่องจากว่ามันอาจจะมีการละลายในสารละลายที่เราใช้ได้ไปบ้างเนี่ยก็เลยทำให้มีข้อผิดพลาดตรงนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเราใช้กระดาษเปเปอร์คลิปเนี่ยนะคะใช้ที่คลิปกระดาษเนี่ยนะคะเราจะใช้ได้อาจจะใช้ได้ครั้งเดียวนะคะGeorgeIn that case, then if we use graphite instead, is that we don't have to worry about this corrosion or not?
1: That's a good question. If you use graphite as the cathode, it works very well. But if you use it as the anode, you may have problems because, as all of you know, graphite is composed of basal planes.That are separated by van der Waal forces. When you use it as an anode, the oxygen that is produced goes in between the basal planes, and it's so big that it makes them pop up. So it breaks the graphite structure,

0: and then the results are not very good.
1: ครับสำหรับเมื่อกี้นี้อาจารย์สุภวรรณก็ได้ถาม Professor George นะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้คั่วโดยใช้เป็นกราฟไฟต์แทนเนี่ยจะดีกว่าไหมนะครับซึ่งคำตอบก็คือดีกว่าครับข้อเสียที่เกิดขึ้นก็คือว่าในกราฟไฟต์เนี่ยก็จะสามารถทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในระหว่างชั้นทำให้เกิดการแตกของคั่วอิเล็กโทรดที่เป็นกราฟไฟต์เนี่ยได้นะครับหรืออาจจะเกิดการระเบิดเล็กๆขึ้นข้างในได้นะครับซึ่งก็เป็นข้อเสียครับ
2: กราไฟต์จะใช้ดีเฉพาะแคโทดใช้แอโนดไม่ได้นะคะโอเค thank you very much George I learning more thank you
0: we all are learning more thank you
3: in our experiment the volumes are 1.1 for oxygen and 2.3 for hydrogen so it's a we think it's a very good resultWhat are your results?
2: คุณครูได้เท่าไหร่คะของเราเขาจะลองเปรียบเทียบกับที่เขาทำได้นะคะอ่านเป็นทศนิยมเลยนะคะ

0: อาจารย์ตอบเลยค่ะกดไมโครโฟนตอบเลยค่ะภาษาไทยก็ได้ค่ะได้สัดส่วนเท่าไหร่คะ
1: ทางอาจารย์ครับทางหัวหินนะครับได้อัตราส่วนของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น 2.2 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ 1.3 ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ ml
2: At หัวหินไกลกังวล he got the ratio of 1.3 ml and the other one is 2.2 ml
3: What do you think? Do you like the results?
0: I think the teacher is satisfied.
4: ผมได้ 0.7 กับ 0.5 ครับ
5: ของดิฉันได้ไฮโดรเจน 0.7 ออกซิเจน 0.3 ค่ะ
6: 2.4 กับ 1.4 ค่ะ
7: 1.5 กับ 1 ค่ะ
8: ของดิฉันได้ 1.9 กับ 1 ค่ะ
9: ได้ไฮโดรเจน 0.9 ค่ะแล้วก็ออกซิเจน 0.5 ค่ะ
0: ได้คนที่ได้
10: ไฮโดรเจน 2.3 ครับแล้วก็ออกซิเจน 1.3 ครับ
0: สำหรับคนที่ได้2นะคะทำไมถึงได้2ทำไมคนอื่นได้ 0.9 ใช้เวลานานกว่าอยู่ที่เวลาเท่านั้นเอง
1: กรณีขอหินได้ถึง2ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับคือเราทำล่วงหน้าครับ
11: พี่ไลลาค่ะถ่ายให้เห็นหน้าเลยนะ
0: Well the results here is quite vary some of them got 2.2 to 1.3 why some of them got only 0.7 to 0.3 something like that so I just ask question why it's so different far different it turns out that some of them already longer you know let it run longer before the class
3: I think maybe the power of the power source may be different in each case because we have the AC-DC converter we have different voltages and if we put it in 12 volts it goes quick and maybe the batteries are in a different of different quality or of different charge I don't know that maybe or the time is another factor
0: Well, that's possible. That's possible.
3: I think maybe what's the average of the group? Do you have an average?
12: For the ratio.
3: For the ratio.
2: ครับในลำดับนี้นะครับก็มาธาก็เลยอธิบายว่าความคลาดเคลื่อนที่เราได้รับเนี่ยที่เราผลการทดลองที่เราได้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากจากแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับว่าอาจจะมีพลังงานที่ไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะให้ผลการทดลองที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับ
13: We think that another source of difference that the results are different maybe is the longer of the clip because the clip is not so on the bottom of the syringe and the reaction ends when the clip ends
0: Okay Liu you okay, do you hear that ค่ะก็อีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นที่ตัวคลิปที่ว่าเราทำความยาวนะคะไม่ถึงปลายใช่ไหมไม่ถึงปลายอันนี้ก็อาจจะมีผลด้วยเหมือนกันนะคะ
2: Yeah, and the average for the ratio is 0.9 per 1.7. I think it's quite close to 1 per 2.
3: Yes, it's excellent, we think.
12: Congratulations.
0: Well, okay, we're going to adjust our equipment better than this.
2: ครับสำหรับการทดลองเมื่อกี้นะครับก็ได้ลองหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเราได้ที่ 0.9 ต่อ 1.7 นะครับซึ่งคิดว่าก็น่าจะใกล้1ต่อ2ครับ
12: Would you like to switch the slides to the next one, to the next slide on water electrolysis?
0: Okay.
14: Okay.
12: Because I would like to say something about water electrolysis, but I don't see the slide. The next one, please.One more, two more. Okay, the next one. And the next one. No, you're going back. Next one. Yes, that's the one. As you can see, the one on the top is the oxidation.So, in addition to producing the oxygen, you are also producing hydrogen ions. So, if you wanted to expand this experiment, you could use an indicator that could show that on the anode, there is being produced an acid. On the cathode, as you can see in the second reaction, OH ions are also released. So, you could use either two different indicators or one indicator that could have more than one endpoint. For example, bromothymol blue, or even a red cabbage juice, or a universal indicator, or what have you. So if you wanted to expand on this experiment, you could also use indicators so that the students could observe the changes in pH. Now, you could also ask the students to guess what would be the global change in pH. And if you look at the net reaction, you can see that there is no global change in pH because the OHs are neutralized by the hydrogen ions that are produced and vice versa.
2: ครับผมจากปฏิกิริยาหน้านี้นะครับปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาที่2เป็นปฏิกิริยารีดักชันนะครับปฏิกิริยาแรกเนี่ยจะพบว่าให้ไฮโดรเจนไอออนนะครับปฏิกิริยาที่2ให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีได้ในอินดิเคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นโปรเฟสเซอร์ก็เลยแนะนำว่าเราอาจจะขยายนะครับให้เด็กลองทำการทดลองโดยการติดตามว่าถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์เป็นบรอมไทมอลบลูจะเห็นสีที่ต่างกันไหมระหว่าง H+theta กับ OH- ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะใช้

0: กระหล่ำแดงนะครับ red cabbage ตรงนี้เอามาสกัดด้วยน้ำก็จะได้เป็นอินดิเคเตอร์ได้นะครับก็เขาก็จะเห็นสีที่เปลี่ยนแปลงทั้งสองขั้วอิเล็กโทรดนะครับหรืออาจจะใช้ universal indicator แล้วก็ติดตามสีที่เปลี่ยนก็ได้ด้วยเช่นกันครับ
1: Also, you may want to look at the voltages required. The first one is the standard potential for the oxygen reaction, for the oxygen production from water electrolysis. And the second one, we are used to seeing a zero standard potential, right? When hydrogen is produced, the standard potential is zero. But now you have to remember that those standard potentials are given under standard conditions. And the standard conditions involve a 1 molar concentration of the reagents and products. In this case, 1 molar means that we have a pH of zero. So if we had a pH of zero, then yes, the standard potential will be zero. But in this case, since we have a bicarbonate solution, the pH is going to be basic, and the potential changes accordingly. If you wanted to calculate the exact standard potential, you would need to measure the pH, insert it in the Nernst equation, and then calculate it. But this is an approximation, the one that we put up there. And with that approximation, you can see that the total voltage that you need, the minimum, is about 2 volts. If you have less than that, there is no water electrolysis going to happen. Now, sometimes you need much more than that because of the so-called overpotential. But this is for more advanced courses to discuss.
0: โอเคนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าstandard potential สำหรับไฮโดรเจนเนี่ยมักจะเป็น0นะครับแต่ว่าในการทดลองหรือว่าในการทำ standard point standard potential เนี่ยก็จะทำในสภาวะที่เป็นมาตรฐานสภาวะที่เป็น standard ซึ่งต้องใช้ความเข้มข้น1โมลแล้วก็1โมต่อลิตรนะครับแล้วก็ต้องใช้จะได้ pH ที่ประมาณ0ซึ่งในสภาวะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ค่า potential เป็น0ด้วยนะครับแต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยเราใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยนะครับก็จะทำให้ pH ของเขาเนี่ยเป็นเบสอยู่แล้วนะครับในการทดลองนี้ก็เลยไม่ได้เป็น standard potential standard point ตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการคำนวณ นะครับก็ต้องสามารถต้องทำได้นะครับก็คือต้องใช้สมการ Nernst equation ครับจากปฏิกิริยานี้เนี่ยก็จะเห็นว่าความต่างศักย์ที่ต้องการก็คือ2โวลต์ถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้ก็จะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับ
2: นอกจากนั้นนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่โปรเซอร์พูดนะคะว่าจริงๆเนี่ยศักย์ที่ใช้เนี่ยอาจจะต้องมากกว่าตัวเลขที่คำนวณอยู่ก็คือ2โวลต์นะคะเนื่องจากเป็นเรื่องของโอเวอร์โพเทนเชียลหรือศักย์ไฟฟ้าเกินเราอาจจะต้องใส่พลังงานไปมากกว่านะคะเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เราต้องการค่ะ
3: I also would like toSay that in this experiment you have no waste because the solution you can reuse it many, many times and also the device. So it's a really green experiment.
0: ครับมาตาได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าในการทดลองนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่ไม่เกิดของเสียไม่เกิดเวสขึ้นนะครับเพราะว่าสารละลายที่ใช้เนี่ยสามารถเก็บไว้แล้วก็นำมาใช้ได้หลายๆครั้งครับ
1: So that's good enough for this experiment, I think, unless there are any questions, or should we proceed to the next one?
4: มีคำถามไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะยังไม่ได้แจกเข็มเลยนะ
5: ถ้าเราไม่ใช้สารไลโซเดียมไบคาร์บอเนตเราใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมหรือตัวอื่นเป็นตัวไหนอะคะ
0: Hi Josh, the question is it possible to use other chemical instead of sodium bicarbonate?

0: Oh, yes, of course. All what you need is an electrolyte. But since we want to use this with students, we don't want to use anything dangerous. Another possibility is to use dilute sulfuric acid, like a 1 molar solution sulfuric acid, which is not terribly dangerous and it gives good results. Another possibility is, of course, to use carbonate, sodium carbonate. And there are many sulfates that can be used. The most common is sodium sulfate, and that's pretty safe to use. So we have also used that. So in summary, what you really need is an electrolyte, and it depends on how dangerous could it be so that you can use it or not.
1: ค่ะก็คือว่าจริงๆสารเคมีที่ใส่เข้าไปตอนนี้คือทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวอื่นได้ประเด็นที่ควรจะคำนึงถึงก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าเราจะให้นักเรียนเป็นผู้ทดลองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ถ้าจำกันได้เมื่อวานเราก็ใช้อิเล็กโทรไลต์อีกตัวนึงในการทดลองก็คือตัวโซเดียมคาร์บอเนตนะคะ professor ได้ยกตัวอย่างอื่นๆอีกที่ใช้ได้นะคะก็เช่นเกลือของพวกซัลเฟตเช่นโซเดียมซัลเฟตนะคะก็มีใช้กันอยู่จากนั้นเนี่ยก็มีเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะคะนอกจากนั้นถ้าคุ้นเคยกันก็อย่างเกลือของไนเตรตที่ใช้กันอยู่เยอะเช่นโพแทสเซียมไนเตรตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะโดยสรุปก็คือว่าขอให้เป็นอิเล็กโทรไลท์นะคะก็นำมาใช้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยในการทดลองด้วย
0: Other common possible electrolytes that people have around are sodium chloride, for example, sodium nitrate. However, the problem there is that some side reactions may occur or competing reactions also. For example, in the case of sodium chloride, as all of you know, the main production route in the world for chlorine is precisely the electrolysis of a salt solution, the electrolysis of brine. So when one electrolyzes brine or a salt solution, chlorine is produced at the anode. And if we are producing chlorine at the anode, it is competing with the formation of oxygen, and we will never be able to see the ratio that we expect from water electrolysis. The same thing happens, for example, with sodium nitrite or nitrate, because those ions could be either oxidized in the case of nitrite or reduced in the case of nitrate. So one has to be very careful not to choose any salts that are electroactive in the interval that water is.
1: แต่ว่า professor ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะอย่างในกรณีของเกลือไนเตรตเช่นโซเดียมไนเตรตหรือเกลือคลอไรด์หรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยซึ่งจริงๆเป็นอิเล็กโทรไลท์ที่ทุกคนจะคุ้นเคยกันแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเกลือสองกลุ่มนี้มันทำให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงปฏิกิริยาอื่นตัวอย่างเช่นถ้าเป็นของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยอิเล็กโทรไลซิสของเขาจริงๆเป็นปฏิกิริยาที่ใช้ผลิตก๊าซคลอรีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือ2กลุ่มนี้จริงๆแล้วโปรเฟสเซอร์ไม่แนะนำให้ใช้นะคะก็ขอให้เป็นใช้พวกเกลือคาร์บอเนตหรือเกลือซัลเฟตแทนหรือว่าเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางค่ะ
2: ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าคลอรีนแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สที่เป็นแก๊สพิษนะคะแก๊สอันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเผลอไปเอาเกลือมาทำนะคะเกลือแกงอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออก

0: กาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ใน 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
3: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม